0: เรื่องของการลงทุนนะครับมาเตือนคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ลงทุนทั้งในพอร์ตโฟลิโอในเรียกว่า mutual fund อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับไปดูกันนิดนึงว่าในพอร์ตโฟลิโอของท่านเนี่ยมันมีหุ้นของ SpaceX หรือเปล่านะครับ New York Times มาลงหัวข้อข่าวไว้เลยนะครับว่า SpaceX bumpy ride on the stock market may getBumpier นะครับดูท่าทางแล้วแบบว่าจะแบบไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหุ้น SpaceX เนี่ยเวลาเข้า IPO ใช่ไหมครับเขาก็จะมีตอนที่จะขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะบัตรพนักงานหรือว่าคนที่อยู่วงในอะไรต่างๆรวมทั้งเจ้าของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีหุ้นอยู่ในมือแต่นี้เวลาเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีข้อกำหนดว่าคนที่มีหุ้นอยู่ในมือก่อนอยู่แล้วเนี่ยใครบ้างที่จะเอามาขายได้ในเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากำหนดการว่าหุ้นล็อตแรกนะครับที่สำหรับคนที่มีอยู่ก่อนที่จะ IPO เนี่ย สามารถที่จะนำออกมาขายได้เนี่ยมันหมดลงในวันนี้ครับเราจะต้องไปดูกันว่าตลาดหุ้นจะมีจำนวนหุ้นที่สามารถจะเอามาขายเพิ่มเติมได้ถึง912ล้านหุ้นนะครับจะทะลักเข้าสู่ตลาดแต่ตั้งแต่วันที่เขาเปิดตลาดมานะครับ IPO ไปเนี่ยอยู่ที่ราคา135 US ดอลลาร์ต่อ1หุ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาราคาหุ้นก็ล่วงลงมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้ก็มีมูลค่าประมาณเกือบ 50% นะครับก็คือว่าเกือบไม่ถึงครึ่งเกือบครึ่งของราคาที่ IPO แล้วเพราะฉะนั้นก็ดูกันให้ดีนะครับว่าเมื่อมีหุ้นเข้ามาอยู่ในตลาดเพิ่มขึ้นตกลงคนจะแห่มาซื้อหรือว่าคนจะแห่กันขายนะครับถ้าแห่กันขายก็จะทำให้ราคานี้มันตกลงไปอีกนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิด IPO มาในบริษัท SpaceX นะครับซึ่งเขาตั้งต้นเอาไว้ว่าธุรกรรมแล้วก็ธุรกิจของเขาก็คือเรื่องของการที่จะทำอะไรธุรกิจเกี่ยวกับอวกาศแต่ว่ายังไม่ได้มีรายได้มานะครับยังไม่มี revenueเราต้องดูกันต่อไปครับฝากเตือนมาครับคุณผู้ฟังครับข่าวนี้มาจากนิวยอร์กไทมส์ครับ
1: ค่ะส่วนเวียดนามนิวส์นะคะ ซึ่งเป็นสื่อของเวียดนามนะคะรายงานข่าวนี้น่าสนใจมากจะหยิบมาฝากด้วยนะคะเป็นข่าวที่ทำให้เราได้เห็นถึงการบริหารประเทศแบบสนใจทุกองคาพยพของสังคมนะคะล่าสุดค่ะรัฐบาลของเวียดนามนะคะประกาศมาตรการค่ะที่จะรับประกันความปลอดภัยของเด็กทุกชีวิตที่อยู่ในประเทศเวียดนามนะคะ measures outlined to ensure protection of children ค่ะนะคะคือรัฐบาลของเวียดนามเนี่ยได้ประกาศโครงร่างนะคะที่ชี้ให้เห็นถึงกลไกการบริหารแบบมาเป็นชุดเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะรับประกันความปลอดภัยในชีวิตของเด็กๆนะคะแล้วก็จะนำไปสู่การยุติการใช้ความรุนแรงนะคะการล่วงละเมิดและการยกเลิกหรือว่าการกำกับนะคะไม่ให้บังคับใช้แรงงานเด็กอีกต่อไปนะคะความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่จะให้เด็กๆทุกคนในเวียดนามเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเด็กนะแล้วก็ยังเป็นการให้โอกาสเด็กๆค่ะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนานะคะในช่วงต่อไปของชีวิตค่ะการตัดสินใจครั้งนี้นะคะซึ่งออกมาเป็นมาตรการแบบเป็นทางการเนี่ยก็ลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรีนะคะของเวียดนามค่ะโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับชาติว่าด้วยเรื่องการปกป้องสิทธิเด็กและการป้องกันไม่ให้เกิดการใช้แรงงานเด็กและก็ลดปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กโดยมาตรการนี้นะคะมีระยะเวลาตั้งแต่ปี2026ซึ่งก็คือปีนี้นะคะ2569ไปจนถึงปี2030หรือพ.ศ. 2573ค่ะ
0: อืมครับผมก็แล้วเวียดนามเนี่ยเขาก้าวหน้ามากเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าถึงหรือว่าเข้าไปสู่เรื่องอะไรต่างๆในอินเทอร์เน็ตที่มันไม่เหมาะสมนะครับก็ผู้ของก็จะต้องดูแลกัน
1: พี่ต้นขาโครงการนี้เขามีการตั้งเป้าหมายด้วยนะคะว่าเมื่อบังคับใช้มาตรการนี้แล้วเนี่ยตั้งเป้าไว้ก็คือจะต้องลดการใช้ความรุนแรงกับเด็กหรือว่าลดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กให้เหลือต่อปีไม่ถึง 5% ค่ะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะต้องลดการบังคับใช้แรงงานเด็กอายุระหว่าง5ขวบถึง17ปีให้เหลือต่ำกว่า 1.1% เอาอันนี้ก็เป็นการตั้งเป้าที่ชัดเจนมากก็พอมีเป้าหมายกำหนดปุ๊บก็จะต้องเดินไปให้ถึงเป้านั้นล่ะค่ะ
0: ผ่านให้ไกลไปให้ถึงนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์

0: ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องของ BIMP EAGA คืออะไรทำไมนักธุรกิจไทยต้องสนใจครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอีกสักครู่เราจะไปติดตามข้อมูลที่น่าสนใจค่ะจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่อง BIMPICA คืออะไรทำไมนักธุรกิจไทยต้องสนใจไปติดตามกับอาจารย์กันเลยค่ะ
6: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
7: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะ
7: ครับ
1: หลายคนสงสัยรวมทั้งเจเจด้วยเช่นกันนะคะบิมพิก้าคืออะไรคะอาจารย์
7: ครับบิมพิก้านะครับเป็นตัวย่อนะครับแยกออกเป็นสองส่วนนะครับก็คือ BIMP นะครับ B ก็บรูไน I อินโดนีเซีย M มาเลเซียนะครับแล้วก็ P ก็คือฟิลิปปินส์นะครับส่วน EAGA เนี่ยก็คือ East ASEAN Growth Area นะครับเขาเป็นการรวมกลุ่มกันในระดับอนุภูมิภาคนะครับของพื้นที่ของอาเซียนในภาคพื้นมหาสมุทรนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับเรากำลังพูดถึงตลาดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็แหล่งพลังงานแหล่งวัตถุดิบมหาศาลนะครับตลาดขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดไหนนะครับอินโดนีเซียเนี่ยมีประชากร288ล้านคนนะครับฟิลิปปินส์อีกเกือบ120ล้านคนนะครับมาเลเซีย37ล้านคนนะครับติมอร์เลสเต้อีก 1.5 ล้านคนนะครับแล้วก็บรูไนดารุสลามอีกเกือบ 500,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีประชากรรวมกันประมาณ450ล้านคนนะครับอาเซียนเรามีประชากร650ล้านคน450ล้านคนเองเนี่ยก็มาจากพื้นที่ตรงนี้นะครับทรัพยากรไม่ต้องพูดถึงนะครับมหาศาลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณต้นกับคุณเจเจจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราแตกกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วเราก็บอกว่าแหมถ้าเป็น CEO of ASEAN เนี่ยไม่สามารถพลาดโอกาสในการมองหาโอกาสการค้าโอกาสการลงทุนตรงนี้ได้นะครับวันนี้เรามาคุยกันต่อนะครับว่าเอ๊ะไอการโอกาสการค้าการลงทุนตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดมันมี4เรื่องนะครับที่เราต้องสนใจเกี่ยวกับ BIMPICA อย่างแรกสุดเลยก็คือสิทธิประโยชน์ด้านการค้าแล้วก็การลงทุนนะครับนักลงทุนไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปตั้งฐานการผลิตนะครับหรือว่าศูนย์กระจายสินค้าซึ่งสัปดาห์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าบรูไนดารุสลามเองกำลังทำ

ระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิงบรูไนใช่ไหมครับที่จะเชื่อมโยงจีนโดยใช้การขนส่งทางทะเลเข้าสู่ท่าเรือโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นบนเกาะเกาะเดียวนี่แหละเกาะที่มาเลเซียเรียกว่าบอร์เนียวอินโดนีเซียเรียกกาลิมันตันเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของซาบาสารวักของมาเลเซียใช่ไหมครับบรูไนของบรูไนใช่ไหมแล้วก็กาลิมันตันของอินโดนีเซียแล้วมันยังเชื่อมกับพื้นที่แถวๆซูลูมินดานาวพาลาวันของฟิลิปปินส์ได้อีกเพราะนั้นตรงนี้มันจะเป็นโอกาสนะครับในการที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบข้อตกลงการค้าอย่างเช่นอาร์ติก้าอาเซียนเทรดอินดูสเอกรีเมนต์นะครับอาร์ติซ่าอาเซียนเทรดอินเซอร์วิสเอกรีเมนต์นะครับในอนาคตเรากำลังพูดถึงดีฟ้านะครับดิจิทัลเอคอนอเมิกเฟรมเวิร์กเอกรีเมนต์นะครับเพราะนั้นในกรอบของอาเซียนเองเนี่ยการมองพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ยดินเทียก้าจะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมากมายนะครับเท่านั้นยังไม่พอแต่ละประเทศเองเนี่ยยังมีสิทธิประโยชน์ที่เป็นโอกาสของแต่ละประเทศอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นบรูไนดารุสสลามเนี่ยถ้าคุณไปลงทุนคุณไม่ต้องเสียภาษีนะครับภาษีนิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยคุณไม่ต้องเสียนะครับเท่านั้นยังไม่พอคุณไม่ต้องเสียภาษีอย่างเช่น capital gain tax ด้วยนะสมมุติคุณไปลงทุนแล้วคุณมีกำไรคุณมีมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นก็ไม่ต้องเสียนะครับแล้วถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นอุตสาหกรรมไฮเทคซึ่งนาทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ต้องใช้ทรัพยากรแล้วถูกต้องไหมทุกอย่างมันอยู่บนคลาวด์คอมพิวติ้งแต่สิ่งที่คุณต้องใช้มากกว่าก็คือคุณต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพคุณต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงประเทศอย่างบรูไนดารุสสลามเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ส่งเสริมการลงทุนนะครับไม่ใช่แค่ให้ภาษีเขาให้เงินคุณเริ่มต้นสตาร์ทอัพลงทุนได้เลยนะครับเขาวางแผนประเทศเขาให้กลายเป็นคล้ายๆแซนด์บ็อกซ์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเองพื้นที่กาลิมันตันเนี่ยกำลังจะกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นปริมณฑลของเมืองหลวงแห่งใหม่ IKN นุสันธาราถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสิทธิพิเศษในการที่จะให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในพื้นที่ตรงนี้นะครับเรากำลังพูดถึง tax holiday แล้วก็พูดถึง tax allowance นะครับก็คือการให้เครดิตภาษีที่มากกว่าภาษีจริงรายได้จริงนะครับแล้วพูดถึงการยกเว้นภาษีนะครับเช่นเดียวกันนะครับซาบาสารวักแล้วก็มินดาเนาของฟิลิปปินส์ของมาเลเซียเนี่ยเขาให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการยกเว้นอากรขาเข้าถ้าคุณจะเอาเครื่องจักรอย่างเช่นแหมมีโครงโรงงานอยู่แล้วในประเทศไทยอย่างเงี้ยเอาเครื่องจักรเก่าไปลงในพื้นที่ตรงนี้ดีไหมไม่ต้องเสียภาษีด้วยแล้วอัปเกรดโรงงานในประเทศไทยเราก็จะมีพื้นที่การลงทุนพื้นที่การผลิตแล้วก็ครอบคลุมตลาดได้ทั้งอาเซียนบนบกแล้วก็อาเซียนในน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมศักยภาพสูงอุตสาหกรรมศักยภาพสูงเนี่ยเราแตะไปบ้างแล้วล่ะในสัปดาห์ที่แล้วก็คือบิมเพก้าเนี่ยมันเหมาะมากในเรื่องของประมงเกษตรแปรรูปนะครับไปจนถึงอาหารฮาลาลซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายเลยไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซียบรูไนก็ส่งเสริมนะครับอีกอุตสาหกรรมนึงซึ่งประเทศไทยเราเองก็มีความเชี่ยวชาญก็คืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสีน้ำเงินอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสีเขียวนะครับถ้าลงทุนในพลังงานหมุนเวียนใช่ไหมจะเป็นโซลาร์เซลล์จะเป็นไบโอแมสนะครับจะเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนเซอร์คูลาร์อีโคโนมีจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยประเทศเหล่านี้ให้การต้อนรับนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของการค้าที่เป็นเรื่องของการค้าบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของห่วงโซ่อุปทานทางด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับเรื่องที่3ก็คือโลจิสติกส์นะครับเราเห็นแล้วแหละว่าเขามีความพยายามในการเชื่อมโยงเรื่องของเวสต์บอร์เนียลอีโคโนมิกคอริดอร์ในการที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจเข้าด้วยกันเราเห็นความเชื่อมโยงของบรูไนกับจีนนะครับเราเริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ที่เรียกซูลูซูลาเวสีอีโคโนมิกคอริดอร์นะครับเราเริ่มเห็นนะครับข้อตกลงที่จะสนับสนุนให้เกิดการเดินเรือที่จะกระจายสินค้าจากอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์บรูไนเนี่ยเชื่อมโยงถึงกันเท่านั้นยังไม่พอไอ้โครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นพื้นที่เป้าหมายของถ้าไม่ใช่นักลงทุนไทยมันเป็นที่เป้าหมายของนักลงทุนเกาหลีนักลงทุนจีนนักลงทุนญี่ปุ่นครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น Asian Development Bank ที่ตั้งอยู่ในญี่ปุ่นก็มีเงินทุนพิเศษสำหรับสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นี้นะครับมีโครงการพิเศษของเกาหลีนะครับที่จะ

เข้ามาสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าดินเพียก้า ROK Corporation Fund DKCF เพราะนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วแหละว่าถ้ามอง4ข้อแบบนี้เนี่ยแหมถ้าเราประเทศไทยเราอยู่ใกล้แค่นี้เราใกล้ชิดแค่นี้แล้วได้

0: ดูงานไปลงทุนไปอะไรต่อมีอะไรด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะได้เปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการที่เข้ามานั่งคุยกันเรื่องพวกนี้ด้วย
1: คร
2: ับ
1: อ
2: าจารย์ครับอย่างพวกที่เป็นสมมุติถ้าเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อยของเราเนี่ยเขาจะเข้าไปตรงนี้ได้อะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: อย่างแรกสุดเลยคือผู้ประกอบการขนาดย่อยเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพพอไม่ได้มีสเกลพอที่จะลงทุนขนาดใหญ่ถูกไหมฮะดังนั้นการมองตลาดขนาดเล็กๆที่มีอำนาจซื้อสูงแล้วเขาก็นิยมชมชอบสินค้าและบริการจากประเทศไทยอย่างเช่นบรูไนอย่างเงี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอ้ยตลาดแค่ 500,000 คนเองจะมีอะไรเหรอแต่ปรากฏ 500,000 คนนี้ชอบมาเมืองไทยมากนะครับชอบกินของไทยใช้ของไทยมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่เขาชอบกินของไทยใช้ของไทยแล้วมีเพอร์เซปชันที่ดีกับคนไทยอยู่แล้วเนี่ยประกอบกับรัฐบาลบรูไนเองก็สนับสนุนให้คนต่างชาติเข้าไปตั้งธุรกิจในบรูไนด้วยแบบนี้เราน่าจะไปลงทุนกับเขาถูกต้องไหมครับมองถึงโอกาสศักยภาพในตลาดที่มีศักยภาพสูงแบบนี้ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะสัมภาษณ์คุณแฟรงกี้ชานไปนะคะแล้วคุณแฟรงกี้ชานก็เล่าให้ฟังว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งงานเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่2สิงหาคมนี้เองก็คืองาน Thailand Bazaar และสัปดาห์วัฒนธรรมนะครั้งที่10ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่10แล้วเนี่ยคุณแฟรงกี้ชานก็บอกว่าบรรยากาศเนี่ยชื่นมื่นมากเลยแล้วก็มีอยู่คำหนึ่งที่คุณแฟรงกี้บอกว่านโยบายการทูตเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมันสามารถเริ่มได้ง่ายมากเลยเริ่มกันที่ภาคประชาชนอันนี้อาจารย
0: ์
1: มีเหตุผลสนับสนุนอย่างไรคะ
0: เห็นด้วยเต็มที่ครับคือจริงๆเนี่ยคนในภูมิภาคนี้เอาจริงนะฮะเฟรนลี่มากๆแล้วเขาเองเนี่ยมีพื้นฐานเขามีความรู้เขามีความเข้าใจในเรื่องของประเทศไทยอยู่แล้วคำที่เป็นคำพื้นฐานของคนไทยเนี่ยเขาเข้าใจหมดนะครับคำว่าสวัสดีคำว่าสบายสบายคำว่าไม่เป็นไรคำเหล่านี้เนี่ยคนเหล่านี้คุ้นชินนะครับในมาเลเซียในอินโดนีเซียในบรูไนในฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าคนไหนมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรกๆในชีวิตเนี่ยที่ที่เขาเลือกไปมีอยู่แค่สองที่เองครับถ้าไม่ใช่สิงคโปร์ก็ประเทศไทยครับแล้วเขาก็รู้สึกแฮปปี้กับประเทศไทยมากว่าโอ้ยของกินอร่อยใช่ไหมครับเป็นมิตรกับศาสนาอย่างเช่นอิสลามอย่างเงี้ยเรามีห้างสรรพสินค้าที่ทุกแห่งเลยมีอาหารฮาลาลให้ทานใช่ไหมครับมีพื้นที่ให้เขาได้สวดมนต์ทำละหมาดลักษณะแบบนี้เราเปิดกว้างเรามีโรงแรมที่ออกแบบมาให้บริการสำหรับชาวมุสลิมโดยเฉพาะเราเริ่มมีบริการทางการเงินที่ตรงกับหลักการชารีอะห์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นในความเชื่อมโยงภาคประชาชนที่เริ่มเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวการมาเรียนหนังสือการประทับใจในบริการการประทับใจในความมีน้ำใจของพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็นรากฐานที่จะเปิดไปสู่โอกาสการค้าการลงทุนในอนาคตได้นะครับผมมีลูกศิษย์นะครับไปลงทุนอยู่ในเรามองคือผมคิดว่าที่ที่คนหลายๆคนมองข้ามคือบรูไนเพราะว่าตลาดมันเล็กมีประชากรไม่ถึง 500,000 คนแต่ว่าผมมีลูกศิษย์ที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไปเปิดร้านเครื่องดื่มชายี่ห้อดังของประเทศไทยไปเป็นแฟรนไชส์ใหญ่เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ในบรูไนเลยเขาเปิดสาขาแล้ว3สาขาแล้วแค่3สาขาเนี่ยเขาสามารถที่จะครอบคลุมการให้บริการกับตลาดทั้ง 400,000 ประชากรได้โดยที่เขาไม่เหนื่อยจนเกินไปแล้วก็สามารถที่จะมียอดขายที่ขยายตัวได้ตลอดลองนึกภาพดูว่านี่แค่1แฟรนไชส์ของประเทศไทยอ่ะในขณะที่ประเทศไทยเราเองมีบริการมีของกินมีของใช้มีสินค้าต่างๆนานาที่เหมาะสมที่จะเอาเข้าไปตลาดพวกนี้มีเยอะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่แตกต่างกันกำลังซื้อเขามากกว่าไปซ้ำแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ผมเองก็พยายามที่จะขยายตลาดต่อว่าเอ๊ะอย่ามองแค่บรูไนอย่างเดียวมองข้ามพรมแดนไปที่ซาบาสารวะของมาเลเซียด้วยไหมมองข้ามพรมแดนไปที่อินโดนีเซียแต่ว่ายังอยู่ในเกาะบอร์เนียวซึ่งมีพื้นที่ของ3ประเทศรวมกันด้วยได้ไหมลักษณะแบบนี้มันยังเป็นโอกาสทางการค้าโอกาสทางการลงทุนที่บางคนใช้คำว่าอันซีนครับคือมันมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นไอ้การมาค่อยๆ คุยกันค่อยๆ คลี่กันว่าเอ๊ะแต่ละประเทศมันมีอะไรน่าสนใจมีเรื่องอะไรบ้างจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะในกลุ่มบิมเพียกานะครับประเทศใกล้เคียงที่ถือเป็นอาเซียนในภาคพื้นมหาสมุทรด้วยอย่างเช่นติมอร์เลสเต้แล้วก็แน่นอนสิงคโปร์ก็เป็นอีก2ทำเลนะครับที่มีโอกาสมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

0: เวลาเราพูดถึงการลงทุนแล้วก็การค้าที่สเกลใหญ่ผู้ประกอบการบางท่านอาจจะไม่ใช่ SME แล้วผู้ประกอบการบางท่านเป็นสเกลใหญ่พูดกันเป็นรายได้แบบหลักร้อยล้านพันล้านในแต่ละปีผมหมายถึง US dollars นะกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยมากกว่าอย่างเช่นถ้าคุณไปตั้งบริษัทที่เป็นเทรดเดอร์อยู่ในสิงคโปร์แล้วคุณมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยในประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยการเอาเงินเข้าการเอาเงินออกการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของภาษีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยสิงคโปร์เขามีตลาดรองรับเขามีเครื่องมือทางการเงินรองรับเขามีกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยให้พร้อมที่จะตั้งบริษัทเทรดเดอร์ในการที่จะเป็นคนทำมาร์เก็ตติ้งในการที่จะเป็นคนออกไปทำแผนธุรกิจได้ง่ายกว่าสะดวกกว่า ตลาดอย่างเช่นประเทศไทยด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นการมองเป็นเครือข่ายเนี่ยข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือบางประเทศมันขาดบางอย่างอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเงี้ยกฎระเบียบในการเป็นบริษัทเทรดเดอร์มันดีแต่ถ้าจะไปตั้ง manufacturer หรือไปตั้งฐานการผลิตมันแพงเกินไปเพราะฉะนั้นลองนึกภาพถ้าคุณตั้งฐานการผลิตในไทยในมาเลเซียในอินโดนีเซียแล้วมีเทรดเดอร์คอมพานีอยู่ในสิงคโปร์แบบนี้คุณจะได้ของดีจากทุกประเทศมารวมกันแล้วใช้อาเซียนเป็นเครือข่ายแล้วพอใช้อาเซียนเป็นเครือข่ายเนี่ยคุณนับกฎว่าได้ถิ่นกำเนิดรวมกันของหลายๆประเทศได้ เพราะฉะนั้นสินค้าของคุณที่เดิมเวลาคุณส่งไปประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นส่งไปประเทศอย่างเช่นเกาหลีส่งไปประเทศอย่างเช่นจีนคุณอาจจะไม่ได้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าเพราะว่าคุณไม่ได้กดถิ่นกำเนิดแต่พอคุณรวมกดถิ่นกำเนิดแล้วเรามีข้อตกลงทางการค้าอย่างเช่น RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership คุณบอกว่าโอ้คุณผลิตสินค้าส่วนนี้จากไทยคุณผลิตสินค้าส่วนนี้จากอินโดนีเซียคุณมีส่วนที่เป็นมูลค่าเพิ่มจากบริการที่สิงคโปร์รวมกันคุณได้ถิ่นกำเนิดเกินกว่าที่เขากำหนดคุณเข้าตลาดออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นจีนได้โดยภาษี 0% เรื่องแบบนี้ครับคือเรื่องที่นักธุรกิจที่เขาช่ำชองที่เขาเรียนรู้เรื่องของเครือข่ายซัพพลายเชนระดับนานาชาติเนี่ยเขาใช้ประโยชน์กันนานๆแล้วแต่คำถามคือจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กผู้ประกอบการขนาดกลางของเราเนี่ยเริ่มมีโอกาสและเข้าใจถึงการใช้โอกาสแบบนี้เพื่อต่อยอดและเพิ่มศักยภาพไอ้แบบเนี้ยบางทีมันอาจจะต้องลงทุนมานั่งเรียนหนังสือด้วยกันบางทีมันอาจจะต้องลงทุนมาสร้างเครือข่ายทั้งเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจด้วยกันเครือข่ายกับนักวิชาการเครือข่ายกับสื่อมวลชนที่จะช่วยในการที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าของคุณกิจกรรมของคุณถูกต้องมั้ยเพราะนั้นอย่างกลุ่ม Morning ASEAN เนี่ยเรามีผู้สื่อข่าวเรามีคนที่จะช่วย PR สินค้าและบริการของคุณอยู่ในทุกประเทศอาเซียนแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้หลักสูตรอย่างเช่นCEO of ASEAN เนี่ยมันกลมกล่อมแล้วพอมันกลมกล่อมเนี่ยมันก็ consistency แล้วถูกไหมมันมีรุ่น1มาแล้วมันมีรุ่น2มาแล้วตอนนี้มันก็มีรุ่น3เพราะฉะนั้นนอกจากความรู้นอกจากเครือข่ายที่ได้เครือข่ายระหว่างรุ่นเองรุ่น1รุ่น2รุ่น3เนี่ยมันก็ช่วยทำมาหากินกันไปอีกครับ
1: อืมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ยังไม่
0: เนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือทั้งหมดนี้ก็คือที่คุณเจเจถามมาว่าไอ้เครือข่ายแบบภาคประชาชนต่อภาคประชาชนมันทำอะไรได้บ้าง
1: สำคัญ
0: จริงๆนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงหน่วยงานรัฐเลยแม้แต่อย่างเดียวเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะก็ถ้าหากว่าท่านไหนนะคะยังลังเลยังคิดอยู่ว่าจะสมัครดีหรือไม่นะคะกับคอร์ส MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยคือฟังจากอาจารย์ปิติแล้วขนาดเจเจเป็นผู้จัดรายการเนี่ยยังอยากจะไปร่วมเรียนด้วยเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะยังสามารถลงทะเบียนสมัครได้นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทแต่สิ่งที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่จะสมัครเข้าร่วมรายการนี้นะโครงการนี้เนี่ยได้มากกว่านี้อีกนะคะอาจารย์คะ
2: ใช่ครับ
0: ถูกต้องครับผมคิดว่าเราเองคงจะต้องมองโอกาสในอาเซียนให้มากขึ้นนะครับเพราะว่านี่คือตลาดที่มันสมบูรณ์แบบในตัวของมันเองเรามีจุดอ่อนเขาจะมีจุดแข็งมาปิดเขามีจุดอ่อนเรามีจุดแข็งไปปิดแล้วพอเราไปด้วยกันเนี่ยโอ้โหพลังมันมหาศาล
1: ค่ะมีแต่ได้กับได้นะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะอาจารย์คะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ ลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ผมก็ลาไปพร้อมกันครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update

0: ที่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา32นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่5สิงหาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะโดยทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือที่เรียกกันว่าบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับชาวเมียนมาค่ะโดยเข้าตรวจค้นเป้าหมาย25จุดสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด17รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านหรือผู้รับรอง2รายและคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้สวมสิทธิ์อีก12รายพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยนะคะว่าสืบเนื่องจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานเฉพาะกิจต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองได้รับแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่ร่วมมือกับนายหน้าออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้คนเมียนมาโดยมิชอบหลังสืบสวนและตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพบผู้กระทำผิดชัดเจนอย่างน้อย12คนทั้งหมดถือหนังสือเดินทางเมียนมาอยู่แล้วส่วนการปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมในครั้งนี้ตรวจพบความผิดปกติอันมีลักษณะเป็นเครือข่ายและมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญของสำนักทะเบียนอำเภอแม่สอดซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการนำบุคคลต่างด้าวที่เป็นแรงงานในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและจังหวัดอื่นๆมาทำบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์หรือเรียกว่าขบวนการฟอกแรงงานโดยจากการตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องออกบัตรเลขศูนย์ไปแล้วกว่า700ใบมีค่าดำเนินการ40,000ถึง 100,000 บาทต่อคนค่ะหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นพาดหัวใหญ่นะคะดิกรานและนพสินทลายแก๊งบัตรหัวศูนย์จับ17เจ้าหน้าที่เจ้าบ้านเมียนมาผนึก DSI ปกครองปปง.ค้นแม่สอด25จุดทำไปแล้ว700ใบรีด40,000ถึง 100,000 ต่อคนทลายบัตร10ปีเถื่อนตำรวจส่วนที่กำลังฝ่ายปกครอง DSI ปปท.ปปง.เปิดปฏิบัติการบุคคลเป้าหมาย25จุดในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตะครุบ3เจ้าหน้าที่รัฐ2เจ้าบ้านและผู้รับรองและแรงงานเมียนมาสวมสิทธิ์12รายแฉออกบัตรเลขศูนย์ไปแล้วกว่า700ใบ

0: ไทยเก็บค่าหัว 40,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนเจ้าหน้าที่จ่อขยายผลลากคอมาดำเนินคดียกขบวนการค่ะพร้อมกับภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.ผู้แทนกรมการปกครอง DSI ปปท.ปปง.เปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าบ้านและแรงงานเมียนมาสวมบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ
1: ครับมาดูความคืบหน้าผลโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นครับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ณทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยเป็นการประชุมนัดสุดท้ายเพื่อตรวจสอบและสรุปรายงานเอกสารหลักฐานก่อนส่งต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการโดยเร็วซึ่งผลจากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องเกิดขึ้นเกือบทุกขั้นตอนมีหน่วยงานรัฐข้าราชการผู้ใหญ่และบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการทุจริตมากกว่า100คนโดยย้ำว่าเป็นการสืบสวนครั้งนี้นะครับทำเพื่อกู้ภาพลักษณ์ของระบบราชการท้องถิ่นส่วนผู้กระทำความผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายสำหรับแนวทางในการแก้ไขและความเสียหายที่เกิดขึ้นครับรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบครั้งนี้จำเป็นต้องมีการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากเกิดข้อบกพร่องร้ายแรงจนสร้างความเสียหายแก่รัฐโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการต่อเพื่อพิสูจน์เจตนาของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคลพร้อมดำเนินการทางแพ่งกับคู่สัญญาขณะที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบในกรอบเวลา30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขออนุมัติกรอบอัตรากำลังที่มีการรับรองการบรรจุเกินจำนวนจริงไปจนถึงขั้นตอนหลังการสอบครับที่ตรวจพบการแอบแก้ไขใบคะแนนและการรับประกาศรับรองผู้ที่ผ่านการสอบโดยมิชอบจึงเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในทางแพ่งอาญาวินัยและจริยธรรมครับส่วนทางด้านของนายอดิศร นวนนท์ครับนักวิชาการด้านการศึกษาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางของคดีนะครับโดยมองว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรแสดงท่าทีหรือว่าให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ทำให้สังคมเข้าใจว่าเป็นการตัดตอนคดีเนื่องจากเหตุการณ์โกงข้อสอบครั้งนี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและคาดว่าจะยังมีผู้ร่วมขบวนการอยู่เบื้องหลังอีกมากนายกรัฐมนตรีจึงต้องลงมากำกับและติดตามผลการสืบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดทั้งหมดและก็สร้างความกระจ่างให้แก่ประชาชนครับมีพาดหัวข่าวในมติชนและก็แนวหน้านะครับมติชนบอกว่าปกรณ์ถกคกก.สรุปโกงข้อสอบข้าราชการพบบกพร่องทุกขั้นตอนมีเอี่ยวเกินร้อยคนส่งต่อนายกเช็ดบิลต่อชี้ทำผิดก็กำไครกำมันชงมหาดไทยเคาะสอบใหม่บิ๊กตายแฉบรรจุเกินอัตราเล็งเสนอฟันวินัยแพ่งอาญาส่วนแนวหน้านะครับบอกว่าปกรณ์สรุปโกงสอบบิ๊กข้าราชการเอี่ยวส่งชื่อให้นายกฟันมีคนนอกอีกกว่าร้อยพิรุธเกือบทุกขั้นตอนชี้กำไครกำมันปกรณ์สรุปแฟ้มโกงข้อสอบท้องถิ่นส่งต่อให้นายกฟันต่อชี้มีข้าราชการเอี่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องนับร้อยลั่นเรื่องนี้หนังยาวไม่จบแต่ต้องจบเผยทุกอย่างกำไข่กำมันครับ
0: เมื่อวานนี้นะคะที่ศาลฎีกาถนนราชดำเนินในค่ะศาลนัดตรวจหลักฐานคดีระหว่างคณะกรรมการปราบปรามทุจริตแห่งชาติผู้ร้องกับ44 ส.ส.พรรคก้าวไกลผู้คัดค้านกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากที่ทั้งหมดลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ศาลสอบคู่ความทั้ง2ฝ่ายแล้วเห็นควรกำหนดวันไต่สวนพยานผู้ร้องจำนวน4นัด9ปากโดยนัดไต่สวนพยานปากแรกวันที่25สิงหาคมนี้ส่วนพยานผู้คัดค้านจำนวน60ปากกำหนดเริ่มไต่สวนพยานนัดแรกวันที่3พฤศจิกายน2569และนัดสุดท้ายในวันที่18พฤษภาคม2570ก่อนนัดฟังคำพิพากษาต่อไปค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะคดี44ส้มลากยาวกลางปี70ศาลฎีกาตรวจหลักฐานคดี44อดีตส.ส.ก้าวไกลไต่สวนพยานปากสุดท้าย18พฤษภาคมปีหน้าก่อนนัดตัดสินทนายเผยแบ่งพยาน3กลุ่มผู้คัดค้านนักวิชาการและผู้รู้เห็นเหตุการณ์แย้มพิธาและเท้งขึ้นเบิกความเองยัน60ปาก

0: ไม่ใช่ยื้อเวลาขอบคุณศาลเปิดโอกาสสู้คดีเต็มที่ค่ะ
1: ครับทางด้านของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านก็จัดกิจกรรมเจาะลึกหลักฐานคดีหัวเลือกสว.โดยนำอดีตผู้ตรวจการกกต.ร่วมเปิดหลักฐานคลิปวิดีโอและก็พฤติการทุจริตทั้งเรื่องของการส่งโพยใบสั่งการปล่อยให้เอาเอกสารกระดาษเข้าไปในรอบไข้นะครับและการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครที่เป็นเท็จพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกต5พฤติกรรมของกกต.ที่อาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157โดยเรียกร้องให้กกต.เปิดหีบลงคะแนนเพื่อพิสูจน์ความจริงและเร่งส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาโดยเร็วครับในขณะที่ความคืบหน้าคดี Forex นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวม47รายล่าสุดนายภาวุฒพงศ์วิทยาพานุนะครับส.ส.พรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มรัฐภูมิได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทั้งในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และความผิดฐานฟอกเงินโดยพลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายภาวุฒพบเงินเพิ่มขึ้นจาก28ล้านบาทเป็น33ล้านบาทซึ่งเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินนอกจากนี้ DSI ยังอยู่ระหว่างการตรวจค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท QRS Global นะครับเพื่อขยายผลหาเบาะแสเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นทั้งนายภาวุฒและฟิล์มรัฐภูมิได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวโดยไม่วางหลักทรัพย์นะครับและให้เวลาในการเตรียมพยานหลักฐานเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติมภายในเวลา2สัปดาห์ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องที่เหลืออีก37รายครับจะทยอยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในเดือนสิงหาคมถึงกุมภาพันธ์นี้ด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าทำครับออกมาสยบข่าวลือเรื่องของดีลลับโมนาโกโดยเน้นย้ำชัดนะครับว่าการเดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านมาเป็นการไปพักผ่อนกับครอบครัวเท่านั้นไม่ได้มีการนัดหรือว่าไปพบพูดคุยทางการเมืองกับนายทักษิณชินวัตรหรือว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยแต่อย่างใดพร้อมปฏิเสธข่าวการประสานงานกับกลุ่มส.ส.พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ข่าวลือข่าวลวงไม่ใช่ข่าวลับนะครับสำหรับทิศทางการเมืองของพรรคกล้าทำร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าปัจจุบันพรรคทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนเป็นหลักส่วนกรณีที่พรรคประชาชนส่งสัญญาณไมตรีทางการเมืองนั้นตัวเองก็มองว่าเป็นเรื่องก่อนการเลือกตั้งได้ลืมไปหมดแล้วการเมืองสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะครับเสมอหากทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในแนวหน้าครับ DSI ฟันข้อหาหนักสั่งฟ้องภาวุฒพบเส้นเงินเพิ่ม33ล้านการเมืองเดือดจัดฝ่ายค้านซีกส้มไล่ขย่มคดีหัวสวภาคพิเศษลากอดีตผู้สมัครร่วมวงเปิดคลิปซัดกกต.รู้เห็นแต่ไม่จัดการด้านภริศสรุป5พฤติกรรมไม่ไว้วางใจดักคออย่าฟอกขาวเป่าคดีด้าน DSI จัดหนักภาวุฒพร้อมพวกสั่ง7ข้อหาหนักช่อโกงฟอกเงินฟอเร็กพบเส้นเงินเพิ่ม33ล้านบาทส่วนธรรมนัสโต้สูตรแดงเขียวส้มแค่ข่าวลวงครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีป๋อง5ศพค่ะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
5: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
4: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
5: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะคดีที่นายธนาหรือป๋องเกิดทองอายุ43ปีและนายธงชัยหรือธงศรีนินอายุ39ปีร่วมกับพวกก่อเหตุอุ้มฆ่าอำพรางเหยื่อต่อเนื่อง5ศพในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะแหล่งข่าวระดับสูงภายในกระทรวงยุติธรรมนะคะได้พูดถึงโทษประหารชีวิตว่าประเทศไทยไม่มีการบังคับโทษประหารมานาน9ปีนับตั้งแต่ปี2561ซึ่งหากภายในปี2570ที่จะครบ10ปีประเทศไทยยังไม่มีการบังคับโทษประหารจะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่การยกเลิกโทษประหารไปโดยปริยายตามที่ลงนามในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยปริยายทางกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงหารือร่วมกันมีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่ภายในปี2570นะคะประเทศไทยอาจจะมีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตอีกครั้งอย่างไรก็ตามการบังคับโทษประหารชีวิตนั้นนักโทษเด็ดขาดที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตก็ยังมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการยื่นเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งผลการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของแต่ละรายไม่ได้มีกรอบเวลาหรือลำดับอย่างเป็นทางการเพราะเป็นเรื่องของพระราชอำนาจที่มิอาจก้าวล่วงได้ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ต้องรอดูว่าการทูลเกล้าของนักโทษเด็ดขาดที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตจะมีรายใดบ้างหรือไม่ที่ผลฎีกาจะให้บังคับโทษประหารชีวิตหรือไม่ให้บังคับโทษประหารแต่หากฎีกาตกก็หมายความว่าผู้ต้องขังรายนั้นจะต้องถูกบังคับโทษประหารต่อไปค่ะส่วนทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พูดถึงกรณีที่พยานออกมาเปิดเผยนะคะว่านายป๋องเนี่ยเคยเป็นนิ้วของตำรวจว่าหลังจากมีข้อสงสัยดังกล่าวจึงสั่งการให้ผู้กำกับการสน.ทองหล่อรับคำร้องทุกข์จากผู้ที่ให้ข้อมูลและถูกกระทำก่อนประสานตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตรวจสอบกับทางสภ.ห้วยใหญ่ย้อนหลังช่วงปี 56-59 ว่าบุคคลนั้นคือใครซึ่งขอยืนยันว่าถ้ารู้ตัวและมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการไปใช้จ้างวานกลุ่มบุคคลพวกนี้เราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดแม้เกษียณอายุแล้วและขอย้ำว่าการที่ตนเองพูดไม่ได้หมายความว่าจะไปปกป้องตำรวจที่ไปใช้นายป๋องเพราะจริงเท็จแค่ไหนยังไม่รู้แต่ตนเองพูดถึงภาพรวมทั่วไปในการทำงานค่ะพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะยกเคสไอ้ป๋อง5ศพกรรมธิการจ่อฟื้นประหารดิกต่ายสั่งสอบปมใช้เป็นนิ้วตำรวจคดีพลิกสาวชัยภูมิหายตัวปริศนาพร้อมจักรยานยนต์ยังมีชีวิตน้องชายวันถูกแก๊งทมิฬอุ้มฆ่าชิงทรัพย์ร่อร้องการจอมพลังจี้ตำรวจบางละมุงเร่งคลี่ปมฉงนจนพบตัวถูกคนป่วยจิตทำร้ายนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเศร้าญาติรับร่างพ่อแม่ลูกถูกฆ่าฝังดินวอนประหารฆาตกรให้ตายตกตามกันด้านกระทรวงยุติธรรมแย้มไทยมีแนวโน้มมาคับโทษประหารชีวิตในปี70แต่ขึ้นอยู่กับผลขอฎีกาพระราชทานอภัยโทษของตัวนักโทษเด็ดขาดขณะที่อนุกรรมธิการสภาเตรียมยกเคสคดีไอ้ป๋องฆ่า5ศพโทษประหารชีวิตถกเข้มสัปดาห์หน้าค่ะ
2: ครับมาต่อกันที่ข้อมูลส่วนบุคคลนายกแล้วก็บิ๊กราชการมหาไทยรั่วไหลเป็นวงกว้างครับนายธนวัฒน์เกื้อวัฒนพันธ์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีภาคเอกชนออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลและภาพถ่ายติดบัตรของข้าราชการระดับสูงรั่วไหลครั้งใหญ่นะครับโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมีทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมการปกครองนะครับซึ่งก็มีทั้งข้อมูลเลขบัตรประชาชน13หลักวันเดือนปีเกิดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านข้อมูลทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลและรูปถ่ายหน้าตรงนะครับโดยกังวลว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูกขบวนการมิจฉาชีพเอาไปตัดต่อทำสำเนาบัตรประชาชนปลอมเพื่อใช้แอบอ้างทำนิติกรรมหรือว่าก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ได้

0: ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งเข้าตรวจสอบเพื่อหาต้นตออย่างเร่งด่วนแล้วครับด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาชี้แจงว่าขณะนี้กรมการปกครองในฐานะเจ้าของข้อมูลกลางอยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยจากการพูดคุยกับอธิบดีกรมการปกครองครับก็ยืนยันว่าข้อมูลไม่ได้หลุดออกจากฐานข้อมูลของกรมการปกครองอย่างแน่นอนแต่ว่าอาจจะหลุดจากการที่หน่วยงานอื่นที่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกันเช่นเดียวกันกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ารูปถ่ายที่หลุดออกมาเป็นภาพจากบัตรประชาชนซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดจากการเสียบบัตรประชาชนทำธุรกรรมในสถานที่ต่างๆโดยได้สั่งการให้ตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ต้องเสียบบัตรเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าหลุดมาจากที่ใดครับส่วนทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะครับก็เปิดเผยถึงข้อสังเกตเรื่องข้อมูลที่อาจจะหลุดจากกรมการขนส่งทางบกนะครับบอกว่าเบื้องต้นพบข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่กระทรวงจัดเก็บไว้คาดว่าจะรั่วไหลอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ API ที่เปิดให้หน่วยงานภายนอกเชื่อมโยงฐานข้อมูลจึงได้สั่งการให้ปิดระบบเชื่อมต่อ API ทั้งหมดเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับเพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์เข้าไปตรวจสอบระบบพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าข้อมูลที่หลุดไปไม่สามารถเอาไปใช้โอนกรรมสิทธิ์รถได้แต่ก็ขออภัยประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอความร่วมมืออย่าหลงเชื่อผู้ที่ติดต่อแอบอ้างในนามของกระทรวงคมนาคมครับด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีนะครับก็มอบหมายสำนักงาน PDPC ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์ตรวจสอบพร้อมกับชี้แจงความในการดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ขณะที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์ครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารและย้ำเตือนว่าการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นไปเผยแพร่ต่อในสื่อสังคมออนไลน์ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับมีพาดหัวในแนวหน้าครับข้อมูลมหาดไทยหลุดยับข้อมูลส่วนตัวรูปติดบัตรนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารโดนเกือบหมดผู้เชี่ยวชาญชี้รอยรั่วอาจจะเกิดจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับสิทธิ์เชื่อมต่อข้อมูลวรสิทธิ์สั่งตรวจสอบหลุดจากหน่วยงานใดคาดโดนล็อกเป้าชี้ข้อมูลดิจิทัลตรวจสอบย้อนหลังได้ปลัดมทเผยมีแค่รูปตัวเองหลุดว่อนลงโลกโซเชียลเป็นภาพจากบัตรประชาชนจากการทำธุรกรรมคมนาคมสั่งปิดระบบเชื่อมต่อ API ทุกช่องทางหลังพบข้อมูลผู้ถือครองรถยนต์รั่วไหลเร่งประสานตำรวจไซเบอร์สมกช.ล่าตัวแฮกเกอร์รัฐมนตรีดีเผยแจ้งความบก.สอท.เอาผิดพวกเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรด
4: ปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอม
3: อร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะมีการพบการลักลอบทิ้งขยะพิษค่ะในพื้นที่ตำบลนานโนนหมากเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปสำรวจค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะผวาลอบทิ้งขยะพิษสระแก้วผู้ใหญ่บ้านนำทีมสำรวจตะลึง 10.2 อำเภอแจ้งเอาผิดไปแล้ว4ผวาลอบทิ้งขยะพิษโผล่สระแก้วจุดใหม่ผู้ใหญ่บ้านนำทีมสำรวจเห็นตามตาหลังรองผู้ว่าออกมาระบุพบทิ้งไปแล้ว10จุดครอบคลุม4ตำบล2อำเภอแจ้งความเอาผิดเจ้าของที่ดินไป

0: แล้ว4รายจังหวัดงัดมาตรการเร่งด่วนมีคำสั่งให้ตำรวจฝ่ายปกครองตั้งจุดสกัดบนถนนสายหลักสายรองทั้งกลางวันกลางคืนป้องกันเต็มที่พร้อมฝากประชาชนเฝ้าระวังคอยเป็นหูเป็นตาและสำนักงานสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่7ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินวัดค่าอากาศไปประเมินแล้วค่ะ
1: ครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับก็เดินทางไปที่อินโดนีเซียนะครับมีการหารือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจทั้ง2ฝ่ายก็ตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้พุ่งสูงถึง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 760,000 ล้านบาทภายในปี2573ครับโดยไทยพร้อมขยายการส่งออกสินค้าเกษตรเชิญชวนเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในไทยแล้วก็ผลักดันอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพาลานสู่ตลาดโลกนะครับในขณะเดียวกันก็ยกระดับความตกลงความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ในด้านของการท่องเที่ยวครับทั้งสองประเทศก็ยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อเปิดเส้นทางบินตรง2เส้นทางใหม่ได้แก่กรุงเทพจาการ์ตาภูเก็ตบาหลีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนพร้อมเห็นพ้องที่จะร่วมกันผลักดันการบูรณาการทางเศรษฐกิจและสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนอนุทินจับมือประธานาธิบดีปราโบโวดันการค้าทะลุ 7.6 แสนล้านในปี73ร่วมปราบสแกมค้ายาจอบินตรงภูเก็ตบาหลีภูเก็ตกรุงเทพจาการ์ตาด้วยทอสชูสินเชื่อโซล่ารูฟครับ
0: ในส่วนของหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีความคืบหน้าของขั้นตอนการนำร่างของฮาลุนโซโล่กลับประเทศไทยค่ะเป็นภาพเพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกีเผยความคืบหน้าขั้นตอนการบรรจุร่างฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ดังเตรียมการขนส่งกลับประเทศไทยเร็วๆนี้ค่ะ
1: ครับปิดท้ายที่2คนร้ายนะครับแต่งกายคล้ายสตรีมุสลิมครับกราดยิงใส่สำนักงานสรรพสามิตสาขามายอก็ผู้ต้องหาคดีบุหรี่เถื่อนบาดเจ็บสาหัสครับเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงใส่สำนักงานสรรพสามิตปัตตานีสาขามายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับบริเวณถนนสายนราธิวาสปัตตานีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับถูกยิงด้วยปืน M16 เข้าบริเวณใต้ราวนม2นัดขวาอาการสาหัสแพทย์โรงพยาบาลมายอก็ทำการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนจะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลปัตตานีครับ
0: ขอปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะรองแม่ทัพภาคที่4ค่ะนำสื่อเจาะลึกมิติเศรษฐกิจพหุวัฒนธรรมดันสบ้าย้อยสุขิรินสู่พื้นที่โอกาสตามโครงการสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าต้อนรับคณะกอรมน.ในการเดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขโดยนำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางลงพื้นที่จริงในจังหวัดสงขลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเปิดมุมมองใหม่และสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สู่สายตาประชาชนทั่วประเทศการเดินทางครั้งนี้มีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.พร้อมด้วยทีมโฆษกกอรมน.และสื่อมวลชนทั้งทีวีสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์โดยเน้นการสำรวจพื้นที่จริงใน3มิติสำคัญทั้งการศึกษาเส้นทางการค้าการขนส่งภาคสังคมพหุวัฒนธรรมและการรักษาความมั่นคงและการสร้างสันติสุขโดยมีการตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรบูเกตาพร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาปาหวยโมเดลการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนผ่านกิจกรรมการร่อนทองเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนณสถานศึกษาปอเนาะดอรีกิลอีบาดะรวมทั้งเข้าศึกษาดูงานณศูนย์สารใจสู่สันติเพื่อติดตามกระบวนการสร้างความเข้าใจและการสร้างโอกาสให้แก่ผู้หลงผิดกลับคืนสู่สังคมค่ะข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ท่านข่าววันนี้นะครับคุณศาสิทธรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือดาบสอนอดีตตำรวจสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่ปฏิเสธเกี่ยวข้องกับนายป๋องหลังโซเชียลพาดพิงเป็นลูกพี่หนุนหลังนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: ร้อยตำรวจตรีเกศรหรือดาบสอนอดีตตำรวจสืบสวนได้ออกมาเคลียร์ปมหลังโซเชียลระบุว่าเป็นลูกพี่คอยสั่งการและดูแลคดีให้นายป๋องผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีอุกชะกันโดยยอมรับว่าเคยจับกุมนายป๋องมาแล้ว 3-4 ครั้งในอดีตในข้อหาลักทรัพย์ยาเสพติดข่มขืนและทำร้ายร่างกายสมัยรับราชการยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้เป็นนายไม่เคยสั่งการและไม่เคยโอบอุ้มพร้อมเผยว่าตนเกลียดพฤติกรรมของนายป๋องสมัยก่อนนายป๋องเป็นคนเกเรแต่ไม่ได้โหดเหี้ยมเหมือนปัจจุบันจะกลัวตนเองทุกครั้งที่ถูกจับกุมและไม่เคยต่อรองเมื่อถูกจับและขอประณามพฤติกรรมปัจจุบันของนายป๋องว่าโหดเหี้ยมเกินรับไหวพร้อมท้าให้ตรวจสอบประวัติการทำงานยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เคยติดต่อกันนอกเหนือจากหน้าที่ราชการยุราทิพย์ศรีตมักขอแฟสมทรายงาน
0: ความคืบหน้าเหตุตากใบรุกบังคับใช้กฎหมายกระชับพื้นที่ติดตามอีก3คนร้ายพบร่องรอยบาดเจ็บคนพาหนีคุมตัวแล้ว11คนซักถามพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายของกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเหตุให้ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นายโดยคนร้ายได้รับบาดเจ็บและหลบหนีเหตุเกิดในพื้นที่สวนปาล์มอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาจากการปฏิบัติการดังกล่าวได้ควบคุมตัวผู้ที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ4คนพร้อมของกลางอาวุธปืน HK ซึ่งถอดประกอบอยู่พร้อมแมกกาซีนอีกจำนวนหนึ่งผลการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบของกลางอาวุธปืนและปลอกกระสุนเชื่อมโยงกับผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสและเป็นกลุ่มคนร้ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมจากการสืบสวนทราบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์14คนซึ่งควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11คนยังอยู่ระหว่างการหลบหนีติดตามตัวอีก3คน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยาน
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาน
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาน
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วน

0: จะมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: มาแล้ว

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: คุยข่าวชาว

0: ถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูกิจกรรมโครงการนามไทยพระราชทานวันแมงชาร์จส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี69ครับ4สิงหาคม2569สภาสังคมสงเคราะห์ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกับจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมโครงการนามไทยพระราชทานวันแมงชาร์จส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569ที่โรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางพนกรชูกิตติวิบูลย์นายกเล่ากาชาดจุมพรตลอดจนประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ประเทศไทยภาค17หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะครูนักเรียนนางสาวจิรดาธรรมาภิมุขพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจุมพรได้รายงานว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ยเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังเหนือกาพระพิธีมามงคลเฉลิมชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การจัดงานของจังหวัดชุมพรประกอบด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการนามพระทัยพระทานแก่นักเรียนในโรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพรนางยุภาสุภอมรพันธ์ตัวแทนมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทางแผ่นดินในสภาสังคมสงเคราะห์ประเทศไทยได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการราซึบเหนือจากวันที่20พฤษภาคม2541สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภาสังคมสงเคราะห์ประเทศไทยข้าวเปล่าถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแมงชาติและประทานเงินดังกล่าวคืนให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์ประเทศไทยพร้อมกับประทานพระราชสวัสดิ์นี้ในการจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนรวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤตซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ประเทศไทยได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรับพระราชสวัสดิ์มาดำเนินการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2511เป็นต้นมาจนเกิดเป็นโครงการนามพระทัยพระทานต่อเนื่องยาวนานกว่า28ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหารัฐบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระทานเงินส่วนพระองค์จำนวนมากกว่า15ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการนามพระทัยพระทานรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ยังได้พระทานเครื่องอุปโภคบริโภคมาอย่างสม่ำเสมออันเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้แก่ประสบนิกรผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั่วประเทศสำหรับการจัดกิจกรรมในปี2569ในสภาสังคมสงเคราะห์ประเทศไทยได้ประสานความร่วมมือกับทุกจังหวัดสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมยิ่งจังหวัดเล่ากาชาจังหวัดชมรมแม่บ้านมาไทยจังหวัดมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม้ทางแผ่นดินและหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานผู้สูงอายุคนพิการและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อสืบสานประนิธานและแสดงออกถึงความจงรักภักดีซึ่งการจัดงานของจังหวัดชุมพรในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เป็นอย่างดีครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าพวกเราชาวชุมพรน่าต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับถึงแม้ว่าพวกเราอาจจะอยู่กันอย่างสุขสบายนี่นะครับแต่คนที่เขาเดือดร้อนอย่างนี้หมาครับทีนี้เราไปดูเรื่องของการประชุมคณะกรรมการจัดปฏิรูปที่ดินเพื่อพัฒนาส่วนจังหวัดชุมพรครั้งที่สองครับ4สิงหาคม2569นายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินครับเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดชุมพรครั้งที่สองของปี69เป็นการพิจารณาประเมินราคาต้นไม้และพืชผลประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างการปรับแนวถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดชุมพรบริเวณถนนพังเมืองรวมสายก่อสร้างก่อซี่ในเขตพังเมืองรวมชุมชนปากน้ำลังส่วนอำเภอลังส่วนจังหวัดชุมพรเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนพระบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พ.ศ. 2547ก็มีคณะกรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิและก็การเข้าร่วมประชุมนะได้รับสาปัญหาและก็รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ทั้งในด้านขั้นตอนการดำเนินงานและความก้าวหน้าของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการและก็พิจารณาความเห็นชอบขาอุดหนุนขาชดเชย

0: ราคาต้นไม้ผืนป้นอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจัดรูปดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนพังเมืองรวมทรายก่อสร้างก่อซี่ในเขตพังเมืองรวมชุมชนปากน้ำลังส้วนเมืองลังส้วนจังหวัดชุมพรแล้วก็ให้ความเห็นชอบการปรับแนวถนนพังเมืองรวมทรายก่อสร้างก่อซี่เพื่อดำเนินโครงการไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตครับเอาก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับนะเราก็เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและแต่ต้องไม่เสียประโยชน์ของส่วนตนด้วยนะครับนะเอานี้ก็ได้ติดตามดูกันว่าเขาจะได้วางพังเมืองแล้วจะได้มีทิศทางในการพัฒนามากหน่อยขนาดไหนครับนะเอาเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาพบกันไหม
1: โรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฟูกกล้องผลไม้กล้องพัสดุกล้องกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซ่าคนมีความพร้อมผลิตกล้อง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างลังหลูฟูกเลือกโรงกล้องไทยซ่าคนโรงกล้องของคนใต้ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกลองไทยซากลรับทำกลองทุเรียนกลองผลไม้กลองลูกฝูกกลองกระดาษครับ
0: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายซาทิศกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังทีนี้เราไปดูการเข้าประชุมชี้แจงงบประมาณปี70ครับเพื่อขับเคลื่อนขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมการจังหวัดกลุ่มจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพมหานครเมืองพัทยารัฐวิสาหกิจมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรท้องถิ่นและกีฬาแล้วก็บรรดาซ่อๆผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะก็ไปที่อาคารรัฐสภาโดยคณะอนุกรรมการที่การจังหวัดกลุ่มจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะแล้วก็คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยก็เป็นการพิจารณารายละเอียดข้อรับจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานต่างๆนะก็การพิจารณาดำเนินงานและงบประมาณของจังหวัดกลุ่มจังหวัดเนี่ยก็จะต้องเป็นไปด้วยความคุ้มค่ารอบคอบได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็จะนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติกับประชาชนคือต้องติดตามดูนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของการมาธิการงบประมาณเนี่ยถ้ามีคนอย่างอาจารย์วีระมักหมานเนี่ยบ้านเมืองมันจะไม่หล่มสลายแต่ถ้ามีนักการเมืองแบบที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคไม่เนี่ยกับอนาคตบ้านเมืองเราหล่มสลายมากเลยเพราะมีแต่การทุจริตคอร์รัปชันซึ่งท่านคิดแล้วคนพวกนี้มันไม่ได้มันนึ่งเนี่ยนะมันไม่ได้คิดกว้างไกลไปถึงอนาคตของลูกหลานเราซ่องเนี่ยมันไม่ได้มีระยะทางการเมืองเลยคิดแต่จะเอา5กลยุทธ์ทางไล่เนี่ยเพื่อที่จะทุจริตคอร์รัปชัน5ผลประโยชน์ตั้งงบประมาณรูแนวทางงบประมาณไปตั้งบริษัทมาประมูลงานแล้วก็ประมูลงานเองใช้อิทธิพลต่างๆสารพัดกับเกิดจากนักการเมืองพอทำขึ้นมาท่านสังเกตไหมถ้าถนนทางล่วงไม่จะเป็นที่ไหนนะสร้างไปได้ไม่ถึง2ปีหรือสร้างไม่หรือซ่อมขึ้นมาเห็นน่ะสร้างไม่ได้ไม่ถึง3ปีต้องหรือทําสะพานข้ามแยกและเพิ่มไม่ทําตั้งแต่แรกไม่วางแผนแต่แรกครับระยะเวลา2ปี3ปีมันก็ไม่ได้ต่างกันนี่คือแค่จุดของเหลืองถนนกรมทางล่วงนี่โอ้โหทั้งโอ่งทั้งกินทั้งผู้ฟังสารพัดเลยครับก็อดีตปลัดกระทรวงคมนาคมเห็นน่ะมีตังเป็นพันล้านน่ะทําเป็นกำแพงบ้านน่ะดีที่ทุกจับดาติดร่างมาไม่กี่ปีออกมาเสวยสุขแล้วแต่แล้วนะนั่นตัวนึงอย่าไปเลี้ยงเป็นคนในพวกปนี้ปัจจุบันเนี่ยมีคนเดินตามรอยพวกหนักทุจริตผัวนี้เหตุการณ์ปนี้ครับเกิดมาตั้งแต่เรามีนักการเมืองชัวชัวเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยชัวหมาที่ทุกก็สมัยนายกที่เป็นไอ้ขี้คุกกันแล้วนะครับทำตัวย่างให้เห็นตั้งแต่การสื่อเสียงตั้งแต่การโกงการกินเราได้เห็นชัดเจนครับเวลานี้ยังลอยหน้าลอยตามานั่นแล้วก็ปั่นหัวคนไทยให้แตกแยกกันก็เกิดใจตัวนี้แล้วหลังจากนั้นถูกยุคถูกสมัยนะที่มีนักการเมืองเข้ามาดูแลบ้านเมืองก็จนถึงเวลานี้ตอนนี้ประเทศเราต้นว่าจะเริ่มก้าวหน้าหรือว่าถอยหลังหรือว่าสุดโสมของเราครับ

ท่านก็ไปคิดแล้วก็แล้วกันของประมาณกี่แสนล้านน่ะปีไงถึงชาวบ้านจริงๆเป็นผลงานจริงๆกี่บาทไปอยู่ในมือคนโกงกันผมว่าลักหมื่นล้านเลยนะมันแล้วมันแบ่งสั้นปันส่วนกันเห็นแล้วก็โอ้โหแย่มากช่วยนะ

0: การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่ครับที่อ้องประชุมต้นมางานตำบลสะพรีนะครับนายศิวาผลนิ่งนายกเทศมนตรีสะพรีเขายังได้มีได้ประชุมกันไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นการเตรียมความพร้อมนะเพื่อที่จะได้ทำให้การจัดงานนี้นะปั่นจักรยานแรลลี่ท้องถิ่นชุมพรเนี่ยมันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีกิจกรรมเนี่ยจะมีชื่อว่าปั้นกินเถียวเอ็ดชุมพรซ่องจัดขึ้นในวันที่9สิงหาคมนะครับเส้นทางประมาณ50กิโลเมตรไม่น้อยนะซ่องอำเภอเลยประทิวชุมเข้าอำเภอเมืองชุมพรเริ่มจากศูนย์การท้องเถียวคลองถาเม็ดตำบลสะพรีอำเภอประทิวนะแล้วก็จะไปตั้งแต่สะพานชมกว้างแล้วก็จะไปที่ชายหาดปากหาดตำบลนาถุงแล้วก็ตามด้วยหาดถุงวัวแหลนนะแล้วก็จะกลับไปที่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของถาเม็ดครับกินข้าวเสร็จก็ตากบ้านใครบ้านมันเอาเผื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีกันนะครับแล้วก็ไปดูการพยากรณ์อากาศกันบ้างกับท่านผู้ฟังวันที่4ถึงวันที่5สิงหาคมกับเพชรบุรีนี่ฝน 30% ไปจวบชุมพรสุราษฎร์ยันนราธิวาสนั้นฝน 40% ก็ถือว่าไม่มากแต่มันก็ตกของมันได้ทั้งวันเหมือนกันนะก็เอาเป็นว่าเราก็ยังต้องระมัดระวังกันอยู่สำหรับเรื่องราวของดินฟ้าอากาศเนี่ยมันไม่มู่นะท่านผู้ฟังนะเวลาที่มันเกิดพายุฝนขึ้นมาเนี่ยโอ้เห็นแล้วก็น่าเห็นใจจริงๆแต่สำหรับเรื่องราวของคนที่ทุกน้ำท่วมบ้านเอ้ยเนี่ยนะเอาก่อนจะจ่ายกันวันนี้ครับอย่าลืมนะแม้กองทันทนายจวบนะปัจจุบันอินทมาหรือปัจจุบันก็ชื่อบรรยงอินทมาอดีตนายกอบต.บางจื้อปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกอบต.บางจื้อคุณแม่ริมอินทมาศนามสกุลเดิมรัตนานะท่านก็จะทำบุญคืนนี้คืนวันที่4สิงหาเนี่ยเป็นคืนทุตไทยต่อเช้าวันที่5สิงหาเนี่ยจะฉับอนาคิดศพที่ตำหนักส่งเข้านามทรัพย์เอาก็ขอเรียนเชิญกันผักผัวผืนฟุ้งของทนายจวบก็ไปกันให้พร้อมนะวันก่อนมุ่งเงินทนายปีชาอาจารย์พี่เล็กก็นะก็พาทีมงานทนายไปไล่คนเอาขอบคุณหมานะครับทีให้การติดตามเราฟังเวลาหมดเลยครับคุยบ้างก็ส่วน84188088ต่อเช้าพบกันได้นะครับเป็นเบอร์ไลน์นะครับเอ็กกันก็มาได้วันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: M-COT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-COT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Pod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
7: M-Cot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: M-Cot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100 บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

0: ก็เดินทางนะคะพร้อมๆกับนะคะส่งต่อเรื่องราวข่าวสารดีๆนะคะผ่านทางรายการกันค่ะในช่วงเช้าของเราตรงนี้ด้วยนะคะกนกพรออนแอร์นะคะแล้วก็รวมไปถึงสิ่งต่างๆที่นะคะการใช้ชีวิตของเราก็เริ่มต้นกันนะคะทักทายกันแป๊บๆนะคะต้นเดือนแป๊บๆกลางเดือนแป๊บๆปลายเดือนเร็วมากๆเลยนะคะวันนี้5สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะพร้อมอัปเดตและแชร์สิ่งดีๆกันค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังนะคะ0776415567ทั้ง 90.75 ก็ได้หรือว่า 104.75 ก็ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนหรือการเดินทางก็อย่าลืมขับรถขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะยามเช้าของเราตรงนี้ค่ะก็พร้อมอัปเดตสิ่งดีๆนะคะที่ส่งต่อเป็นอีกหนึ่งพลังนะคะของการเดินทางแล้วก็การทำงานของทุกๆคนนั่นเองนะคะบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะยามเช้าก
1: นกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของใครก็แล้วแต่ที่เป็น FC นะคะของคุณฮันหลุนโซโล่นะคะก็มีเรื่องราวอัปเดตเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของการนำร่างนะคะส่งมานะคะบรรจุร่างฮันหลุนโซโล่เตรียมการขนส่งกลับประเทศไทยขณะที่พี่ชายเผยว่าร่างของคุณฮันหลุนเนี่ยจะถึงไทยวันที่6ก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะ6สิงหาคมนะคะสถานเอกอัครราชขออภัยค่ะสถานเอกอัครเวลาช็อตนี่มันช็อตจริงสถานเอกอัครราชทูตไทยนะคะนะกรุงอังการีนะคะแจ้งว่าเมื่อวานนะประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะคะเจ้าที่นะคะก็พร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียนะคะผู้แทนบริษัทนะคะผู้รับขนส่งได้ร่วมตรวจสอบบรรจุร่างของนายบวรทัตเป่งสุขหรือว่าคุณฮันหลุนโซโล่นะคะเพื่อเตรียมการขนส่งกลับประเทศไทยกำหนดการก็จะถึงในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่นะคะสถานเอกอัครราชทูตนะคะจะเดินทางไปกำกับดูแลนำส่งที่สนามบินแล้วก็กรุงทบิลิซีนะคะเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนเดินทางกลับไปปฏิบัติหน้าที่นะคะส่วนการดำเนินการหลังจากนี้นะสถานเอกอัครราชทูตนะคะได้มีหนังสือถึงทางการจอร์เจียเพื่อขออภัยค่ะ เพื่อขอให้เร่งรัดส่งผลชันสูตรนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีผลออกมานะคุณผู้ฟังยังไม่มีผลออกมานะคะหลายคนสรุปเป็นว่าไหลตายนู่นนี่นั่นคือยังไม่ได้มีผลออกมาแต่นุ่นเห็นหลายๆเพจนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเฟกนิวส์ละกันนะเพราะว่าผลชันสูตรยังไม่ออกเลยค่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นใครที่ไปดูเพจนั้นไปดูคนนี้โพสต์ว่าสรุปว่าอะไรอย่างเงี้ยภาวะอยู่ท้ายใจไหลตายโอเคเรามาให้ข้อมูลได้ว่าภาวะเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ก็ต้องรอผลชันสูตรนะคะอย่างเป็นทางการที่ก็ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเพียงแค่ตอนนี้โดยเบื้องต้นจากการสันนิษฐานแล้วกันนะว่าไม่มีร่องรอยในการต่อสู้นะคะเหมือนหลับไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็เหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องดูว่าในร่างกายเนี่ยมีสารอะไรไหมหรืออย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของก็ต้องรอนะคะในส่วนของผลตรวจพิษวิทยาแล้วก็การผลการชันสูตรพลิกศพนะให้แก่ทางการไทยโดยเร็วที่สุดรวมถึงได้ประสานขอให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวกลับประเทศไทยโดยเร็วเช่นเดียวกันค่ะนี่คือหนึ่งเรื่องราวนะคะสำหรับผู้ที่ก็ถือได้ว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายหลายคนนะคะเด็กรุ่นใหม่หรือคนที่มีความฝันทำตามความฝันนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าน้องก็มีอิทธิพลในเขาเรียกว่าเด็กที่มาจากความยากลำบากค่ะทุกครอบครัวเลยบอกว่าไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์นะคะคนเราอ่ะมันไม่มีชีวิตไหนที่สมบูรณ์แบบหรอกค่ะแต่ว่าเราสามารถเลือกชีวิตเราได้เราสามารถมานะเป็นในแบบที่เราตั้งใจได้อยู่ที่ตัวเราล้วนๆเลยนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ส่ง งต่อเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวตรงนี้ด้วยนะคะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะผ่านทางช่วงเวลาดีๆตรงนี้และก็รวมไปถึงนะคะเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังถามถึงเลือกมาจัดไปนะคะตามคำขอนะในช่วงของ 90.75 และก็ 104.75 นะคะในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะก็มีเพลงเก่าๆนะคะก็มากก็น้อยขอได้สลับกันไปนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆที่ยามเช้านะเริ่มต้นกันค่ะ

ต้องแบ่งมาเยอะนะคะเดี๋ยวเอากลับหมดแล้วจะเสียใจแบ่งมาน้อยๆแต่สม่ำเสมอนะคะก็พอละใช่ไหมรักฉันวันละน้อยแต่ว่ารักฉันนานๆก็พอแล้วนะคะแจ้งธนพลแก้วการนิดนึงพอค่ะคุณฟังนะคะในช่วงยามเช้าของเราตรงนี้ด้วยนะคะก็แชร์ทุกๆความสุขที่คุณฟังนะคะถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นค่ะก็ขอแจ้งนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ก็ผ่านช่วงเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะนุ่นเดินทางไปในเมืองใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านจุดที่เขาเรียกขอนาฬิกาแยกขอนาฬิกาเขามีการเปลี่ยนนาฬิกานะคะซึ่งก็เลยถามท่านนายกว่าเปลี่ยนรอบนี้ก็คือที่ท่านเคยแจ้งไว้ใช่ไหมก็คือเป็นนาฬิการุ่นใหม่ที่เดี๋ยวตอนนี้เขายังทำไม่เสร็จนะแต่ว่าแจ้งให้ทราบก่อนว่าอ่ะจะไปจะเป็นดิจิตอลแล้วนะคะจะไม่ได้มีปัญหาแบบเดิมอนาล็อกมันจะแบบมันมีปัญหาคุณผู้ฟังเดี๋ยวมันใต้เดี๋ยวมันใหม่เดินหรืออาลงอะไรอะไรต่างๆนะคะรุ่นเก่าบ้างและอันเก่านะเพราะฉะนั้นมันมีหลายครั้งมากที่เราไปแล้วทำไมนาฬิกามันไม่ตรงถึงไหมหอนาฬิกาสืบถือได้ว่าเป็นใจกลางเมืองตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่นะคะเพื่อที่จะดำเนินการเปลี่ยนใหม่นะคะตามงบประมาณที่ขอมาอย่างเนิ่นนานนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเวลานะเข้าใจในความเป็นราชการเข้าใจในความเป็นการดำเนินการนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กำลังดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นใครผ่านไปผ่านมาตอนนี้นาฬิกามันยังไม่เดินนะจ๊ะก็แจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบด้วยก็ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายศรีชัยเวรนรพานิชด้วยนะจ๊ะอ่ะฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวฟังเพลงนะคะปิดท้ายในช่วงนี้กันสักหน่อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะก็ทักทายกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่เดินทางทำงานนะก็ขอให้มีกำลังใจที่ดีตั้งใจทำงานนะจ๊ะและเดี๋ยวเพลงที่ขอมาเลือกมาจัดให้พี่แดงขอเพลงทำใจไม่ได้เอกชัยเดี๋ยวจัดให้แล้วก็รวมไปถึงน้าน้อยขอบ่าวใจนะคะของฝนมาเดี๋ยวจัดให้ช่วงหน้าแล้วกันนะคะจะได้ฟังแบบต่อเนื่องแล้วก็จบด้วยพักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่ค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: ซ่าก่อนใครนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้ก0 0ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกประชุมครม.นัดแรกของเดือนสิงหาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของเดือนสิงหาคมโดยวาระที่คาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาประชุมในสัปดาห์นี้คือเรื่องพิจารณากระทรวงต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีกำหนดรับรองร่างแถลงการร่วมระหว่าง 7-8 สิงหาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงแทนนายวุฒิไกรรีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้โดยจะเสนอให้พิจารณาเพียงรายชื่อเดียวจากผู้ที่ถูกจับตามอง2คนคือนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เสนอการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนช่างหนึ่งพยานสำคัญคดีฆาตกรรม5ศพยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับป๋องแต่พลาดเองที่ให้ป๋องมาอยู่ด้วยเกือบ2เดือนรับเครียดมากถูกสังคมประณามนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: นายหนึ่งหรือช่างหนึ่งอายุ43ปีเปิดใจหลังตกเป็นพยานคนสำคัญยืนยันเป็นเจ้าของเสียงในคลิปที่โทรศัพท์แจ้งสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่หลังเห็นในป๋องและในทงกำลังชำแหละรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปเผยว่าพลาดให้ในป๋องผู้ต้องหาคดีอุกชะกันมาอาศัยอยู่ด้วยเกือบ2เดือนโดยไม่รู้พฤติกรรมโหดเหี้ยมแถมยังขโมยรถจักรยานยนต์ไปใช้ก่อเหตุและหลบหนีอีกด้วยยอมรับว่าเครียดจัดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับถูกกระแสสังคมโจมตีและกดดันจากการสอบสวนจนเคยเอาปืนจ่อขมับเตรียมปลิดชีพตัวเองแต่โชคดีที่มีสายโทรศัพท์เข้ามาและมีตำรวจมาหาที่บ้านพอดีจึงรอดชีวิตวอนสังคมเข้าใจยืนยันความบริสุทธิ์ใจชื่นชมการทำงานของตำรวจสภ.ห้วยใหญ่และประณามพฤติกรรมโหดเหี้ยมของในป๋องพร้อมอยากให้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายยุราทิพย์ศรีธรรมข่าวไทยสมท.รายงาน
0: เร่งติดตามคนร้ายชิงทองที่เชียงรายกวาดทองไป184บาทมูลค่ากว่า13ล้านบาทความคืบหน้าคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเย็นวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกคนร้ายชิงไปอย่างละเอียดแล้วผลการตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้ทองรูปพรรณประกอบด้วยสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวม64บาทและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม120บาทรวมทองคำที่ถูกจิงไปทั้งสิ้น184บาทคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า13ล้านบาทหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมทั้งเส้นทางหลบหนีของคนร้ายซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์ที่เช่ามาก่อเหตุก่อนนำไปจอดทิ้งริมแม่น้ำโขงใกล้จุดปลาบึกสีทองแล้วหลบหนีออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่าจะหลบหนีข้ามแนวชายแดนอยู่ระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลขยายผลเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอ
6: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
9: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายก็น้อยดี
8: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ทายกันนะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ฟังคะเบรกที่2นะคะช่วงเวลาของการออนแอร์ตรงนี้ด้วยกนกพรออนแอร์ค่ะรายงานตัวเดินทางพร้อมกันนะคะแล้วก็แชร์เพลงเพราะๆที่คุณฟังเลือกมาหลายเพลงเลยทีเดียวนะจ๊ะพร้อมกับอัปเดตข่าวสารกันด้วยส่งความคิดถึงเมื่อกี้รับโทรศัพท์จะมีน้องทีมงานรับให้เข้าห้องน้ำพอดีทักทายกันนะคะอ่ะส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางรายการเอาเคลียร์เพลงก่อนนะคะพี่แดงขอมั้งแต่เบรกที่แล้วแล้วอะไรนะทำใจไม่ได้นะคะของเอกชัยจัดไปนะคะมอบทุกเสียงทุกสายมอบน้องเหมียขายอาหารตามสั่งหน้าโรงพักในเมืองและใครคะแล้วก็แฟนรายการนะคะทุกๆคนเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็จัดไปตามคำขอนะคะผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้อสมทค่ะดูแลและก็แชร์เรื่องราวต่าง

0: แบ่งปันความสุขกันตรงนี้งานเพลงจากน้าน้อยนะคะสวีบ่าวหัวใจฝนธนสุนทรค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาตรงนี้นะคะก็พร้อมที่จะแชร์สิ่งดีๆนะคะคุณฟังก็มาอัปเดตเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะจ๊ะใครบอกว่าสุขภาพดีนะคะมันเป็นอะไรที่บางครั้งนะคะมันก็ไม่ต้องใช้เงินในการลงทุนสุขภาพดีนะแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยต้องใช้ตังค์ล้นไปหาหมอใดๆที่ไม่ได้อยู่ในเขาเรียกหลักประกันสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องใช้ตังค์จริงๆนะการเดินทางใดๆก็แล้วแต่เพราะนั้นดูแลตั้งแต่วันนี้นะคะตั้งแต่วันนี้เลยโอเคไหมคะสุขภาพชวนรู
1: ้กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
0: ้สุขภาพชวนรู้วันนี้ว่าด้วยเรื่องของการออกกำลังกายนะคะหลายๆคนไม่กล้าออกกำลังกายเพราะว่ากลัวข้อเข่าเสื่อมแต่คุณฟังรู้ไหมคะว่าการไม่ขยับตัวต่างหากค่ะอาจจะยิ่งเร่งให้ข้อเข่าเนี่ยเสื่อมเร็วขึ้นนะคะข้อเข่าของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่กระดูกค่ะคุณฟังแต่ก็ยังมีกระดูกอ่อนมีน้ำหล่อเลี้ยงข้อและกล้ามเนื้อรอบข้อนะคะที่ทำงานร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็อาศัยการเคลื่อนไหวค่ะเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงและรักษาการทำงานของข้อให้แข็งแรงคุณผู้ฟังนะคะหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการออกกำลังกายเนี่ยนะคะช่วยดูแลข้อเข่าเน้นเสริมกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกเช่นลุกนั่งจากเก้าอี้สควอทนะคะหรือว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าน่าเดินสเต็ปอัพต่างๆนะคะเลือกแอโรบิกนะคะแรงกระแทกต่ำเช่นเดินปั่นจักรยานนะคะเดินปั่นจักรยานอะไรต่างๆว่ายน้ำออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ไม่หักโหมนะฝึกท่าทางให้ถูกต้องอ่ะมันต้องมีการยืดเหยียดโน่นนี่นี่นั่นลดการลงน้ำหนักผิดแนวนะถ้าหักโหมมากไปก็ไม่ดีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงกระโดดแรงๆซ้ำๆนะคะสควอทที่ลึกเกินไปนะหากกล้ามเนื้อยิ่งไม่แข็งแรงเนี่ยนะคะเขาก็จะไปใช่ไหมหรือท่าที่ทำให้เขาเอียงผิดแนวนะคะข้อเข่าเสื่อมไม่ใช่โรคของการใช้มากเกินไปนะแต่ว่าเกี่ยวกับการที่ไม่ได้เราออกกำลังกายด้วยนะคะเพราะนั้นก็ฝากเอาไว้ในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ค่ะสุขภาพชวนรู
1: ้กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: Prince วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือ Prince Group ครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปี Prince วิรัติสินสอบถาม Call Center 0775425555 ID Law @wiratsin
0: นะคะปริ้นวิรศิลป์นะคะเรื่องราวของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นำเรื่องราวนะคะช่วงนี้ไข้เลือดออกกำลังระบาดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุงตัวร้ายใช่ไหมที่ร้ายอันตรายมากกว่าที่เราคิดนะคะเพราะว่าเวลาเป็นทีนึงแล้วเนี่ยบางทีเสียชีวิตเลยนะคะคุณผู้ฟังมันไม่ได้มียาจำเพาะเจาะจงที่จะรักษาไข้เลือดออกเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจเรามีคนที่เรารักแม้กระทั่งตัวเราอยู่เพราะฉะนั้นนะป้องกันตัวเองด้วยวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกป้องกันไข้เลือดออกทั้ง4สายพันธุ์ได้ถึง 80.2% ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลลดความรุนแรงได้ถึง 90.4% สามารถฉีดได้ทั้งผู้ที่เคยหรือไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อนนะคะปกติเนี่ยราคาเข็มละ 2,600 บาทแต่ที่โรงพยาบาลวิรศิลป์พิเศษเหลือ 2,299 บาทราคาไม่รวมค่าแพทย์ค่าบริการนะคะไม่จำเป็นนะนะคะต้องตรวจไม่จำเป็นต้องตรวจภูมิคุ้มกันอะไรใดๆทั้งสิ้นก่อนรับวัคซีนฉีดได้ตั้งแต่4ขวบจนถึง60ปีฉีดเพียงแค่2เข็มโดยนะเข็มที่2ในห่างจากเข็มแรก3เดือนนั่นเองค่ะนะเพื่อนสุขภาพที่ดีปริ้นวิรศิลป์สอบถามได้0775425 94แผนก OPD นะคะเอาละค่ะส่งต่องาน

เพลงแล้วเดี๋ยวเบรกหลังเราหน้าใหม่กันนะจ๊ะใครที่กดไม่ติดเมื่อวานกดไม่ทันกดแล้วกดอีกไม่ทันเพื่อนกดใหม่ค่ะวันนี้เปิดทุกวันแหละกดใหม่นะตอนช่วงเวลา9:35 น.อ่ะไปฟังเพลงกันก่อนพี่อิพันธ์รายขอเพลงอันเป็นดวงใจของทุนทองใจมานะคะมอบทุกคนเลยมอบพี่หนุ่มมอบพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายมอบพี่เขียวพี่ออดแฟนรายการผีปริยาทุกคนเลยนะจ๊ะจัดไปต่อเนื่องกันในช่วงเวลาตรงนี้มอบเป็นอีกหนึ่งความสุขนะคะไม่ได้คุยกับพี่อิทเลยค่ะวันนี้เข้าห้องน้ำพอดีเลยช่วงเวลาของรายการนะคะก็แบ่งปันความสุขเล็กๆนะคะที่ส่งต่อเป็นกำลังใจในทุกๆการเริ่มต้นค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: ฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

งานเพลงนี้นะคะพี่หนุ่มหมูสองนะคะส่งมอบไปกับทุกเสียงทุกสายนะคะนะแฟนรายการทุกๆคนด้วยค่ะที่รับฟังอสมทค่ะงานเพลงวิมานในฝันนะคะของพงศ์ศรีวรนุชแล้วเดี๋ยวจบเพลงนี้มาหน้าใหม่กันนะคะ

0: รณพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: กนกพรออนแอร์ค่ะช่วง2เสียง2สายนะคะขอเพลงแบบด่วนๆฟังเลยนะจ๊ะแบบนะอ่ะสายแรกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องนุ่นครับ
1: สวัสดีค่ะโอ้โหนี่ขนาดอยู่ไกลยังโทรติดนะคะเนี่ย
2: ก็ใจบุญช่วยคร
1: ับ บุญช่วยเหรอคะนี่ต้องใช้บุญหนักมากเลยนะคะอยู่ไหนพี่แดงวันนี้ไหนแจ้งพี่กัดหน่อยสิคะ
2: เดี๋ยวอยู่ช่วยขึ้นวางเพลงน้องนุ่นเสร็จครับ
1: อยู่ที่ไหนคะตอนนี้
2: อยู่ที่กัวดำครับ
1: กัวดำปังหวาน
2: ครับใช่ครับ
1: นั่นแหละสัญญาณมาแบบว่าขัดขัดหายหายวันนี้พี่แดงฟังเพลง
2: รักสาวอิเล็กตรอนของพลอยครับ
1: รักสาวอิ
2: เล
1: ็
2: กตรอน
1: ของไผ่อะคะ
2: ของไผ่ครับ
1: ของไผ่พิเศษให้ใครพี่แดง
2: ก็ให้สาวเมียแล้วคนรังถ้วยก็ด้วยคุณหมูสองคุณเขียวแล้วก็ให้น้องนัดแล้วก็พี่อิทพี่ระย้ายสังเวยครับ
1: จ้าได้จ้า
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอเคเดี๋ยวรอฟังจ้าอ่ะไปละสายแรกของเรานะคะสายที่สองมาจ้าโอเครับก่อนสวัสดีค่ะ
3: ส
1: วัสดีค่ะจากไหนคะ
3: ป้าแดงหน้าเปิดหลังสวน
1: โอ้ยวันนี้ทำไมเสียงแบบว่า
3: วันนี้ฟลุก
1: อ๋อฟลุกเหรอคะแล้วทำไมวันนี้ดูเสียงดูเด็กจังคะ
3: ก
1: ็
3: ไม่เด็กแล้วจะ70แล้ว
1: แม่เราก็บอกไปแล้วก็เด็กก็แบบโทษมีความสุขก็เลยเด็กไงป้าแดง
3: ข้อพิงตายันลูก
1: จ้าเพลงอะไรดีคะ
3: ความรักเหมือนยาขม
1: ไอ้ยาความรักมันยาขมจริงป้าๆยืนยันที
3: ่ก็จริงมั้งไม่จริงมั้ง
1: บางทีก็ว่านบางทีก็ขมใช่ไหมคะ
3: ใช่ๆ
1: ป้าแดงให้ใครเพลงนี้
3: หมอไพ่ปักไก่ปลาเหล็กพัดไทยสินุ่มมูลซ่องแล้วก็สุกเสี่ยงสุกไส้ลูก
1: โอเคโอ้ยวันนี้ป้าแดงโทรติดนี่ต้องจุดประทัดนะเนี่ย วันนี้ป้าแดงว่าให้กดไม่ทันเลยลูกกดไม่ทันเลยลู
3: กหายเอาไปทัน
1: โอเคค่ะป้าแดงดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวจัดให้ค่ะ
3: หมอปลาเหล็กพัดไทยให้เร็วๆนะ
1: น่าให้จ้ะให้ให้เร็วๆโอเคจ้
3: า
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคนี่นะคะโทรติดนานๆป้าจะโทรติดสักทีอ่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราก็ใครโทรไม่ติดก็เนี่ยสลับกันมาเราก็ได้ยินกันหลายๆคนนะคะเขาเรียกสองเสียงสองสายนะคะจัดไปช่วงเวลาดีๆของรายการนั่นเองจ้ะอ่ะจัดไปเลย2เพลงขอบคุณมากค่ะ
0: กนกพรออนแอร์ช่วง2

0: นะคะงานเพลงสองเสียงสองสายนะคะที่จัดให้นะคะในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นช่วงของการเดินทางนะคะแล้วก็แชร์เพลงเพราะๆกันขอเพลงแบบด่วนๆกันนั่นเองค่ะนะก็ถือได้ว่าแชร์อีกหนึ่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนั่นเองค่ะก็ต่อเนื่องกันในช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะสำหรับในช่วงนี้ก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: เอาละค่ะก็มีเรื่องราวดีๆประโยชน์ของสมุนไพรนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสมุนไพรไทยอุดมไปด้วยสารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะคุณผู้ฟังเอาง่ายๆเลยข้างบ้านริมรั้วนะคะที่เราปลูกกันกระเพรามันขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะปลูกก็ได้นะอ่ะกระเพรานี่แหละค่ะคุณฟังรู้ไหมคะว่ากระเพราเนี่ยที่มีสารโอเรนทินนะคะช่วยลดการติดเชื้อของเซลล์ค่ะนะก็ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะเป็นสมุนไพรที่แบบผัดกระเพราแล้วคนก็สั่งเยอะเราก็สามารถนะนำมาต้มได้นะคะต้มแบบกินน้ำเหมือนน้ำชาได้แล้วก็เนี่ยผัดกระเพราเนี่ยล่ะค่ะนะก็เพื่อสมุนไพรของเราช่วยอุดมไปด้วยเขาเรียกว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดีๆนะคะนำมาฝากกันในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะ
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี่
0: กับช่วงเวลาของการเดินทางนะคะก็ส่งต่อตรงนี้ด้วยค่ะฝากประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของคุณแม่ริมรัตนะอินธมาศนะคะอายุ95ปีนะคะซึ่งก็ท่านได้ถึงแก่กรรมนะคะสวดอภิธรรมนะคะทุกค่ำคืนนะตั้งแต่เขาเรียกว่าในเดี๋ยวนะมันเลยแล้วนะคะ4สิงหานะคะก็เพิ่งเดี๋ยวนะดูข่าวโอเคพอดีพี่โอส่งมาให้เมื่อวานวันนี้วันที่5อ่ะก็วันนี้น่าจะกำหนดเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงนะคะ4สิงหาโอเคขออนุญาตดูนิดนึงวันนี้ก็จะฌาปนกิจนะคะคุณผู้ฟังค่ะกำหนดฌาปนกิจนะคะเวลา13:00 น.ค่ะคุณฟังที่สำนักสงฆ์นะคะที่สำนักสงฆ์เขานำทรัพย์หมู่ที่9ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยใครที่จะไปร่วมส่งแม่ริมนะคะในโอกาสสุดท้ายก็ไปได้ที่สำนักสงฆ์เขานำทรัพย์หมู่ที่9ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะช่วงเวลาตรงนี้กับการเดินทางนะคะก่อนที่จะปิดเบรกไปก็ฝากเอาไว้กับกาแฟดีๆของเราด้วยอยากสุขภาพดีแต่ขาดกาแฟไม่ได้นะคะลองกาแฟสูตรย่าหวานดูสักหน่อยสิคะคนที่ดูแลสุขภาพกาแฟสูตรย่าหวานแล้วก็ Black Coffee Mix กาแฟที่ใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลค่ะเพราะน้ำตาลเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะทำลายเซลล์ใช่ไหมทานมากไม่ได้นะคะลดไขมันลดความเสี่ยงของโรคได้ค่ะ42ซองต่อห่อ219บาท Black Coffee Mix ไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อมีคอลลาเจนช่วยผิวพรรณชุ่มชื้นชะลอวัย42ซองต่อห่อ265บาทสายเข้มต้องลองกาแฟดำคุณภาพนะคะจาก Coffee Farm ค่ะกาแฟดำที่คอกาแฟตัวจริงหลงรักหลงเลิฟหอมลึกไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นเมล็ดกาแฟคัดสรรจากแหล่งคุณภาพลองแล้วรับรองว่าต้องบอกต่อนะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดสนใจโทรค่ะคุณผู้ฟัง0899672216 0775363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm ค่ะหรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุ่มพรนะคะโอเคอ้าวต่อเนื่องเมื่อกี้เคลียร์เพลงไหนไปบ้างแล้วของพี่หนุ่มไปแล้วนะคะตรงนี้เดี๋ยวนะอย่าลืมกรุงชิงของพี่แป้นต้องดูเดี๋ยวหลงนะคะอย่าลืมกรุงชิงนะคะเพลงนี้มอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกคนด้วยจากพี่แป้นแหลมทรายนะจ๊ะโอเคของแตนออนอุมาจ้ะโอเคจัดไปตามคำขอเลยนะคะมอบพี่หนุ่มพี่อิทธิพันารายพี่ปริยาพี่ออสพี่เขียวพี่แดงทุกคนเลยละกันนะคะจัดไปช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะเคลียร์งานเพลงที่คุณฟังเลือก

ับชั่วโมงตรงนี้ด้วยนะคะช่วงท้ายของรายการค่ะขอบคุณช่วงเวลาดีๆกันพอนอนแอร์นะคะคุณผู้ฟังขาเดี๋ยวทิ้งท้ายว่างานเพลงนี้นะแน่นเลยนะคะวันนี้แน่นเชียววอนหลวงพ่อรวยนะคะใช่ไหมนะออจากทัศนะขอมามอพี่โอนะคะมอแฟนรายการทุกๆคนด้วยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะเอาปิดหายกันไปเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะยังมีเพลงที่ค้างด้วยคุณฟังนะคะไหลไปถึงช่วงหน้ากันเลยทีเดียวค่ะอ่ะนะหลวงพ่อรวยจ้ะนะคะก็จัดไปแล้วก็เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพร้อมทั้งช่วงเวลาดีๆแบ่งปันความสุขกันต่อเนื่องนะคะ

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐมนตรีสาธารณสุขย้ำงบบัตรทอง 60,000 ล้านบาทไม่หายไปไหนจัดสรรกระจายไปหลายหน่วยบริการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงกรณีการจัดสรรงบประมาณกองทุนบัตรทองปี2568วงเงิน 60,000 ล้านบาทว่างบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้รับในปี2568ไม่นับเงินเดือนจะได้รับอยู่ที่ประมาณ 170,000 ล้านบาทซึ่งในระบบของโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขจะมีบันทึกรายรับจากงบประมาณตรงนี้ประมาณ 110,000 ล้านบาทเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้ตั้งคำถามไปว่างบประมาณ 60,000 ล้านบาทหายไปไหนซึ่งสปสช.มีอนุกรรมการด้านการเงินชี้แจงว่าเงินจำนวนนี้อยู่นอกระบบกระทรวงสาธารณสุขและมีอีก 10,000 กว่าล้านบาทที่สปสช.ใช้กระทรวงสาธารณสุขผ่านโรงพยาบาลราชวิถีเป็นช่องทางในการจัดซื้อยาและอาจมี 3,000 ถึง 4,000 ล้านบาทที่ไม่ได้เป็นเรื่องของการซื้อยาแต่ไปยังโรงพยาบาลนอกสังกัดโรงพยาบาลสาธารณสุขเช่นสังกัดกระทรวงกลาโหมสังกัดกรุงเทพมหานครและอีกครึ่งหนึ่งถูกจัดสรรไปให้กับคลินิกรวมถึงหน่วยให้บริการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.ดังนั้นงบประมาณ 60,000 ล้านบาทจะเป็นการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลประชาชนราว 80% ของประเทศสุชาติยืนยันข่าวลือรัฐบาลข้ามขั้วแค่สีสันการเมืองย้ำพรรคร่วมยังสามัคคีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเขียวแดงส้มว่าเป็นสีสันทางการเมืองและเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเวลาที่ภัยพิบัติหรือปัญหาทางของประเทศเริ่มหมดถูกแก้ปัญหาโดยรัฐบาลจนหมดไปจะมีปัญหาการเมืองเข้ามาเป็นสีสันการสร้างข่าวของแหล่งข่าวไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าแหล่งข่าวนั้นมาจากไหนความจริงก็ยังเห็นอยู่ว่ารัฐบาลทำงานกันด้วยความสามัคคีเดินหน้าให้ประเทศบ้านเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ไม่น่าจะเป็นแบบที่แหล่งข่าวพูดซึ่งไม่รู้ว่าแหล่งข่าวที่พูดมีความหวังดีต่อรัฐบาลหรือไม่แต่เป็นสีสันทางการเมืองซึ่งสื่อมวลชนก็ทราบดีว่าในแต่ละปีมีข่าวอย่างนี้แทบทุกวันแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องสีสันทางการเมืองประกรณ์เตรียมแจ้งผลสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นต่อนายกนายประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าหลังคณะกรรมการสรุปผลและมีมติเมื่อวานนี้ว่ายังไม่ได้รับรายงานให้นายกยังไม่ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบอยู่ระหว่างปรับแก้ซึ่งหลังจากนี้จะรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแต่ไม่ได้แจ้งในที่ประชุมครม.เตรียมขีดชื่อนิติบุคคล 11,000 รายชื่อเป็นร้างหลังไม่ดำเนินการปิดบัญชีตามกฎหมายนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมธุรกิจพัฒนากรมธุรกิจการค้าเตรียมออกประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครเพื่อขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทออกจากทะเบียน 11,234 รายซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น2กรณีได้แก่นิติบุคคล 8,446 รายไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน3ปีเหตุมีเหตุอันควรเชื่อว่าไม่ได้ประกอบกิจการแล้วและนิติบุคคล 2,788 รายจดทะเบียนเลิกกิจการแล้วแต่ไม่มีผู้ชำระบัญชีดำเนินการหรือไม่ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีภายใน3ปีนับแต่วันจดทะเบียนเลิกกิจการสำหรับนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในต่างจังหวัดกรมได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายในทางเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นใครจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
8: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
9: Hilux TravelGreater together
10: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ทั้งหัวใจรักจนไม่ไหวแล้วรักก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะส่งต่อเป็นความสุขเริ่มต้นในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายตรงนี้ด้วยโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะรักไม่ไหวแล้วโว้ยเป็นการตะโกนนะคะที่แบบได้แรงอกค่ะได้แรงอกดูแลกันนะคะช่วงเวลาของอสมทในการกระดกคอนออนแอร์ตรงนี้ด้วยค่ะก็ส่งงานเพลงเพราะๆที่ยังค้างเขาอยู่คะเนี่ยนะคะเสียงจากหัวใจนกพรพนาพี่อิฐแหลมทรายขอมาตั้งแต่เบรกนู้นเลยนะคะก็เคลียร์กันมาเรื่อยๆจ้ะส่งต่อช่วงเวลาดีๆตรงนี้ผ่านทางรายการมอบทุกเสียงทุกสายเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งความสุขแบ่งปันกันช่วงเวลาที่มันไม่ได้ดั่งใจในชีวิตของคนเราก็เจอได้เยอะแยะนะคะแต่สุดท้ายก็ต้องตั้งสติทุกเรื่องเลยทีเดียวค่ะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะ

กับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะก็แบ่งปันงานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาแล้วก็จัดให้เลยนะคะฝากถึงเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับใครก็แล้วแต่นะคะที่สนใจต้องการสื่อสารนะคะถึงกลุ่มเป้าหมายที่ดีนะคะอย่างตรงจุดและน่าเชื่อถือต้องบอกว่าปัจจุบันสำคัญมากสร้างการจดจำได้ต่อเนื่องถึงหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะคะวันนี้ M-Cod Radio Network ค่ะเครือข่ายอสมททั่วทั้งประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุค่ะสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่สนใจต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าบริการสร้างภาพลักษณ์องค์กรนะคะก็สามารถสอบถามได้จุดเด่นของ M-Cod Radio Network ก็คือการมีเครือข่ายวิทยุสถานีทั่วทั้งประเทศค่ะทำให้สามารถเลือกพื้นที่ช่วงเวลาของการออกอากาศได้เหมาะสมนะคะเพราะนั้นใครสนใจอยากสอบถามการเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่วิทยุอสมทนะคะจังหวัดของท่านได้เลยแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข022016512หรือ0894990909 M-Cod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยค่ะฝากไว้นะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความสุขดีๆที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะในช่วงของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะก็แบ่งปันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งดีๆที่ให้กับทุกๆคนที่เดินทางทำงานอย่าลืมนะคะเลือกทำในสิ่งที่ควรทำตั้งใจจะทำอะไรแล้วนะคะอย่าผลัดวันประกันพรุ่งอย่ารอเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยจัดการบางทีมันหลงลืมไปจนไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งนั้นเมื่อเรานึกออกได้เราก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆในชีวิตที่เราสามารถจะทำมันได้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นคิดแล้วก็ทำเลย

ช่วงท้ายของรายการนะคะแต่ละวันแต่ละเวลาของเรานะคะเวลาเดินเร็วค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนั้นเมื่อเวลาเดินตลอดนะคะเราก็ต้องก้าวไปตลอดเช่นเดียวกันนะคะทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ควรทำค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันมีอะไรที่ไม่แน่นอนมากมายเกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เห็นข่าวแล้วก็แบบท้อแท้หดหู่ใจข่าวล่าสุดที่นุ่นดูนุ่นก็ปิดเลยนุ่นไม่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยก็คือลูกแท้ๆติดยาแล้วก็ข่มขืนแม่แท้ๆมันหลอนค่ะคุณฟังคือมันเลวมากนะคะแต่ว่ามันเห็นไหมคะว่าปัญหาจุดหนึ่งอ่ะมันมาจากยาเสพติดสังเกตได้ว่าลูกเลี้ยงข่มขืนอะไรก็แล้วแต่พ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงหรือจะเนี่ยลูกแท้ๆข่มขืนแม่แท้ๆจากยาเสพติดค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหลือความเป็นผู้เป็นคนนะคะวันนั้นฝากหน่อยเถอะค่ะเดี๋ยวนี้มันทุกหย่อมหญ้าเนอะลูกหลานเราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมปัญหาภัยยาเสพติดความอันตรายใดๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังมันก็เยอะมากๆมันถูกกว่าเดิมอีกมันก็เกลื่อนจริงๆนะคะเห็นตรงไหนยังไงเพราะนั้นก็ฝากกันช่วยดูแลนะคะลูกหลานของเราละกันค่ะบางทีนะคนที่จับก็จับไปส่วนคนที่นะลักลอบค้าอะไรก็เราก็ยังมีและเห็นกันเรื่อยๆข่าวออกมาทุกวี่ทุกวันจนแบบบางทีนะคนติดตามข่าวอย่างเราใจก็เหลวไปหมดนะคะคุณผู้ฟังอ่ะฝากเรื่องนี้กันนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ในช่วงเวลาตรงนี้พรุ่งนี้เราเจอกันใหม่คุณผู้ฟัง 8:30 นนะคะที่อสมทชุมพรจะบอกว่าชีวิตบางครั้งง่ายบ้างยากบ้างก็ธรรมดาของชีวิตนะคะมองให้เป็นเรื่องเป็นบททดสอบเพราะบางครั้งยิ่งยากก็ต้องยิ่งผ่านไปให้ได้สุดท้ายก็ต้องใช้พละกำลังในตัวเรานี่แหละค่ะท้าทายดีนะด่านเยอะดีมองเป็นมุมบวกซะแต่ถ้ามองเป็นมุมลบทำไมอะไรอะไรก็เกิดขึ้นกับมันก็จะท้อแท้มันก็จะสิ้นหวังว่าจะผ่านไปยังไงผ่านมาได้ทั้งเยอะแล้วนะเรื่องอะไรก็จะยอมแพ้ง่ายๆใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ผ่านมันไปได้เหมือนอย่างที่เคยผ่านมานั่นแหละค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเป็นช่วงเวลาดีๆตรงนี้เดี๋ยวนึ่งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่และติดตามได้รายการอสมทนะคะในช่วงต่างๆที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะเพลงนี้เป็นการ cover กันฟังกันมานานเนื้อเพลงฝนเนี่ยเวลาหน้าฝนเราก็จะรู้สึกว่าคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาเบิร์ดกะหาดใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ย ETC ชวนเบิร์ดกะหาดมาร่วมแจมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะที่มีการแบบร้องกันนะเป็นช่วงเวลาของรายการพรุ่งนี้เจอกันนะคะกับพรราชโยธาดีเจนุ่นลากันไปก่อนขอทุกคนโชคดีมีความสุขพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cot Radio Go Green
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
7: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
8: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
9: M-Cod Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
10: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
12: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
10: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
13: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
14: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็พบกันตรงนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะคุณฟังในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างทักทายกันเดือนใหม่นะคะเดือนทั้งเดือนเลยเป็นเดือนแห่งวันแม่นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับแม่ๆทุกท่านด้วยจะได้ของรางวัลจากลูกไม่ใช่อะไรนะคะก็เป็นแป้งเย็นเพศัตว์และสบู่เพศัตว์นี่แหละค่ะที่ใช้เป็นของขวัญวันแม่ได้เดือนแห่งวันแม่ให้ทั้งเดือนเลยนะคะแป้งเย็นเพศัตว์ของเราค่ะอยากรู้ไหมว่าความหอมของแป้งเย็นเพศัตว์ที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยนเราอารมณ์หนุ่มๆเหลือเกินเนี่ยนะคะมี3สี3กลิ่นค่ะนะแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเยาว์ยวนเร้าใจแป้งเย็นเพศัตว์สีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเบรนด์รับหน้าค้นหาแป้งเย็นเพศัตว์สีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายแล้วถ้าผู้ชายใช้ก็ขยี้หัวใจผู้หญิงนั่นละค่ะนะคุณผู้ชายก็ใช้เยอะเหมือนกันนะจะหอมแบบไหนอ่ะผู้ชายผู้หญิงก็ชอบรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนค่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าความหอมทำให้คนสาวสาวยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นอีก 200% อยากตัวหอมเช้าเย็นเย็นหอมระดับตัวแม่ต้องแป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นระดับตัวแม่ก็ต้องซื้อให้คุณแม่จัดเป็นเซตเลยนะคะนะเอาผลิตภัณฑ์ของเรานี่แหละให้เป็นตะกร้านะสำหรับคุณแม่ของเรานะคะได้หลายอย่างทีเดียวนะให้เพื่อนๆก็ได้แล้วแต่นะในช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะดีเดย์1สคเป็นต้นมาสิงหาคมเนี่ยนะค้างชำระใบสั่งก็ไม่ได้ด้วยดิป้ายภาษีเดี๋ยวก็โดนอีกเพราะว่าเขาโคกันแล้วมั้งนะคะก็เตือนเอาไว้ขับรถดีๆก็แล้วกันนะคะในช่วงนี้ขอบคุณพี่ตะขาวนะคะเดี๋ยวดูก่อนใครขอเพลงมาตั้งหลายท่านนะคะป้าลองด้วยนะคะแล้วก็น้องลูกปลาคนสวยพี่หนุ่มนากระตามป้าเอียดสวีด้วยค่ะน้องนัดในเมืองด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันก่อนค่ะ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่หอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้นะคะข้างบ้านก็จะต้องบอกว่าบ้านนี้ทำไมหอมจังเดี๋ยวฉันจะไปดูซิว่าใช้อะไรนะก็บอกเขาว่าที่ว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะไม่เกินจริงหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากนะคะแถมดูผิวยังดูใสขึ้นนะสาวตัวหอมอ่ะผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้ๆอันนี้ใช่เลยใช่ไหมสบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟมี2กลิ่นค่ะหอมคนละแบบนะคะสีเขียวไรซ์มิลค์มีความหอมนวลๆละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวนี่วันนี้ก็อาบมานะไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆกลิ่นผลไม้อันนี้วัยรุ่นชอบมากเลยนะมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นสดชื่นกลิ่นผลไม้ค่ะอาบบ้านนี้ก็หอมไปถึงบ้านโน้นเชื่อไม่เชื่อต้องไปซื้อไปพิสูจน์สิใครจะบอกว่าหอมแบบไปถึงข้างบ้านนี้ก็ไม่เชื่อก็ต้องไปพิสูจน์เอาเองใช่ไหมคะแล้วก็ในช่วงนี้อาบน้ำก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีฝนถ้าเกิดฝนตกก่อนฝนตกมันร้อนใช่ถ้าฝนตกมาแล้วเนี่ยก็ต้องรีบสระผมรีบอาบน้ำเลยนะฝนที่เป็นฝอยๆเนี่ยมันร้ายว่าเชอรี่จะแพ้ฝนแบบนี้จะทำให้อุ้ยมึนหัวปวดหัวนะเสียงก็แห้งด้วยนะคะเพราะว่ามันเกาะอยู่ในอนูเส้นผมเรามันเล็กใช่ไหมฝนฝอยๆเนี่ยดิสโซเนี่ยภาษาอังกฤษรู้ดีภาษาไทยก็แปลเองว่าฝนฝอยๆนะคะมันจะเกาะนานนะบางทีก็เช็ดไม่หมดนะคะเช็ดหัวเช็ดศีรษะเนี่ยก็ต้องดูให้ท่วนทีไปสระผมเลยดีกว่านะการรักษาสุขภาพให้ดีทำได้ง่ายด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างที่เราทราบกันดีนี่ต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอนะคะเพราะว่าไม่ค่อยออกกำลังกายนึกว่าการทำกับข้าวหรือว่าการทำงานบ้านเนี่ยมันเป็นการที่ออกกำลังกายมันไม่ใช่มันต้องอัพแอนด์ดาวด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอไม่ใช่แบบเชอรี่โมแต่ดูนู่นดูนี่ตอนกลางคืนมันเงียบไงแล้วก็ดูเว็บนั้นเว็บนี้สินะเป็นเว็บที่ถูกต้องก็แล้วกันเนาะพักผ่อนให้เพียงพอแนวทางปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยสร้างร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สดใสเหมือนดีเจในทุกวันปะแป้งเย็นเพสัตแล้วก็อาบน้ำด้วยสบู่เพสัตไปฟัง2เพลงเลยค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ค่ะคุณผู้ฟังได้รับฟังเพลงไพเราะมาแล้วนะครับพี่เขาก็เตือนบอกว่าอืมขอบคุณเขาไม่เตือนนี่นะเขาขอบคุณเราแต่เราก็เตือนเขาด้วยขอบคุณที่เป็นห่วงและเตือนกันนะช่วงนี้เวลาเดินทางไปไหนหรือทำอะไรก็จะระมัดระวังตัวให้เป็นพิเศษอย่างแน่นอนนะคะก็แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยคือสังเกตสิ่งรอบตัวหาความผิดปกตินะมันปกติหรือไม่ปกตินี่ต้องดูรอบข้างเสมอหลีกเลี่ยงการไปที่เปลี่ยวต้องหาเพื่อนเนาะไม่ไปในที่พลุกไม่พลุกพล่านที่คนเดียวไม่ไปก็ต้องมีเพื่อนและติดต่อสื่อสารแจ้งคนใกล้ชิดให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะมันเกิดได้กับทุกคนนะอันตรายต่างๆเนี่ยนะคะในช่วงนี้ก็เอาแป้งเย็นเผ็ดไปด้วยเผื่อจะใจเย็นมีกลิ่นหอมที่มีความเป็นพิเศษนะแป้งของเราเนี่ยนะคะกลิ่นหอมเกินห้ามใจอยากตัวหอมเช้าเย็นเย็นก็ใช้เลยนะคะของเรามี3สี3กลิ่นชิมพูมาดามหอมแบบเย้ายนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเบรนด์รับหน้าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจค่ะลากันไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะพบกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุชาติเผยกระทรวงทรัพย์มีข้าราชการ40เกษียณ3คนรับเป็นศักดิ์เหมาะนั่งกรมประมงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่มีกระแสข่าวว่านายเป็นศักดิ์สุรสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะโยกมาเป็นอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ากระทรวงจะโฟกัสในกลุ่มข้าราชการที่เกษียณอายุก่อนซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญโดยมีข้าราชการระดับ40ทั้งหมด3คนที่จะเกษียณอายุคืออธิบดีกรมอุทยานรองปลัดกระทรวงและหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงซึ่งจะต้องหารือกับปลัดกระทรวงว่าใครมีความเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งส่วนเป็นที่ชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ว่านายปิ่นศักดิ์จะย้ายข้ามห้วยไปรับตำแหน่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติกล่าวว่าตนทราบข่าวเท่าที่สื่อทราบไม่ได้ทราบจากเอกสารข้อเท็จจริงยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการทาบทามส่วนศักยภาพของนายปิ่นศักดิ์ระหว่างเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับการเป็นอธิบดีกรมประมงการทำงานเหมาะกับตำแหน่งใดนายสุชาติกล่าวว่าเท่าที่ทำงานร่วมกันมา1ปียอมรับว่านายปิ่นศักดิ์มีองค์ความรู้เรื่องทะเลเพราะจบด้านประมงโดยตรงถ้าหากเข้ามามีอำนาจและมีความรู้ที่สามารถทำได้มากขึ้นน่าจะดีกว่าเลขาครม.ชี้ทุนเกล้าหมอสรณะพ้นประธานกสทช.ต้องดูรายละเอียดที่ชัดเจนนางณัจจารีอนันต์ศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่จะมีการนำชื่อนายแพทย์สรณะใบบุญ

0: ไตรพฤกษ์ทูลเกล้าให้พ้นจากประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าเรื่องยังไม่มาซึ่งต้องพิจารณารายละเอียดและขอดูข้อมูลทุกอย่างประกอบกันก่อนนำขึ้นทูลกราบบังคมทูลอนุทินแจงภาพถ่ายบัตรประชาชนเสื้อสีส้มถ่ายมานานแล้วสั่งเช็คข้อมูลหลุดมีระบบป้องกันหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ภายหลังการเดินทางกลับจากภารกิจประเทศอินโดนีเซียโดยระหว่างเดินทางจากตึกไทยคู่ฟ้ามาที่ตึกบัญชาการ1นายกรัฐมนตรีได้เดินคุยกับนายปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวจึงสอบถามว่านายปกรณ์ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วใช่หรือไม่
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
7: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
8: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
9: คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากส่งผลดีต่อสุขภาพกายแล้วยังช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขได้อีกด้วยค่ะสุขภาพจิตที่ดีเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมองโลกในแง่บวกอยู่เสมอหากิจกรรมที่ชอบทำถ้าได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมก็ช่วยให้จิตใจของเราสงบขึ้นได้มากอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คน

0: ไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: FM 100 เมกะเฮิรตซ์ก่อติดข้าวสร้างการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ร่างข้าว11 นาฬิกาถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อควังเพลง
1: นายควังเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได
1: ้

0: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: 2ศพคนร้ายยิงปะทะเจ้าหน้าที่บุกปิดล้อมสุขิรินทร์นราธิวาสคาดเป็น2ใน3แก๊งยิงทหารพรานศาลพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจียวก๊ก343ปีฐานช่อโกงประชาชนปรับ 200,000 บาทพร้อมชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยประชุมกสทช.ล่มอีกหลังนายแพทย์สรณะเข้าประชุมยืนยันสถานะทำหน้าที่ด้านสภาองค์กรผู้บริโภคย้ำเจตนารมณ์ห่วงอนาคตทีวีดิจิทัลรถแมพยังไม่ชัดเจนร่างฮลุนโซโลดถึงไทยพรุ่งนี้ก่อนส่งญาติดำเนินการต่อขณะสาเหตุการเสียชีวิตบอกยังไม่ได้ข้อสรุปเกาหลีเหนือเตือนญี่ปุ่นว่าเตรียมใช้มาตรการทางทหารเพิ่มหลังญี่ปุ่นทดสอบขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคของสหรัฐทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่5สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์ใต้กันก่อนเลยนะครับกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าออกมาเปิดเผยเหตุปะทะเดือดที่สุขิรินทร์มีการวิสามัญผู้ก่อเหตุ2รายซึ่งพบว่าเอี่ยวลอบยิงในอำเภอตากใบและเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนหน้าหรือว่ากรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าครับได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสว่าจากการสืบสวนขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภายหลังการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆพบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันนี้ครับได้มีการสนที่กำลังของหน่วยงานความมั่นคงนำไปสู่การปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสโดยระหว่างเข้าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนส่งผลให้เกิดการตอบโต้ตามสถานการณ์เป็นเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงเสียชีวิตไป2รายขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์อย่างละเอียดเพื่อความถูกต้องและรอบคอบในทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมข้อมูลและติดตามผู้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่ยังหลบหนีอยู่โดยยึดหลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นสังคมทางนี้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะให้การสนับสนุนให้ที่พักพิงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวให้ทบทวนบทบาทของตนเองยุติการกระทําที่อาจจะนําไปสู่ความรุนแรงพร้อมทั้งขอให้เข้ามาแสดงตัวหรือว่ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายอย่างเหมาะสมเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนส่วนการสืบสวนคดีก็มีความคืบหน้าไปอย่างมากครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกือบทั้งหมดแล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎหมายยืนยันว่าระหว่างการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่สวนปาล์มไม่มีผู้ก่อเหตุรายใดเดินทางเข้ามามอบตัวทบทวนบทบาทของตนเองยุติการกระทำที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงพร้อมทั้งขอให้เข้ามาแสดงตัวหรือว่ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายอย่างเหมาะสมเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนส่วนการสืบสวนคดีก็มีความคืบหน้าไปอย่างมากครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกือบทั้งหมดแล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎหมายยืนยันว่าระหว่างการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่สวนปาล์มไม่มีผู้ก่อเหตุรายใดเดินทางเข้ามามอบตัวตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ครับรองโฆษกกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าบอกว่าบุคคลที่เจ้าหน้าที่เชิญตัวและควบคุมตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการสืบสวนซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลทางคดีโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่เหลือมาดำเนินคดีและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
0: ศาลพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจวก๊ก343ปีนะคะฐานช่อกงประชาชนปรับ 200,000 บาทแล้วจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเกินแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยด้วยค่ะศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร1เป็นโจทก์ฟ้องนายประสิทธิ์เจวก๊กบริษัทเหนือโลกจำกัดบริษัทมันดาวีจำกัดบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนร่วมกันเป็นโจทนะร่วมกันเป็นจำเลย 1-4 ความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศาลพิเคราะห์หลักฐานสืบพยานโจทมีน้ำหนักรับฟังได้พิพากษาจำเลยมีความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุกจำเลยทุกกระทงละ5ปีรวม343ปีแต่ตามกฎหมายฐานช่อกงประชาชนโทษสูงสุดไม่เกิน20ปีก็ให้คงโทษจำคุกจำเลยเป็น1ที่1นะคะเป็น20ปีปรับ 200,000 บาทแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยค่ะคดีนี้เกิดขึ้นนะคะในช่วงวันที่3ธันวาคมปี63ถึงพฤษภาคมปี64ต่อเนื่องกันโดยจำเลยทั้ง4ได้ร่วมกันหลอกลวงแสดงข้อความอันเป็นเท็จด้วยการโฆษณาประกาศแพร่ข่าวข้อความชักชวนด้วยวาจาแก่ประชาชนบุคคลตั้งแต่10คนขึ้นไปในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะโดยการจัดทำเว็บไซต์กลุ่มแอปพลิเคชัน LINE ประกาศออกโปรโมชั่นให้ประชาชนนักศึกษานะคะลงทุนผ่านคลิปวิดีโอจนมีผู้หลงเชื่อ173คนค่ะแล้วก็นำเงินมาร่วมลงทุนกับจำเลยทั้ง4ในรูปแบบต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีเจตนาร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายนำเงินมาร่วมลงทุนโดยเสนอว่าจะจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนเป็นเงินกำไรหรือว่าดอกเบี้ยผลประโยชน์ในลักษณะเป็นเงินหรือว่าทรัพย์สินในอัตราที่สูงเกินกว่า183ถึง164บาทต่อปีทั้งนี้ค่ะให้ประชาชนร่วมกันนะคะรวมทั้งผู้เสียหายลงทุนที่ลงทุนแต่ว่าความจริงแล้วจำเลยไม่อาจที่จะจ่ายเงินต้นแล้วก็กำไรดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดตอบแทนตามที่กำหนดเพียงแต่ว่าพวกจำเลยนั้นมีเจตนาร่วมกันต้องการระดมเงินทุนนำเงินทุนจากผู้เสียหายมาหมุนเวียนจ่ายคืนแก่บุคคลประชาชนทั่วไปทำให้จำเลยทั้ง4ได้รับเงินจากผู้เสียหายนะคะทั้ง173คนรวมจำนวน102ล้านบาทค่ะ
2: มีความเคลื่อนไหวการประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่งถือเป็นคราวแรกของเดือนสิงหาคมนี้ครับแต่ว่าก่อนการประชุมรัฐมนตรีหลายท่านรวมทั้งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นเลยครับเริ่มที่นายกรัฐมนตรีกันก่อนครับคุณอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์ครับถึงกรณีข้อมูลทางราชการรั่วไหลซึ่งปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อสีส้มขณะถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนว่าเป็นการถ่ายมานานแล้วพร้อมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าข้อมูลหลุดออกมาได้อย่างไรหลุดจริงหรือไม่และมีระบบป้องกันหรือไม่ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าขณะนี้ครับการตรวจสอบมีความคืบหน้าไปมากแล้วเบื้องต้นไม่ใช่การแฮกข้อมูลโดยพบว่าเป็น IP เดียวมาจากสถานที่เดียวและมีการใช้แอคเคาท์ในการล็อกอิน2ครั้งซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจขณะนี้ได้มีการปิดระบบไปแล้วจึงไม่ต้องกังวลจะมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมจากช่องทางนี้นอกจากนี้ครับระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินออกจากห้องทำงานมายังตึกบัญชาการพร้อมกับนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวก็สอบถามครับว่านายประกรณ์ที่มีการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นให้กับนายกทราบแล้วใช่หรือไม่โดยนายประกรณ์บอกเพียงสั้นๆว่ารายงานเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งบันทึกนายสุชาติชมกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะแกนนำของพรรคภูมิใจไทยครับได้กล่าวถึงกระแสข่าวการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเขียวแดงส้มโดยบอกว่าเป็นสีสันทางการเมืองแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งทางการเมืองแต่ว่าในความเป็นจริงหรือว่าการสร้างข่าวของแหล่งข่าวไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าแหล่งข่าวนั้นมาจากไหนไม่รู้แหล่งข่าวที่พูดมีความหวังดีต่อรัฐบาลหรือไม่นะครับมีคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้ออกมาชี้แจงถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังนักท่องเที่ยวชาวจีนประมาณ10กว่าคนถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะว่าตามศิลปินในดวงใจของเขานะครับโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คุณเสียศักดิ์บอกว่าในเรื่องของการทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เข้าใจระบบและระเบียบของประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยต้องออกมาเป็นผู้ชี้แจงและไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของจีนฝ่ายเดียวครับแต่ต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะทูตอยู่ที่ประเทศไทยหน้าที่หลักก็คือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนนายเสียศักดิ์ยังไม่กังวลที่กัมพูชายื่นเรื่องต่อ UN รับรองMOU 2543แผนที่1ต่อ200,000ว่าประเด็นนี้ไม่มีอะไรใหม่ครับยอมรับไทยจะเดินหน้ากระบวนการประนอมภาพบังคับตามกติกาอันคลอสหลังกัมพูชาเมินเจรจาทวิภาคีคุณเสียศักดิ์ยังพูดถึงการนำร่างของฮลุนยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชื่อดังของไทยซึ่งเสียชีวิตที่จอร์เจียด้วยนะครับโดยบอกว่าร่างของฮลุนนั้นจะเดินทางถึงประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าครับเวลา 5:15 น.โดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานกับฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้านดังนั้นเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามผลประชุมครม.ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยโดยปตท.แข็งกับเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์20:20 น.ทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

ุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ศให้นัดคลื่นธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าครม.อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการแต่งตั้งนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่รัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่าการแต่งตั้งครั้งนี้จะช่วยให้การบริหารราชการของกระทรวงมีความต่อเนื่องแล้วก็ผลักดันภารกิจสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างผลประโยชน์ต่อประชาชนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมโดยนายพุนพงษ์รับราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่15ตุลาคม2533ผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ารองปลัดกระทรวงพาณิชย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดชลบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครรวม18ปีค่ะรวมทั้งได้รับมอบหมายเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลายคณะด้วยกันซึ่งในช่วงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายพลพงศ์ก็เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโดยเฉพาะการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยเพื่อลดค่าครองชีพราคาสินค้าที่จำเป็นซึ่งต่อมาค่ะแนวคิดดังกล่าวก็ได้รับการต่อยอดเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลนอกจากนี้ยังมีบทบาทในการวางระบบป้องกันการจดทะเบียนนิติบุคคลนอมินีแล้วก็บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปราบปรามการใช้นอมินีจนมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์นะคะก็เนี่ยแหละค่ะล่าสุดนะคะผลการประชุมออกมาก็เห็นชอบแต่งตั้งนั่งปลัดพาณิชย์คนใหม่ค่ะ
2: ที่ประชุมกสทช.ล่มอีกครับหลังนายแพทย์สรณะบุญใบพฤกษ์ปุ่มยันสถานะประธานทำหน้าที่ครับเจตนารมณ์ห่วงอนาคตทีวีดิจิทัลรถแมพก็ยังไม่ชัดเจนก็ขอนายแพทย์สรณะปลดล็อกตนเองให้กรรมการที่เหลือเดินหน้าต่อไปได้ครับบรรยากาศที่สำนักงานกสทช.ก่อนการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ครั้งที่23/2569นางสาวสุพิญญากลางนรประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นหนังสือถึงกรรมการกสทช.เพื่อเรียกร้องให้เร่งรัดศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานและกรรมการกสทช.ครับหลังคณะกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจนถือว่าสละสิทธิ์ไปแล้วห่วงว่าสภาวะติดล็อกนี้จะส่งผลกระทบต่อภารกิจสำคัญทั้งการจัดทำโรดแมปทีวีดิจิทัลการกำกับดูแลแพลตฟอร์ม OTT และก็การคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเสนอให้กรรมการที่เหลือครับเร่งประชุมเลือกประธานคนใหม่มาทำหน้าที่แทนเพราะว่ากสทช.ตอนนี้อยู่ในสถานะติดล็อกเดินหน้าไม่ได้เนื่องจากมีประเด็นเรื่องของคุณสมบัติของประธานส่งผลต่องานของกสทช.โดยตรงจากนั้น 9:30 น.กรรมการกสทช.ครับได้ทยอยเข้าร่วมประชุมแต่เมื่อนายแพทย์สรณะเดินทางเข้าห้องประชุมและพยายามจะเปิดการประชุมกรรมการกสทช.ได้ขอหารือถึงสถานะตามกฎหมายของประธานโดยมองว่าการลงมติร่วมกับผู้ที่คณะกรรมการสรรหาชี้ขาดว่าสละสิทธิ์ไปแล้วมีความเสี่ยงที่จะขัดกฎหมายทำให้กรรมการ3คนครับนำโดยศาสตราจารย์ดร.พิรงรองลำมาสูตรขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมแล้วก็เดินทางออกจากห้องประชุมจนทำให้องค์ประชุมไม่ครบและต้องเลื่อนการประชุมออกไปโดยระบุว่าการที่นายแพทย์สรณะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองและก็ขอคุ้มครองชั่วคราวสะท้อนว่าเจ้าตัวรับรู้อยู่แล้วว่าสละสิทธิ์ตามกฎหมายพร้อมตั้งคำถามถึงความชอบธรรมในการเซ็นหนังสือราชการต่างๆตั้งแต่17กรกฎาคมที่ผ่านมาและแสดงความผิดหวังต่อนายแพทย์สรณะที่ละเลยข้อกังวลของกรรมการและหวังให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายเข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหานี้ครับขณะที่นายแพทย์สรณะ พร้อมด้วยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ครับก็ได้ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าววิงวอนให้กรรมการท่านอื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วนที่ค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมากก็ยืนยันว่าตามกฎหมายตนก็ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่กฎหมายไม่ได้ให้ใครทำหน้าที่ท่านประธานส่วนกรณีศาลปกครองกลางยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเร่งด่วนนั้นตนไม่ได้รู้ขั้นตอนของศาลแต่ยืนยันว่าคำฟ้องยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาสถานะความเป็นกรรมการกสทช.ยังไม่สิ้นสุดลงตราบใดที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งหรือจนกว่าเมื่อมีข้อยุติตามกฎหมายแล้วสำหรับบรรยากาศทั่วไปครับก็ยังคงพบตัวแทนจากสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมาร่วมสังเกตการด้วยส่วนการนัดประชุมพรุ่งนี้กรรมการกสทช.ฝั่งที่ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันครับว่าจะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่จะพิจารณาการเข้าร่วมประชุมแบบวันต่อวันเพื่อกดดันให้เกิดความชัดเจนทางกฎหมายต่อไปครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าฟ้องศาลปกครองเพิกถอนประกาศเลื่อนเลิกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยอ้างว่าคำสั่งศาลบังหน้ายื้อคืนอำนาจผู้ประกันตนวันนี้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ศาสรัมธรรมบุตรสดีนะคะธรรมบุตรดีพร้อมผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม14คนค่ะยื่นฟ้องศาลปกครองกลางขอเพิกถอนการเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วก็ขอให้ศาลมีคำสั่งจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมก็คือ27กันยายน2569นี้โดยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านายศาสรัมยืนยันนะคะว่าคำสั่งศาลปกครองมีผลเพียงทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นไม่ได้สั่งให้การเลื่อนการเลือกตั้งทั้งกระบวนการแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมกลับชะลอทุกขั้นตอนก็ถือเป็นการกระทำเกินคำสั่งศาลแล้วก็ใช้คำสั่งศาลเป็นข้ออ้างขัดขวางการปฏิรูปประกันสังคมพร้อมตั้งข้อสังเกตการเลื่อนเลือกตั้งอย่างไม่มีกำหนดอาจเป็นเกมการเมืองของเครือข่ายอำนาจในกระทรวงแรงงานที่ต้องการยื้อการคืนอำนาจผู้ประกันตนทั้งที่บอร์ดประกันสังคมชุดเดิมหมดวาระตั้งแต่กุมภาพันธ์แต่ว่ากลับมายื้อเวลาจนถึงขณะนี้ทำให้การบริหารกองทุนอยู่ในภาวะสุญญากาศมานานกว่า5เดือนค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่กระบวนการปกติของบอร์ดประกันสังคมชุดเดิมที่หมดวาระไปตั้งแต่กุมภาพันธ์แต่ว่าจริงๆแล้วการหย่อนบัตรควรเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่วันนี้ควรจะได้บอร์ดชุดใหม่แล้วด้วยซ้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือพยายามยื้อเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งมาจนถึงครั้งนี้มีการดำเนินการกระบวนการเพื่อจัดการการเลือกตั้งไปแล้วกว่า 70% เหลือเพียงแค่การหย่อนบัตรโดยกระบวนการทั้งหมดนี้เห็นว่าทางคณะกรรมการเลือกตั้งประกันสังคมได้มีการปฏิบัติการเกินคำสั่งศาลถ้าพูดตามประสากฎหมายก็เหมือนกับการที่พระรามไปให้หนุมานบุกเอาตัวนางสีดามาคืนแต่หนุมานกลับเผากรุงลงกาเสียอย่างนั้นก็ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เกิดความขัดแย้งต่างๆมากมายตามมาค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็เลยเรียกร้องนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานหากมีเจตนาที่จะปฏิรูปประกันสังคมตามที่หาเสียงไว้ก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งขณะดำรงตำแหน่งณขณะนั้นก็ควรจะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมแล้วก็อย่าปล่อยอำนาจเดิมบิดเบือนข้อมูลค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวพัก

ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้าชิงทองนะครับตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานประสานสปป.ลาวติดตามจับกุมตัวคนร้ายครับจากกรณีคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ร้านทองเยาว

0: จ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงเส้นทางหลบหนีของคนร้ายซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์ที่เช่ามาก่อเหตุก่อนนำไปจอดทิ้งอยู่ริมแม่น้ำโขงใกล้จุดปลาบึกสีทองแล้วก็หลบหนีออกจากพื้นที่ไปความคืบหน้าวันนี้ครับทางพลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายบอกว่าคนร้ายทั้งสองคนที่ก่อเหตุเป็นชาวลาวหลังก่อเหตุครับได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจอดทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำโขงก่อนจะขึ้นเรือที่เตรียมไว้ข้ามแม่น้ำข้ามโขงไปที่ห้วยทรายสปป.ลาวปัจจุบันทางพิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมข้อมูลของคนร้ายประกอบกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนอำเภอเชียงของในการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่สปป.ลาวเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแถลงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม69อยู่ที่ 1.95% ต่ำกว่าตลาดคาดการไว้ 2.55% จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงประเทศที่ยังทรงตัวในระดับสูงกว่าปีก่อนหน้าค่ะจากผลกระทบความขัดแย้งตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อแล้วก็การปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่ก็ส่งผลต่อเนื่องทำให้ค่าโดยสารราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องส่วนแนวโน้มตราเงินเฟ้อทั่วเดือนสิงหาคม69นี้ก็คาดว่าจะเป็นบวกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยปัจจัยสนับสนุนให้เงินเฟ้อปรับตัวลดลงหรือว่าค่าไฟฟ้ารอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม69ยังคงต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยและราคาผลไม้สดก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากอุปทานที่เข้าสู่ตลาดปริมาณมากซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะติดตามสถานการณ์ต้นทุนค่าครองชีพค่าขนส่งทิศทางพลังงานโลกอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามครับวูบหลับในก่อนรถเสียหลักพุ่งชนรถเก๋งที่จอดซื้อผลไม้ข้างทางเสียหายเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับภาพวงจรปิดเห็นมารถเก๋งสีดำที่จอดซื้อผลไม้อยู่ริมถนนบริเวณถนนตัดใหม่ข้างศูนย์วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรถเก๋งสีบรอนเทาพลิกตะกลางถนนแต่ว่าเคราะห์ดีเหตุดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสภ.เมืองมหาสารคามพร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีบรอนเทาทะเบียนมหาสารคามพลิกตะแคงอยู่ข้างถนนสภาพด้านหน้าฝั่งซ้ายพังยับเลยนะครับแล้วก็มีรถเก๋งสีดำทะเบียน101จอดซื้อผลไม้ถูกชนอยู่ที่ฝั่งขวาพังเสียหายสอบแม่ค้าผลไม้ให้ข้อมูลบอกว่าขณะเกิดเหตุกำลังเตรียมยำกระท้อนแล้วก็ปอกมะม่วงเปรี้ยวตามออเดอร์ของลูกค้าจู่ๆได้ยินเสียงชนดังสนั่นขึ้นก็ตกใจครับรีบหันไปมองก่อนจะพบรถเก๋งสีบรอนเทาพลิกตะแคงอยู่กลางถนนส่วนรถของลูกค้าที่จอดซื้อผลไม้ถูกชนได้รับความเสียหายทางเจ้าของรถเก๋งที่จอดซื้อผลไม้ครับชื่อว่านางสาวสกุลตลาบอกว่าก่อนเกิดเหตุมาจอดริมทางครับเพื่อซื้อผลไม้ยังไม่ทันจ่ายเงินได้ยินเสียงชนดังสนั่นเมื่อหันกลับมาก็พบว่ารถของตนถูกชนไปแล้วโชคดีไม่มีใครอยู่ในรถครับส่วนคนขับรถเก๋งก็ยอมรับว่าหลับในนะครับเป็นนักวิชาการศึกษาชำนาญการคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับบอกว่าหลับในเบื้องต้นตำรวจเองก็บันทึกภาพที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับคนขับตามกฎหมายต่อไปครับ
1: มีเรื่องเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเกิดขึ้นที่สมุทรปราการค่ะหญิงวัย66ถูกประตูรั้วทับนะคะหายปลาร้าหักค่ะซึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพหญิงวัย66ปีกำลังปิดประตูรั้วบ้านแต่ประตูเกิดติดค่ะทำให้ทั้งออกแรงดึงแรงผลักแรงดันอย่างไรก็แล้วแต่นะคะประตูไม่ขยับเลยแต่แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นประตูรั้วเหล็กกรุไม้สูงเกือบ2เมตรหนักราว50กิโลกรัมกลับหลุดออกจากรางแล้วก็ล้มทับหญิงคนดังกล่าวค่ะแต่ว่าก็ยังพอมีสติพยายามตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะทำให้บ้านฝั่งตรงข้ามได้ยินรีบมาช่วยยกประตูรั้วออกให้ค่ะทั้งนี้นะคะก็มีการโทรตามรถพยาบาลให้มารับตัวไปเบื้องต้นแพทย์วินิจฉัยนะคะว่ากระดูกไหปลาร้าซ้ายหักได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อศอกค่ะเมื่อแพทย์อนุญาตกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านนะคะวันนี้ก็มีอาการปวดบริเวณซี่โครงอย่างรุนแรงทำให้ครอบครัวต้องพากลับไปหาคุณหมอแล้วก็เอ็กซเรย์เพิ่มเติมเหตุการณ์นี้ครอบครัวยืนยันว่าถือเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเตรียมซ่อมแซมระบบรางประตูไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะคะซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวค่ะไปตรวจสอบที่ประตูดังกล่าวก็พบว่ายังอยู่ในสภาพเดิมยังไม่มีการซ่อมแซมแต่ว่าเบื้องต้นไปพบเห็นระบบรางประตูมีปัญหาจึง

0: จริงๆค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ที่เอามาเตือนกันนะคะให้ระมัดระวังสูงอายุค่ะ
1: ดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะครับเกาหลีเหนือออกมาเตือนญี่ปุ่นนะครับโดยคิมโยจองน้องสาวผู้นำเกาหลีเหนือครับเตือนครับว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเตรียมใช้มาตรการทางทหารเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้การขยายกำลังอาวุธของญี่ปุ่นหลังจากไปพบครับว่าญี่ปุ่นทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคของสหรัฐบนเรือพิฆาตโชไกและก็การเข้าร่วมซ้อมรบในฟิลิปปินส์ซึ่งเปิดทางให้ญี่ปุ่นมีศักยภาพในการเปิดฉากโจมตีระยะไกลครอบคลุมมาถึงเกาหลีเหนือและประเทศข้างเคียงครับเกาหลีเหนือชี้บอกว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นก้าวสำคัญในการก้าวข้ามนะฮะในเรื่องของการตั้งรับสู่การเตรียมทำสงครามในต่างแดนโดยมีสหรัฐอยู่เบื้องหลังพร้อมกับย้ำว่าจะดำเนินการตอบโต้ญี่ปุ่นที่กระทำการดังกล่าวเพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่รุนแรงมากขึ้นครับ
0: ค่ะชายชาวเมืองสโปเคนวัย37ปีที่ถูกจำคุกคดีฆ่าบิดาของตัวเองไปปรากฏตัวต่อศาลที่เมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาในข้อหาลอบวางเพลิงหลังถูกกล่าวหาว่าใช้ไม้ขีดหรือไฟแช็กจุดพงหญ้าข้างทางจนเกิดไฟป่าโอเทรลส์ใกล้กับเมืองสโปเคนซึ่งเป็นหนึ่งในไฟป่า3จุดที่เผาทำลายบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างไปกว่า700หลังและทำให้ประชาชน 64,000 คนต้องอพยพไฟป่า3จุดนะคะเผาผลาญพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองไปแล้วกว่า 25,000 ไร่สาเหตุเกิดจากไฟป่าอีก2จุดที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนเจ้าหน้าที่เตือนว่าอุณหภูมิที่กำลังพุ่งสูงขึ้น32องศาเซลเซียสในช่วงกลางสัปดาห์ก็ยิ่งทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปได้ยากค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: กลับมาอีก
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปัก

0: ใต้บ้านเราสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเรานะฮะสัปดาห์นี้วันที่3จนถึงวันที่7สิงหาคมนี้ทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz เป็นแม่ข่ายนะครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารภาคใต้ได้จากทีมดีเจสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้และคุณผู้ฟังสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจอสมทภูเก็ตได้เลยนะครับวันนี้ผมดีเจจินภัทรนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ดีเจแจงโรจนานะคะ
0: ครับ
1: ก็เหมือนเดิมนะคะ2คนวันนี้พุธกลางสัปดาห์นะคะ5สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังมีหลายประเด็นกันเหมือนเดิมนะคะดีเจจินภัทรวันนี้ก็เดี๋ยวดูกันไล่เรียงนะคะทั้งในส่วนของภูเก็ตเราตอนนี้ก็น่าจะมีข่าวที่เข้มซะเป็นส่วนใหญ่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ลุยจัดระเบียบคือภูเก็ตโมเดลอะนะตอนนี้ก็ดำเนินการตามนโยบายกันอย่างเข้มข้นเรื่องของการจัดระเบียบสังคมนะเรื่องของแบบยาเสพติดอะไรต่างๆก็เดี๋ยวติดตามกันค่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีน้องเนเน่นิดนึงเชื่อว่า
0: หลายคนลุ้นอยู่นะ
1: ใช่แล้วก็ทั่วประเทศนะทั่วโลกอะจริงๆอะตอนนี้พอเข้าไปดูคลิปย้อนหลังอะคือแม้ว่าจะออกอากาศตอนรอบออดิชั่นไปมานานแล้วแต่ยังมีคลิปที่เหมือนกับเป็นชาวฝรั่งเลยอะค่ะฝรั่งเป็นนักดนตรีอะไรพวกนี้ที่เขาชอบรีวิวอะก็ยังคงรีวิวคลิปน้องกันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเป็นอีกหนึ่งรอบให้ได้ลุ้นกันเนาะมีเรื่องของชุมพรนะเตือนเรื่องของหนอนหัวดำแล้วก็ร่วงแรดนะคะบุกสวนมะพร้าวด้วยค่ะที่ปะทิวมีกิจกรรมนะคะที่วัดพระธาตุนะคะที่นครด้วยค่ะแล้วก็จังหวัดตรังนะคะจังหวัดยะลาเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะ
0: ครับผมนะฮะซึ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง Facebook Live ทางเพจอสมทภูเก็ตก็ร่วมกันทักทายได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: นะฮะมากันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับจังหวัดภูเก็ตของเราก็ลุยจัดระเบียบสังคมนะฮะไปบุกจับร้านลอบให้บริการบารากูนะฮะแล้วก็รวบมาได้2ผู้ต้องหายึดของกลางได้กว่า 500,000 บาทเลยนะครับ
1: เ
0: ป็นชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตนะฮะร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉลองเขาก็ลงพื้นที่นะฮะเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ประกอบการเป้าหมายนะครับก่อนที่จะไปเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งสายลับนะฮะเข้าไปใช้บริการภายในร้านก็สั่งบารากูมา1รายการนะครับแล้วก็ได้รับใบเสร็จรับเงินก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อยืนยันการกระทำความผิดแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะก็ปรากฏว่ายึดของกลางไว้เป็นพยานหลักฐานเลยนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายนะครับเป็นคนไทย1รายสัญชาติเมียนมา1รายพร้อมตรวจยึดของกลางรวม57รายด้วยกันนะครับก็มีตัวยาสูบบารากูนะฮะ41รายการน้ำหนักรวมประมาณ 13.141 กิโลกรัมนะครับมีตัวดูดบารากู27ตัวมีปากดูด238อันถ้วยใส่ตัวยาบารากูอีก43ใบนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับให้บริการบารากูอีกจำนวนมากเลยรวมมูลค่าก็กว่า 500,000 บาทเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาหลายข้อกล่าวหาเลยนะครับช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายหรือว่ารับไว้ซึ่งของอันเนื่องด้วยความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรพุทธศักราช2560ขายหรือเสนอขายสินค้าบารากูหรือบุหรี่ไฟฟ้าฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการนะครับไม่แจ้งการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานแล้วก็ผู้รับอนุญาตทำงานไม่แจ้งการเปลี่ยนนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวก็ถูกควบคุมตัวนะครับพร้อมของกลางทั้งหมดเนี่ยไปที่สภ.ฉลองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับก็เป็นมาตรการที่เราควบคุมเข้มทีเดียวนะฮะเพราะว่ากำหนดให้เป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าแล้วก็ห้ามจำหน่ายหรือให้บริการบารากูตัวยาบารากูรวมไปถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
1: ไทยเราก็คือยังห้ามนำเข้ามาอยู่นะคะก็คือพวกบุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็นิยมกันเยอะนะคะมีค่านิยมว่าบุหรี่ไฟฟ้าเขาเรียกอะไรอ่ะพิษมันไม่ร้ายแรง
0: ครับ
1: เท่าบุหรี่ที่สูบกันปกติแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่เลย
0: ใช่
1: มันก็ถือว่าร้ายแรงนะคะก็เข้มงวดกันไปค่ะมาดูเรื่องเบาๆนะคะ การติดตามเชียร์น้องเนเน่รอย่อกันบ้างนะคะหลังจากที่สร้างปรากฏการณ์เข้าร่วมแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือว่า AGT ขอไปค่ะ AGT จนคลิปก็เป็นไวรัลไปทั่วโลกนะคะจนนับปัจจุบันนี้คือยอดวิวเนี่ยโอ้โหทะลุไป200กว่าล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วรอบต่อไปจะยังไงนะคะเท่าที่ทราบล่าสุดหลังจากที่ไม่กี่วันเนี่ยทาง AGT นะคะซึ่งเป็นช่อง Official เนี่ยเขาก็คือเผยแพร่เป็นทีเซอร์นะคะในรอบที่เรียกว่า just call back นะคะคือจริงรอบนี้เท่าที่ไปติดตามมันเหมือนกับเป็นกติกาใหม
0: ่ คร
1: ับ คือเดิมนะมันก็จะมีรอบออดิชั่นแล้วก็จะไปรอบแบบแสดงสดหรือว่าไลฟ์โชว์เลยแต่เนื่องจากว่าคนเข้าไปเยอะแบบ yes กันไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีรอบนี้ขึ้นมานะคะซึ่งกรรมการแต่ละคนก็จะเลือกคนที่ผ่านออดิชั่นมาในกลุ่มของตัวเองแล้วก็เหมือนกับจะมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะหาผู้เข้าไปแข่งในรอบไลฟ์โชว์ต่อไปซึ่งเขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วสำหรับรอบนี้แต่ว่าจริงๆคือออกอากาศที่ทีวีของอเมริกาเขานะคะ NBC ส่วนน้องเนเน่เนี่ยเขาจะแข่งในรอบนี้ก็คือวันที่11สิงหาคมตามเวลาของสหรัฐนะคะแล้วก็จะตรงกับวันที่12สิงหาคมบ้านเราเดี๋ยวก็รอลุ้นกันนะคะก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบแสดงสดหรือว่าไลฟ์โชว์เป็นทางการต่อไปนะคะแต่หลายคนก็บอกว่ามันเหมือนกับเขาบันทึกเทปไว้แล้วนะคะแล้วก็นำมาออกอากาศคือจริงน้องอาจจะผ่านไปละไปรอบไลฟ์โชว์
0: ไลฟ์โชว์แน่ๆอยู
1: ่
0: แล
1: ้
0: ว
1: แน่ๆอยู่แล้วนะคะอ่ะเราก็เชียร์แล้วก็ลุ้นกันก็แล้วกันนะคะว่าจะโอ้โหไปจนถึงรอบลึกๆนะคะต่อไปยังไงได้บ้างนะคะ
0: ก็ตรงกับเช้าวันหยุดพอดีเลยเนาะวันที่12สิงหาคม
1: ใช่ๆแต่เราก็ไม่ได้ดูใช่มั้ยล่
0: ะ
1: ก็คือเขาออกอากาศที่ทีวีของอเมริกาแต่เดี๋ยวก็ต้องมีคลิปหรือว่ารายการเพราะว่าเท่าที่ดูคนไทยที่อยู่ที่อเมริกาเองเนี่ยคือเขาก็ติดตามน้องตลอดเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาข่าวเนี่ยมาบอกให้คนไทยเนี่ยได้รู้ความเคลื่อนไหวที่นู่นเขาด้วยนะคะ
0: ครับนะฮะ
1: ติดตามกันเชียร์น้องกันต่อไปนะคะ
0: ได้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะ
1: ได้ค่ะ
2: ปากใต้บ้านเราข้าวสั้นทั่วปากใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาถอดสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาถอดที่ทานรับฟังปากใต้บ้านเรา
3: ไปไหน
4: ไปตาย
3: ไปมาไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
3: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: เอาละค่ะกลับมาเจอกันในช่วงที่2นะคะสำหรับภาคใต้บ้านเราก็ไปดูข่าวสารในพื้นที่อื่นๆกันบ้างนะคะดีเจสายใต้ก็ร่วมส่งข่าวกันเข้ามาค่ะ
1: ครับไปกันที่จังหวัดชุมพรนะครับก็มีการออกมาเตือนชาวสวนให้ระวังหนอนหัวดำร่วงแรดนะฮะบุกสวนมะพร้าวปะทิวนะฮะซึ่งทางเกษตรอำเภอเขาก็ลงพื้นที่ไปแนะนำวิธีกำจัดด่วนนะฮะก่อนที่ผลผลิตมันจะเสียหายนะครับซึ่งตอนนี้เป็นสถานการณ์การระบาดของศัตรูมะพร้าวในพื้นที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรน่าเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาไปแจ้งนะฮะบอกว่าไปเจอการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวและด้วงแรดมะพร้าวในแปลงปลูกนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ให้คำแนะนำการป้องกันและกำจัดอย่างถูกวิธีนะครับจะได้ลดความเสียหายก่อนการระบาดจะลุกลามเบื้องต้นก็พบว่าพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นสวนมะพร้าวต้นเตี้ยครับอายุประมาณ 6-7 ปีเนื้อที่นี่ประมาณสัก5ไร่นะครับก็มีการระดับการระบาดตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรเนี่ยตัดทางใบที่ถูกทำลายอย่างรุนแรงออกจากแปลงแล้วก็นำไปทำลายนะครับเพื่อลดแหล่งสะสมของศัตรูพืชรวมไปถึงเน้นย้ำให้เกษตรกรเนี่ยรีบดำเนินการตามหลักวิชาการแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตและก็ลดความเสียหายในระยะยาวนะครับจากนั้นเนี่ยให้พ่นสารป้องกันการกำจัดแมลงตามคำแนะนำนะฮะก็จะเป็นสารที่เป็นชื่อเฉพาะนะฮะอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับ ก็มีสารฟลูเบนไดเอมาย 20% นะครับสารคอเรนทรานิโลโพรนนะครับ 5.17% สารสปินโนแซตนะฮะ 12% แล้วก็ลูเฟนูรอนนะครับ 5% นะครับโดยผสมอัตราที่กำหนดต่อน้ำ20ลิตรนะฮะพร้อมสลับกับกลุ่มสารเคมีเพื่อป้องกันการดื้อยานะครับเจ้าหน้าที่ก็เตือนอีกนะฮะบอกว่าสปินโนแซตเนี่ยมีพิษสูงต่อผึ้งนะฮะไม่ควรใช้ในสวนที่มีการเลี้ยงผึ้งครับแล้วก็ลูเฟนูรอนเนี่ยอันนี้จะมีพิษสูงต่อกุ้งครับจึงไม่ควรใช้ใกล้พื้นที่ที่เพาะเลี้ยงกุ้งนะฮะนอกจากนี้ครับหลังการใช้สารเคมีเนี่ยแนะนำให้ปล่อยแตนเบียนนะครับจะช่วยควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวตามธรรมชาติลดการระบาดในระยะยาวแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศด้วยส่วนการป้องกันด้วงแรดมะพร้าวเนี่ยเจ้าหน้าที่แนะนำนะให้รักษาความสะอาดภายในสวนครับกำจัดพวกกองซากพืชแล้วก็วัสดุอินทรีย์ที่กำลังย่อยสลายซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของตัวแรดนะฮะพร้อมหมั่นตรวจบริเวณที่คอมะพร้าวแล้วก็โคนทางใบถ้าเกิดว่าไปเจอรูเจาะหรือว่าร่องรอยของการเข้าทำลายเนี่ยให้ใช้เหล็กแหลมแทงกำจัดตัวด้วงนะเพื่อลดความเสียหายและป้องกันการแพร่ระบาดไปยังต้นอื่นด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณข่าวจากมิจโอนะทุกคนมาด้วยนะคะก็เมืองเกษตรก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงแต่ก็มีอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะเหมือนจะเกือบทุกปีอะไรประมาณอย่างนี้นะคะไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการนำจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะต่อเนื่องเป็นครั้งที่5ค่ะโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานภาคประชาชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะนะคะระดมฉีดน้ำทำความสะอาดภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะเพื่อจะปรับภูมิทัศน์น่ะให้สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสร้างความประทับใจให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนะซึ่งตอนนี้ก็เดินทางกันไปเป็นจำนวนมากนะคะหลังจากที่ยูเนสโกเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนะคะแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ค่ะโดยท่านรองผู้ว่าก็บอกว่าเนี่ยก็จะต้องทำให้มันสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยให้สมกับเป็นพื้นที่แหล่งมรดกโลกนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติซึ่งคาดกันว่าน่าจะหลั่งไหลนะคะไปสักการะนะคะไปเยี่ยมชมหลังจากที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วท่านรองเองก็ยังขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะก็ต้องร่วมกันคือเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะดูแลเรื่องของความสะอาดความสวยงามของโบราณสถานเอาไว้นะคะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนนะคะเพื่อที่จะให้ ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเขาเรียกว่าให้มันคงคุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้มีความสวยงามสมกับเป็นแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่านั่นเองนะคะก็ขอบคุณข่าวจากดิจิทัลอสมทนครด้วยก็ไม่ได้ไปนานแล้ว
1: ผมเคยไปอยู่ 2-3 ครั้งแต่เชื่อไหมยังไม่เคยเดินขึ้นบันไดสูงๆเข้าไปที่ตัวพระธาตุเลย
0: อ๋อเคยไป
1: แต
0: ่นานแล้วแล้วก็อย่าถามว่าเป็นคนนครเป็นคนนครที่ไม่ค่อยจะได้อยู่บ้านสักเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็เชิญชวนนะคะเพราะว่าคือเป็นพระธาตุเก่าแก่อายุเนี่ยนับพันปีเลยมีประวัติความเป็นมาที่แบบยาวนานมากนะคะตั้งแต่อาณาจักรแบบศรีวิชัยเลยแล้วก็สักครั้งหนึ่งเนี่ยก็น่าจะไปกราบสักการะที่นั่นนะคะ
1: ครับแล้วก็ของอร่อยรอบพระธาตุเยอะเหมือนกัน
0: เยอะเยอะใช่
1: เพราะว่าเคยไปทานมาอันนี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับคน
0: ในท้องถิ่นใช่ใช่ค่ะ
1: นะฮะไปกันที่จังหวัดสงขลากันหน่อยดีกว่านะครับทางกรมชลประทานจับมือกับจังหวัดสงขลานะครับวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำเทพานาทวีครับมุ่งที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับดีเจแจ็คลักษณ์ไนอสมทสงขลามีรายงานชิ้นนี้ไปฟังเลยครับ
0: อืมค่ะไปติดตามกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักครู่ด้วยค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของกรมชลประทานจับมือกับจังหวัดสงขลาวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำเทพานาทวีมุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนณห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศักดิ์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมโครงการศึกษาการพัฒนาลุ่มน้ำเทพานาทวีจังหวัดสงขลาของกรมชลประทานเพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นมาขอบเขตขั้นตอนการศึกษาและแนวคิดการพัฒนาตลอดจนแผนการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงทางด้านของนายปรัชญาฉายวัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธากรมชลประทานได้กล่าวว่าลุ่มน้ำเทพานาทวีมักประสบปัญหาอุทกภัยรุนแรงบ่อยครั้งเนื่องจากระบบระบายน้ำที่มีอยู่เดิมไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้น้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่เกษตรกรรมในขณะเดียวกันช่วงฤดูแล้งก็ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคเป็นประจำทุกปีกรมชลประทานจึงดำเนินโครงการศึกษานี้ขึ้นในช่วงของปีพุทธศักราช2519ถึง2571ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา60ตำบล11อำเภอของจังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลาโดยคาดว่าจะศึกษาแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม2571ทางด้านของนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ให้ข้อเสนอแนะสำคัญและเน้นย้ำถึงทิศทางในการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและพัฒนาจัดการทรัพยากรน้ำว่าจะต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการควบคู่กับการกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการที่ครอบคลุมในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำเทพานาทวีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นถิ่นการศึกษาโครงการจึงต้องลงลึกถึงข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านและเข้าถึงบริบทของชุมชนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยทุกขั้นตอนจะต้องมีการสื่อสารและชี้แจงข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์แนวทางการศึกษาตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการที่แท้จริงอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำที่ตอบโจทย์บริบทของพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนในระยะยาวทั้งนี้แนวทางการศึกษาที่สำคัญคือการจัดทำแผนหลักและคัดเลือกโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับลุ่มน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาทุกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำรองรับความต้องการใช้น้ำในทุกกิจกรรมช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งรักษาสมดุลของระบบนิเวศและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเทพานาทวีมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
3: ปากใต้บ้านเราข้าวสารทั่วปากใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปากใต้บ้านเรา
4: ไปไหน
5: ไปใต้
4: ไปไหม
5: ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
4: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: เอาละค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะปากใต้บ้านเราสมทภูเก็ตแม่ข่ายนะคะ
1: ครับ
0: มีอีกสัก 2-3 ข่าวช่วงท้ายนะคะ
1: ครับ
0: ไปที่จังหวัดตรังนะคะดิฉันใช่ไหมคะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ไปที่จังหวัดตรังนะคะจังหวัดตรังเขามีการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือว่าข้าวประณีตนะคะปี2569ค่ะโดยนายอภิชาติสารบันรองผู้ราชการจังหวัดตรังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนะคะเป็นระดับจังหวัดครั้งที่1ค่ะที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานพาณิชย์ของจังหวัดตรังก็จะมีคณะกรรมการแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการประชุมเนี่ยเป็นการพิจารณากันกรองประเมินความเหมาะแล้วก็พิจารณาอนุมัติแผนขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตแล้วก็แปรรูปข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตามโครงการของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่มุ่งเน้นสนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตการแปรรูปเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดแล้วก็เชื่อโยงช่องทางการจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโดยจะมีกรอบวงเงินสนับสนุนกลุ่มละไม่เกิน 500,000 บาทนะคะซึ่งจังหวัดตรังก็จะมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ3แห่งด้วยกันค่ะประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนชาวนาตำบลวังคีรีที่อำเภอห้วยยอดขอรับการสนับสนุนเป็นเครื่องอบลดความชื้นพร้อมเครื่องวัดความชื้นแล้วก็เครื่องสีข้าวเพื่อลดต้นทุนการขนส่งแล้วก็แก้ปัญหาความล่าช้าในการแปรรูปข้าวเบายอดม่วงตรังนะคะวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรชุมชนโคกสะบ้าอำเภอนายงก็จะขอรับการสนับสนุนเป็นเครื่องสีข้าวครบชุดขนาดเล็กค่ะแล้วก็ชุดคัดเกรดข้าวสารเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนข้าวบริการแล้วก็ควบคุมคุณภาพข้าวสารให้ได้มาตรฐานค่ะส่วนอีกหนึ่งวิสาหกิจนะคะก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนข้าวแปลงใหญ่ตำบลนาพละอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะขอรับการสนับสนุนเป็นเครื่องคัดแยกสีข้าวสารเพื่อคัดแยกสิ่งเจือปนเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปแล้วก็ยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่ตลาดคุณภาพสูงค่ะซึ่งที่ประชุมก็ร่วมกันพิจารณาขอรับการสนับสนุนเงินทุนก็คำนึงถึงความจำเป็นความคุ้มค่าความพร้อมของสถานที่แล้วก็ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะเพื่อเสนอต่อกรมการค้าภายในในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามขั้นตอนต่อไปนะคะจังหวัดตรังเนี่ยเขายังมีเขาเรียกอะไรพื้นที่ปลูกข้าวค่อนข้างแบบเยอะ
1: ครับ
0: อย่างคำนาคำข้าวเนี่ยเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำกันเยอะเลย
1: เคยไปที่นาข้าวเสียสวยมากแบบว่าชื่อของเขาอะนาข้าวเสียไปงานวิ่ง
0: เอาเหรอคะ
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นนาข้าววิ่งเรียบนาข้าวแบบสวยงามมาก
0: ใช่เคยไปที่นาหมื่นสีก็จะเป็นเป็นเนี่ยแหละเป็นทุ่งนาแต่ว่าเหมือนเขาประยุกต์คือช่วงหลังเหมือนกับมีร้านคาเฟ่มีร้านอาหาร แต่ว่าด้วยบรรยากาศที่มันเป็นนาเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าไปเที่ยวแล้วก็สวยงามมากๆนะคะขอบคุณน้องดีเจเก๊กู๊ดของเรานะคะจากสมทตรังด้วยนะคะ
1: ครับไปที่จังหวัดยะลานะครับผมว่าโครงการนี้ดีมากๆที่เขาดึงเอาเยาวชนนะครับเข้ามารู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะครับเพราะว่าบางทีเด็กเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างไปอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการถ้ารู้ทางด้านกฎหมายด้วยน่าจะดีนะครับก็มีการดึงเครือข่ายเยาวชนนะฮะเข้ามาสร้างการรับรู้ในเรื่องนี้กันนะครับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาครับเขาร่วมกับสำนักงานกองทุนยุติธรรมครับจัดโครงการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมรุ่นที่1 นะครับก็มีนักเรียนโรงเรียนอาสาสุรดินวิทยานะฮะตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลามาเข้าร่วมนะครับเป็นการสร้างความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแล้วก็กระบวนการยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนก็จะลดความเสี่ยงและป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนนะฮะเด็กๆเนี่ยจะได้รู้จักใช้กฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของตนเองรู้เท่าทันภัยสังคมแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาครับนายก้องสกุลจันทราชนะฮะเป็นประธานเปิดโครงการนะครับก็ไปพบปะกับเยาวชนนะฮะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียนนะครับทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดยะลาครับนางสุนิสาอยู่หนูสิงห์นะฮะได้บอกว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาเนี่ยได้รับการสนับสนุนงบประมาณครับจากสำนักงานกองทุนยุติธรรมเพื่อดำเนินโครงการนี้นะฮะเป็นการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายให้กับเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนะครับก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ในการเคารพกฎหมายกับเยาวชนซึ่งก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ด้านกระบวนการยุติธรรมโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลานะครับมีเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะฮะโดยพม.ของจังหวัดยะลานะครับมีกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยสำนักงานอัยการจังหวัดยะลานะครับก็ถือว่าเป็นการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้กับเครือข่ายด้วยก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจมากนะครับ
0: ค่ะขอบคุณดีเจช่อฟ้านะคะจากอสมท.ยะลาด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ทั้งหมดก็เป็นข่าวสารนะคะสำหรับวันนี้ปักใต้บ้านเรานะคะคุณผู้ฟังก็ขอบคุณดีเจสายใต้ของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะส่งข่าวสารได้ผ่านทางดีเจเรานะคะใกล้สถานีไหนก็ส่งเข้ามาได้หรือจะติดต่อโฆษณาก็ได้เช่นกันนะคะ
1: อันนี้ยินดีมาก
0: พูดครั้งเดียวคือได้ยินไป14จังหวัดภาคใต้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันได้ใหม่ปักใต้บ้านเราเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะดิฉันโรจนาบุญชูวงค่ะ
1: ครับผมจินภัทรนะครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมท.ทรายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฟัก

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรองผบ.ตร.นำทีมปิดล้อมวิสามัน2ผู้ต้องหาคดียิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิตเร่งล่าอีก1รายจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามจับกุมกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่จนเป็นเหตุให้ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นายเหตุเกิดภายในสวนปาล์มน้ำมันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นำกำลังเจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งพื้นที่ตำบลเกียร์อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติการผู้ต้องหาภายในบ้านใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดปะทะกันก่อนเจ้าหน้าที่วิสามันผู้ต้องหาเสียชีวิต2รายเบื้องต้นคาดว่าเป็นนายสมานมะลีและนายอับดุลมูคลิดปูเตะขณะที่อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการส่วนผู้ต้องหาอีก1คนยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนว่าผู้ใดให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาที่หลบหนีมีความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดหญิงที่เคยถูกนายปองพาไปพบตำรวจที่เรียกว่าลูกพี่ยังไม่เดินทางเข้ามาชี้ตัวนิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
4: สื่อมวลชนปักหลักติดตามกรณีมีกระแสข่าวจะนำหญิงสาวผู้กล่าวอ้างว่าเคยถูกนายปองพาไปพบตำรวจที่ถูกเรียกว่าลูกพี่เข้ามาชี้ตัวแต่ล่าสุดตลอดช่วงเช้ายังไม่มีการนำตัวเข้ามาดำเนินการแต่อย่างใดพันตำรวจโทนิติภูมิบุตรวงรองผู้กำกับสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ขณะนี้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในทุกประเด็นเพื่อขยายผลทางกฎหมายและจากกรณีประเด็นบอร์ดตำรวจซี่จางตรวจสอบแล้วเป็นภาพเก่าตามกาลเวลาและภาพที่หายไปคือตำรวจชั้นประทวนที่ย้ายไปภาคอีสานไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบคดีส่วนแนวทางจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณโฆษกตำรวจเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดพร้อมเตรียมให้ผู้กล่าวอ้างมาชี้ตัวตำรวจที่ทั้งยังรับราชการและเกษียณแล้วปัจจุบันยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องตามข้อกล่าวอ้างต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้งนิราทิพย์ศรีธนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
3: สิริพงษ์ชี้เหตุรปภ.สุวรรณภูมิแสดงพฤติกรรมเหยียดนักท่องเที่ยวจีนรุนแรงผิดมาตรฐานเกินรับได้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงเหตุวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า20คนถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องและปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ไทยประจำสนามบินทำท่าทางเหยียดเชื้อชาติจนเป็นประเด็นร้อนว่าได้รับรายงานจากสนามบินสุวรรณภูมิว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปดูแลความเรียบร้อยแต่การกระทำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจกระทำที่ไม่เหมาะสมรุนแรงซึ่งผิดจากมาตรฐานที่สมควรจะทำและสมควรได้รับดังนั้นทางท่าอากาศยานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจะดำเนินการถึงที่สุดและต้องขออภัยต่อผู้โดยสารและคนไทยทั้งประเทศ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ
0: ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
0: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
9: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
12: ก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตกับซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
13: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจMcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: าต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมนทร์

0: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันนะคะยามบ่ายค่ะกับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะวันนี้วันพุธค่ะก็ยังคงมาดูแลพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวโอณรมนค่ะแล้วก็น้องโอนันทวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก็มาพร้อมกับสายฝนพรำๆลงมาในหลายๆพื้นที่เลยนะครับวันนี้
1: ใช่ค่ะตอนเช้าๆยังไม่มีฝนนะแต่ว่านี่แหละอาจจะมีบางพื้นที่ที่เจอฝนนะคะอย่างเช่นที่อสมทชุมพรเนี่ยฝนตกค่ะในช่วงตอนเที่ยงนะก่อนเที่ยงแล้วก็ในช่วงนี้นะคะใครที่เดินทางอยู่ใช้รถใช้ถนนกันอยู่เนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยค่ะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงของต้นเดือนใช่ไหมโอ้เพราะเป็นพุธแรกของเดือนค่ะ
2: ใช่ครับวันที่5สิงหาคมนะครับ
1: ก็สภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยจริงๆแล้วเขาเตือนเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยบริเวณอันดามันนะแต่ว่าอ่าวไทยบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยฝนจะน้อยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็เดี๋ยวดูสภาพดินฟ้าอากาศมารายงานคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะคะว่าชุมพรบ้านเราในช่วงนี้เนี่ยฝนจะมากน้อยขนาดไหนนะน้องโอ๋นะ
2: ครับ
1: ค่ะซึ่งในพื้นที่ของชุมพรบ้านเราเนี่ยโอกาสเกิดฝนเนี่ย 40% ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็พอสมควรแหละนะคะก็เดี๋ยวดูสภาพอากาศโดยรวมของภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือว่าฝั่งอ่าวไทยกันสักนิดนึงนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเจอฝนกันไปกี่วันแบบไหนอย่างไรภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองค่ะร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันเขาจะมีฝนเยอะนะคุณผู้ฟังร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองแล้วก็พังงานะคะ
2: ครับ
1: ก็รายงานสภาพอากาศเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันส่วนชุมพรบ้านเราเนี่ยก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าจะมีฝนเนี่ยประมาณ 40% ของพื้นที่ก็เรียกว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะคะ
2: ก็พอได้ชุ่มฉ่ำกันไปนะครับ
1: ค่ะอ
2: ย่างเช่นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาที่อสมทเราเนี่ยนะครับ3รอบแล้วนะฮะตกหยุดมา3รอบแล้ว
1: ค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพอตกช่วงนี้คือยังอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคุณผู้ฟัง
2: ครับ
1: ก็พี่น้องชาวสวนมังคุดเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกแบบนี้ลูกมังคุดจะได้โตๆหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าแล้งแห้งเนี่ยเดี๋ยวมังคุดลูกจะไม่ใหญ่พอลูกไม่ใหญ่เนี่ยบางทีมันจะไม่ได้ราคาแต่ว่าพอถ้าเกิดว่ามันจะเก็บได้แล้วไปเจอฝนเนี่ยบางทีมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นยางใช่ไหมคะ
2: อ๋อครับนึกออกแล้วที่มันเป็น
1: มันจะเป็นแก้วใสๆ
2: แ
1: ล้วบางทีมันจะมียางเหลืองๆอยู่ข้างในด้วย
2: แต่ผมว่าเป็นท่านอร่อยนะ
1: คือกินมันก็อร่อยแต่ถ้าเกิดสมมติพอไปเจอยางที่มันอยู่ในเนื้อมันจะไม่ค่อยอร่อยแล้วก็จะไม่ค่อยได้ราคาสักเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้ทราบมาว่าบางพื้นที่มังคุดเริ่มออกแล้วแล้วก็ราคาเมื่อวานถามแฟนรายการก็บอกว่าประมาณ 40-50 บาท
2: ต่อกิโลเหรอครับ
1: ต่อกิโลค่ะ
2: ราคาดีนะครับ
1: ใช่ค่ะก็อยากให้ได้ราคาดีๆแบบนี้นะคะแต่ว่าทุเรียนเนี่ยโอ้โหชาวสวนทุเรียนบ่นมาค่ะว่าปีนี้ทำไมคัดหลายเกรดหลายไซส์เหลือเกินเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ได้คัดมากขนาดนี้แต่ปีนี้นะคะคัดเยอะเกิน
2: ครับเขาบอกว่าคัดไปคัดมาแล้วจริงๆเวลาไปอยู่จีนเนี่ยเกรดเดียวกันหมด
1: แต่ว่าต้นทางเนาะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแบบไหนอย่างไร
2: พูดถึงเรื่องราวของทุเรียนครับพี่โอ๋ครับเดี๋ยววันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้นะครับก็นางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็จะลงพื้นที่ชุมพรนะครับในช่วงประมาณบ่ายสามโมงก็จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดผลไม้โดยเฉพาะสินค้าทุเรียนในภาคใต้นะครับช่วงประมาณสี่โมงกว่าๆนั้นนะครับก็จะไปร่วมกิจกรรมปิดตู้ส่งออกทุเรียนคุณภาพที่อำเภอสวีนะครับแล้วก็ช่วงประมาณ5โมงเย็นเนี่ยก็จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรที่สถาบันมหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติหรือว่าสถาบันพละเก่านั่นแหละนะครับ
1: ค่ะโอ้เรียกได้ว่า FC ท่านคงจะมากันเยอะเลยนะคะพอพูดถึงเรื่องของพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาเนี่ยทางอบจเองก็ได้แจ้งหนังสือส่งหนังสือมานะคะว่าจะมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนของจังหวัดชุมพรก็อยากจะชี้แจงให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะว่าการแข่งขันกีฬาเยาวชนเนี่ยก็จะมีในส่วนของกีฬานักเรียนเนี่ยผสมประสานกันไปด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้บางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะก่อนหน้านี้ก็มีกีฬาเยาวชนและประชาชนไปแล้วแล้วทำไมมาจัดกีฬาเยาวชนอีกมันซ้ำซ้อนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องแจ้งให้ได้ทราบกันนะคะว่ากีฬาเยาวชนของจังหวัดชุมพรครั้งนี้จะมีกีฬานักเรียนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าในอดีตเนี่ยคงจะจดจำกันได้เขาจะมีการแข่งในระดับเขตพื้นที
2: ่
1: ใช่ไหมคะโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอบจเองเนี่ยเขาก็เอามาดำเนินการเนี่ยทราบมาว่าปีนี้ก็น่าจะเข้าเป็นปีที่2หรือปีที่3นี่แหละพี่โอไม่มั่นใจแล้วก็มีงบประมาณนะคะจากอบจเนี่ย1ล้านบาทนะคะการแข่งขันกีฬาก็มีหลากหลายชนิดกีฬา
2: คือเมื่อก่อนกีฬาแบบนี้มันเคยมีมานานแล้วสมัยเราเด็กๆนะคร
1: ับ
2: แต่ก็หายเงียบไปนะครับแต่ยกตัวก็เลยบอกว่าเอามาฟื้นฟูกันใหม่ดีกว่าเพราะว่ายังไงก็เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนด้วย
1: ถูกต้องค่ะนะคะเด็กเขาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วงนี้ถ้าไปตามโรงเรียนต่างๆน้องโอ๋เขาก็จะมีการซ้อมกีฬากันเพราะบางโรงเรียนอาจจะมีการแข่งขันกีฬาสีใช่ไหมคะมีการซ้อม อะไรอ่ะวงดุริยางอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: พูดถึงการซ้อมเนี่ยนะครับตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะตามโรงเรียนแล้วนะฮะตามลำคลองต่างๆเนี่ยมีการซ้อมเรือกันแล้วในพื้นที่ของอำเภอเมืองชุมพรนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นที่คลองในหลวงนะครับที่คลองตากแดดหรือว่าที่ทุ่งขานะครับก็จะมีการซุ่มซ้อมกันอยู่ของแต่ละตำบลต่างๆ
1: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเดือนกันยานี่ก็จะมีงานแข่งเรือ
2: ใช่
1: คลองหัววังพนังตัก
2: นะครับคลองหัววังก่อนแล้วก็ไปที่หลังสวน
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: นะคะพอพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกถึงเรื่องของวงดุริยางนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้ชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีเลยนะคะจริงๆก็ผ่านมาหลายสัปดาห์น่าจะเป็นเดือนที่แล้วนะคะที่น้องๆโรงเรียนสวนศรีวิทยาเนี่ยเขาไปสร้างผลงานประกวดวงดุริยางนะคะ ระดับประเทศนะซึ่งเขาก็ได้รับรางวัลมาเนี่ยยังหารายละเอียดข้อมูลไม่เจอนะคะคือต้องขอชื่นชมนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องๆจากโรงเรียนสวนศรีวิทยาด้วยนะคะที่ได้รับผลงานดีเด่นในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปค้นหาข้อมูลก่อนนะคะเพราะว่าผ่านมาพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ชื่นชมแสดงความยินดีนะคะกับโรงเรียนแล้วก็น้องน้องนักเรียนด้วยนะคะที่ไปสร้างผลงานที่โดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็ไม่เฉพาะแต่โรงเรียนสวนศรีวิทยาโอ้ก็มีหลายๆโรงเรียนค่ะที่พยายามทำผลงานใช่ไหมคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นในส่วนของวิชาการบ้างแหละนะคะในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะคะคือถ้ามีรายละเอียดมีข้อมูลเนี่ยคุณผู้ฟังส่งมาให้เราได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นรายการดีๆที่จะเอามานำเสนอให้กับน้องๆ นักเรียนเยาวชนหรือพี่น้องประชาชนด้วยในรายการบอกข่าวเยาวรุ่น
2: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
2: จริงๆแล้วเด็กชุมพรเนี่ยเก่งหลายด้านนะครับแล้วก็เก่งๆ เยอะมากนะครับบางทีเนี่ยเราขาดการประชาสัมพันธ์นะครับในพื้นที่เองเราอาจจะไม่ค่อยทราบนะครับแต่ว่าตามโรงเรียนต่างๆในบางทีตามเพจ Facebook ของโรงเรียนเนี่ยนะครับก็จะโชว์ผลงานของเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันหุ่นยนต์นะครับแข่งขันทักษะทางวิชาการแข่งขันในเรื่องราวของวงดุริยางค์นะครับการแข่งขันกีฬาต่างๆเนี่ยนะครับเด็กชุมพรเก่งมากๆแต่ว่านั่นแหละบางทีเขาไม่ได้ส่งข่าวมาเราก็หาข้อมูลไม่ค่อยจะเจออะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะนะคะถ้ามีก็แจ้งข่าวกันมานะคะอาจเจอแล้วสำหรับข่าวนี้จากโรงเรียนสวนศรีวิทยานะคะซึ่งเขาก็มีการฉลองชัยชนะสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเพราะว่าวงโยธวาทิตของโรงเรียนสวนศรีวิทยาค่ะสามารถคว้ารางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะจากการประกวด Thailand Youth Band Competition 2026นะคะที่เซ็นทรัลหาดใหญ่นะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเห็นบอกว่ายังกวาดรางวัลพิเศษมาครอบครองแบบถล่มทลายถึง6รางวัลด้วยกันนะคะเขามีการโชว์ขบวนแห่ ครั้งนี้เนี่ยนะคะผ่านพ้นไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะอันนี้เขาก็จะแห่ถ้วยพระราชทานในบริเวณตลาดของเทศบาลเมืองหลังสวนด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมนะคะจริงๆก็ทราบข่าวนี้คือบางทีผ่านหูผ่านตาไงนะโหแล้วไม่ได้นำมาพูดมาคุยกันนะคะก็เอามารายงานให้ได้รับทราบกันในช่วงนี้นะคะยินดีด้วยแล้วก็ชื่นชมผลงานดีๆของน้องๆนักเรียนด้วยนะคะ
2: ครับเดี๋ยวเราไปในช่วงของ Mcot Radio Go Green นะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนมาให้ได้ติดตามรับฟังกันด้วยครับ
1: ค่ะ Mcot Radio Go Green

0: เอลนีโยและลานีญาน
1: ะครับบางคนคืออะไรมันเหมือนหรือต่างกันใช่ไหมคะ
0: บางคนสับสนว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรกันแน่ตอนนี้ทำไมไม่เหมือนกันนะครับเอลนีโยและลานีญาเนี่ยนะครับเป็นปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกนะครับซึ่งก็บริเวณเส้นศูนย์สูตรส่งผลนะครับต่อการไหลเวียนของกระแสน้ำและกระแสลมทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วนะครับเช่นก็คือฝนแรงฝนตกหนักความร้อนจัดหรือพายุที่ผิดปกตินะครับนักวิทยาศาสตร์เรียกวัฏจักรนี้ว่าเอนโซนะครับซึ่งก็จะสลับกันระหว่างเอลนีโยและลานีญาโดยทั่วไปเนี่ยนะครับจะกินเวลาประมาณ 9-12 เดือนแต่บางครั้งนานกว่านั้นนะครับแล้วก็มักจะเกิดสลับกันทุก 2-7 ปีนะครับปรากฏการณ์เอลนีโยเนี่ยนะครับเกิดจากกระแสน้ำเย็นตามชายฝั่งอเมริกาใต้ถูกแทนที่ด้วยกระแสน้ำอุ่นจากเขตศูนย์สูตรและลมค้าที่ปกติแล้วเนี่ยนะครับจะพัดจากตะวันออกไปตะวันตกได้มีการอ่อนกำลังลงนะครับกระแสน้ำอุ่นจากเขตศูนย์สูตรไหลเข้ามาแทนที่น้ำเย็นตามชายฝั่งเปรูลมค้าก็จะอ่อนกำลังลงด้วยนะครับปรากฏการณ์ที่รุนแรงมักจะเฉลี่ยเกิดเฉลี่ยทุก 5-7 ปีนะครับส่วนผลกระทบของเอลนีโยก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียเนี่ยมีฝนน้อยภัยแล้งไฟป่านะครับอุณหภูมิโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับนี่คือปรากฏการณ์ของเอลนีโยนะครับทีนี้ปรากฏการณ์ลานีญานะครับลานีญาเนี่ยเป็นขั้วตรงข้ามกับเอลนีโยนะครับเกิดจากลมค้ามีกำลังแรงกว่าปกติทำให้กระแสน้ำอุ่นถูกพัดไปกองที่มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมากขึ้นนะครับลมค้าก็จะมีกำลังแรงกว่าปกติกระแสน้ำอุ่นถูกพัดจากตะวันตกไปฝั่งตะวันออกของแปซิฟิกเย็นและแห้งนะครับฝั่งตอนตกของแปซิฟิกก็จะรวมไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราด้วยนะครับก็จะมีฝนมากกว่าปกติผลกระทบก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับมีฝนมากเสี่ยงน้ำท่วมอุณหภูมิโลกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยนะครับส่วนประเทศไทยบ้านเราเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบในช่วงของเอลนีโยเนี่ยนะครับก็คือมักจะทำให้อุณหภูมิสูงกว่าปกติและมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็เสี่ยงเกิดภัยแล้งนะครับส่วนลานีญาเนี่ยนะครับก็คือมักจะทำให้อุณหภูมิต่ำกว่าปกติเล็กน้อยและมีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยและก็เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมนั่นเองนะครับก็มี2 อย่างเสี่ยงน้ำท่วมกับเสี่ยงภัยแล้งนะครับ
1: ค่ะจำกันง่ายๆนะคะเอลนีโยก็คือแล้งร้อนจัดนะคะลานีญานี่ก็คือฝนเยอะน้ำท่วม
0: ใช่ครับ
1: นะคะซึ่งเราก็จะต้องอยู่กับปรากฏการณ์ทั้ง2 อย่างเนี่ยนะคะในพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในชุมพรด้วยนะคะเดี๋ยวฝนตกหนักมามากนะคะเดี๋ยวก็ร้อนแล้งมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ค่ะเอลนีโยแล้วก็ลานีญานะคะที่เกิดขึ้นนะคะแต่ทีนี้บางคนบอกว่าเอาในเมื่อมันมีปรากฏการณ์แบบนี้แล้วเราจะมีส่วนช่วยกันได้อย่างไรนะคะจากที่มันจะต้องหนักๆเนี่ยมันจะได้ลดความรุนแรงลงนะคะก็ง่ายๆคุณผู้ฟังเริ่มต้นที่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างนะคะประหยัดน้ำประหยัดไฟนะคะแยกขยะก่อนทิ้งนะคะแล้วก็รู้จักการใช้พลังงานนะคะอย่างพลังงานแสงแดดใช่ไหมคะพลังงานลมอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นพลังงานสะอาดก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนช่วยกันนะคะ
0: ครับ
2: M-COT Radio Go Green
1: ค่ะก็ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆแต่เดี๋ยวเกริ่นให้ได้รับทราบกันก่อนนะโอ้ว่าช่วงหน้าเนี่ยมีหลายข่าวเลยนะคะที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวจากทางด้านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะคะข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเรื่องของ
0: โกดังเถื่อน
1: นะคะแล้วก็ยังมีข่าวอื่นๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโครงการทำถนนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอสมทเพื่อชุมชนของเราเนี่ยมีการสัมภาษณ์พูดคุยกับทางผอ.แขวงการทางว่าบริเวณที่ทำสะพานอยู่ตรงหลังสวนเนี่ยจะแล้วเสร็จใช่ไหมคะสรุปเมื่อวานพี่โอ๋ขับรถเข้าไปนะคะรถยังติดเหมือนเดิมแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าต้องขยายเวลาเนื่องจากสภาพอากาศฝนตกการเทปูนหรืออะไรเนี่ยมันมีผลกระทบนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นช่วงนี้ถ้าคุณเห็นว่ามีการจราจรติดขัดนะคะ

0: ขาจะมีป้ายบอกทางจุดเลี่ยงนะคะให้ไปใช้เส้นทางเลี่ยงนะคะแต่ว่าบางทีอาจจะต้องมีอะไรล่ะระยะทางเนี่ยอาจจะไกลกว่าเดิมหน่อย
1: ต้องเผื่อเวลานิดนึงการเดินทาง
0: ใช่ค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าแจ้งเตือนกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวบางคนบอกว่าอ้าวก่อนหน้านี้ฟังรายการอสมทเพื่อชุมชนมีข่าวออกไปแล้วว่าสิ้นเดือน
1: สิ้นเดือนกรกฎาคมสำเร็จแน่นอนนะครับท่านผอ.แขวงบอกไว้เอง
0: แต่ตอนนี้ต้องขยายเวลาไปเพราะเมื่อวานพี่โอเห็นไปเนี่ยโอ้คอสะพานนี่ยังโล่งอยู่เลยนะคะเจ้าหน้าที่คนงานเขายังทำงานกันอยู่เลย
1: วันนั้นที่ผอ.แขวงบอกนี่สิ้นเดือนกรกฎาคมปีหน้าหรือเปล่าครับ
0: ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเอาแบบว่าตอนนี้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร
5: ์2โอ2มุมข่าวโดยโอนนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว
1: กลับเข้ามาในช่วงที่2นะครับ2โอ2มุมข่าวก็ยังมีข่าวในจังหวัดชุมพรที่น่าสนใจหลายข่าวบนที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นั่นเองครับพี่โอครับ
0: ค่ะนะคะก็มาดูข่าวที่เกิดไปเมื่อเสาร์หรืออาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะสำหรับโกดังที่ไปค้นพบนะคะแอร์คอนดิชันแอร์นะคะแล้วก็
1: ทีวี
0: เครื่องปั่นไฟ
1: แล้วก็มีชุดหลอดไฟมีน่าจะเป็นกาวลาเท็กกับพี่โอครับเป็นถังใหญ่ๆนะครับเยอะมากเหมือนกันผมเองก็อยู่ในทีมที่เข้าไปทำข่าวในช่วงที่มีกระแสตอนแรก
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ก็ได้ไปเห็น
1: ครับ
0: สินค้าที่เกิดขึ้นอยู่ในนั้นใช่ไหมคะ
1: เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยก่อนหน้านั้นวันหนึ่งมีคนร้องเรียนว่าแรงงานต่างด้าวนะครับก็มีการเออะเสียงดังวายนะครับชาวบ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปสำรวจในล้องมะพร้าวแห่งนั้นนะครับก็กลายเป็นว่าไปเจอเอาสินค้าซึ่งก็คาดหมายว่าจะเป็นสินค้าที่หลบเลี่ยงภาษีนะครับเพราะว่าอย่างแอร์เนี่ยนะครับเวลาถ้าเราซื้อมาเนี่ยก็ต้องมีตราของการเสียสรรพสามิตใช่ไหมฮะแต่นี่ไม่มีแล้วก็ไปเจอเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่พี่โอครับเยอะมากนะครับก็เหมือนเกือบร้อยตัวแหละนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆพวกหลอดไฟนะครับแล้วก็มีถังกาวนะครับซึ่งเปิดดมตรงนั้นเป็นเหมือนกาวลาเท็กนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้ามือสองเยอะมากครับ3โกดังนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่กรมน.นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารนะครับแล้วก็สัมภาระนะครับเจ้าหน้าที่สัมภาระนะครับก็เข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายไปสำรวจเคลื่อนย้ายไปเขาเรียกว่าไปหาแหล่งที่มา
0: ค่ะ
1: นะฮะใครที่ติดตามข่าวอยู่เนี่ยนะครับก็จะทราบว่ามีการเคลื่อนย้ายเอาไปไว้ที่โกดังของศุลกากรที่สวี
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าก็รอให้เจ้าของสินค้าเนี่ยมาแสดงตัวมาแสดงให้รู้ว่าสินค้าเนี่ยเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เพราะว่าเขามีการเช่า2โกดังนะคะจริงๆแล้วมันหมดสัญญาเช่าไปแล้วนะคะแต่ว่าคนที่มาเช่าเขาก็ยังไม่ขนของออกใช่ไหมคะทีนี้เจ้าของเนี่ยก็อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่
1: ซื้อน้ำมาเลี้ยงด้วยนะฮะเจ้าของ

0: เขาก็ดีมากนะครับเขาก็
1: ค
0: บ
1: ่
0: อ
1: ะ
0: กว่าไม่ใช่ของเขาไงมีคนมาเช่าโกดังเขาอะไรเงี้
1: ใช
0: ย
1: ่เขาก็ไม่รู้ว่า เขามาเช่าเพื่อที่จะไว้สินค้าแบบไหนอย่างไร
0: ครับ
1: นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าดังกล่าวเนี่ยไปอยู่ที่ด่านศุลกากรใช่ไหมคะ
0: ที่สวี
1: ที่สวีนะคะแล้วก็พี่โอก็สอบถามไปที่ทางหน่วยงานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีเจ้าตัวมาแสดงตัวภายใน30วันนะคะสินค้าเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าประมูลเนี่ยต้องประมูลคนใดคนหนึ่งต้องประมูลไปทั้งหมดนะไม่ได้ประมูลเป็นชิ้นนะค่ะอันนี้ทางที่เจ้าหน้าที่เขาให้ข้อมูลมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการแถลงข่าวหรือว่ามีการให้รายละเอียดให้ข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสรุปแล้วเป็นแบบไหนอย่างไรต้องรอติดตามนะคะ
0: เหมือนกับเครื่องปั่นไฟเนี่ยเป็นมือสองนะฮะแต่อย่างอื่นเนี่ยเป็นมือหนึ่งหมดเลยแต่เครื่องปั่นไฟเนี่ยเป็นมือสองนะครับที่น่าสงสัยก็คือเชื่อไหมครับในเครื่องปั่นไฟแต่ละเครื่องเนี่ยน้ำมันเต็มถังทุกเครื่องเลยนะฮะก็คือเหมือนกับมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอะไรสักอย่าง
1: เตรียมพร้อมจะไปปั่นไฟที่ไหนยังไงหรือเปล่า
0: ใช่ครับแต่ทางเจ้าของโกดังเองนะครับเขาก็บอกว่าไม่โอเคกับสื่อบางสื่อที่โพสต์ข่าวออกไปว่าเป็นการเตรียมเพื่อให้เอาไปจัดตั้งศูนย์สแกมเมอร
1: ์
0: หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้ทางเจ้าของโกดังบอกว่าก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องไปรับผิดชอบตรงนั้นนะเขาเป็นแค่เจ้าของโกดังให้เช่าแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นก็อย่าไปกล่าวอ้างว่าเขาเป็นส่วนรู้เห็นกับการตั้งสแกมเมอร์อะไรต่างๆนะครับเจ้าของโกดังเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยว
1: นะ
0: ครับ
1: นะคะก็เอาเป็นว่าอย่างที่แจ้งให้ได้รับทราบกันไปว่าต้องรอ
0: ครับ
1: รายละเอียดข้อมูลนะคะที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นว่ามีกลุ่มคนเนี่ยที่มาอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของสินค้าด้วยนะแต่ว่าเห็นว่าเอกสารหลักฐานเนี่ยยัง
0: ไม่ชัดเจน
1: ยังไม่ชัดเจนก็เลยกลับไปก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรค่ะคุณผู้ฟังรอติดตามข่าวนะคะเพราะว่าคงจะเป็นกระแสข่าวที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจสงสัยกันอยู่พอสมควรนะคะ
0: วันนั้นนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีรถบรรทุกของทหาร
1: นะ
0: ครับมาขนย้ายกันตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงเช้าอีกวันนึงพี่โอครับไม่หมด
1: ม
0: ันเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นของใหม่นะครับแอร์เนี่ยนะครับมีทั้งแบบ 9,000 และ 18,000
1: ก็เครื่องตัวใหญ่นะ
0: ตัวใหญ่แล้วก็ทีวีเนี่ยมีตั้งแต่85นิ้วลงมาจนถึง60นิ้ว50นิ้วนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์หลอดไฟต่างๆโคมไฟต่างๆอีกเยอะเลยนะครับ
1: เสื้อผ้ามือสองเป็นกระสอบอะไรอีกเยอะแยะนะคะมูลค่านี่หลายสิบล้านนะ
0: หลายสิบล้านเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าถ้าคนที่แสดงตัวเนี่ยถ้าไม่มีเอกสารในการนำเข้าถูกต้องก็คือกลายเป็นของหนีภาษี
1: ค่ะ
0: นะครับค่าปรับก็จะคูณ2คูณ3เข้าไปตามแต่ราคาสินค้านะครับ
1: รอติดตามกันต่อไปนะคะคือถ้าไม่มีใครมาแสดงตัวภายใน30วันถ้าเกิดว่านับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เข้าไปดำเนินการจับกุมตรวจค้นนะคะ30วันสินค้าทั้งหมดจะตกเป็นของแผ่นดินนะคะแล้วก็จะมีการประมูลแต่ว่าคุณต้องเตรียมเงินไปประมูลทั้งหมดนะคะประมูลเป็นชิ้นไม่ได
0: ้ตอนแรกคิดว่าทีละชิ้นได้จะไปเอาแอร์สักเครื่องนึงเลยไม่ได้นะครับ
1: ค่ะนะเพราะว่าคือมันก็ต้องทำให้มันถูกต้องอะเนาะค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะคะที่หลายๆคนให้ความสนใจเดี๋ยวต่อกันอีกสักข่าวนึงก่อนนะน้องโอก่อนที่จะไปติดตามสิ่งดีๆที่น่าสนใจจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการนะคะอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรที่เขานะคะผสมกำลังลงพื้นที่รื้อถอนพืชผลอาศินสินปลูกสร้างบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งระยะแล้วก็ป่านาสักอันนี้อยู่ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นในวันนี้ละค่ะ5สิงหาคมนะคะนายรวมศิลป์มาณจงประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรื้อถอนพืชผลอาศินที่ถูกบุกรุกครอบครองในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งระยะแล้วก็ป่านาสักนะคะบริเวณบ้านน้ำลอดน้อยซอย เทพนิมิตหมู่8ตำบลเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรก็มีนายทวีปไทยสวีนายอำเภอสวีแล้วก็นายกเทศมนตรีตำบลเขาทะลุนะคะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาศักดิ์ผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็นำเครื่องมือเครื่องจักรรถแบคโฮนะคะเข้าปฏิบัติการรื้อถอนพื้นที่เป้าหมายก็พบว่ามีการลักลอบปลูกทุเรียนไว้จำนวนมากเลยนะมีการวางระบบน้ำเพื่อการเกษตรขุดสระเก็บ

0: น้ำไว้บนยอดเขารวมถึงปลูกสร้างที่พักชั่วคราวด้วยไม้โดยเจ้าหน้าที่ก็ทำการตัดทำลายหรือถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็พืชผลอาศินทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะปรับสภาพพื้นที่เนี่ยให้กลับมาสำหรับการฟื้นฟูทางระบบนิเวศตามขั้นตอนของทางราชการต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครเห็นที่ภูเก็ตนะน้องโอที่เขาก็ไปรื้อถอนเหมือนกันใช่ไหมคะลักษณะก็จะแบบคล้ายๆกันนั่นแหละคุณผู้ฟังนะคะซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวนะคะก็สืบเนื่องมาจากในอดีตเนี่ยมีการตรวจพบแล้วก็เข้าดำเนินการจับกุมนะคะดำเนินคดีบุกรุกทำลายป่าในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวเนี่ย3ครั้งนะคะเป็นคดีอาญานะคะตั้งแต่ปี61นะก็คือคดีอาญาที่162/2561แล้วก็เมื่อวันที่4มิถุนายน2561เนื้อที่2ไร่2งาน98ตารางวาคดีอาญาที่167/2566เมื่อวันที่14มิถุนายน2566เนื้อที่1ไร่51ตารางวาคดีอาญาที่28/2567เมื่อวันที่31มกราคม2567เนื้อที่3ไร่1งาน45ตารางวารวมเนื้อที่เสียหายทั้งสิ้นนะคะ7ไร่94ตารางวาค่ะเพื่อเป็นการหยุดยั้งไม่ให้เกิดการบุกรุกเพิ่มเติมนะคะสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11สุราษฎร์ธานีจึงได้บังคับใช้กฎหมายตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปีพุทธศักราช2507ก็ได้ออกคำสั่งแล้วก็ประกาศให้ผู้ที่บุกรุกดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาศินออกไปตามระยะเวลาที่กำหนดแต่เมื่อครบกำหนดแล้วกลับไม่มีผู้ใดมาแสดงตนหรือทำการรื้อถอนเจ้าหน้าที่ก็เข้าดำเนินการรื้อถอนตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อคืนสภาพป่าสงวนแห่งชาติต่อไปนะคะ อันนี้เนี่ยแค่เจ็ดไร่เองนะ ดูเหมือนกับไม่เยอะ นะแล้วยังมีพื้นที่อื่นๆที่เยอะกว่านี้อีกใช่ไหมคะเออก็ต้องช่วยกันนะคุณผู้ฟังเป็นหูเป็นตาพี่โอเคยไปปลูกป่าในพื้นที่ที่เขามีการบุกรุกนะโ
1: อครับ
0: เข้าไปไกลอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะในหน้าสัก2ปีมาแล้วนะแล้วก็เคยมีกิจกรรมที่อสมทเราเองก็เคยจัดกิจกรรมปลูกป่าจำได้ไหมคะ
1: ปลูกป่าด้วยหนังสติ๊กรอบนั้นนะฮะ
0: ก็คือเป็นการห่อเมล็ดพันธุ์ด้วยดินเหนียวห่อหุ้ม
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเราเดินเท้าไปที่ท่าแซะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะก็คือมีพื้นที่หลายๆพื้นที่คุณผู้ฟังนะคะที่มีการบุกรุกแล้วก็ทำลายในลักษณะแบบนี้ทั้งที่เป็นขาวบ้างไม่เป็นขาวบ้าง
1: ครับ
0: นะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคือคนในพื้นที่เองเนี่ยต้องคอยสังเกตด้วยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ท่านคนในพื้นที่ท่านจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ป่าสงวน
1: มีเจ้าของไม่มีเจ้าของ
0: ใช่ค่ะดังนั้นท่านแจ้งนะคะพอแจ้งไปหลายๆครั้งแล้วยังไม่ได้รับการดำเนินการแก้ไขเนี่ยถ้าแจ้งภายในจังหวัดไม่ได้นี่แจ้งเข้าไปถึงอะไรอะสำนักนายกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยนะก็ได้นะมันมีช่องทางกันที่แจ้งได้หลากหลายช่องทางนะคะแต่ว่าแจ้งในพื้นที่ก่อนนะคุณผู้ฟังก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าถือว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
1: บางทีการแจ้งในพื้นที่เนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะ
0: บางคนบอกสุ่มเสี่ยง
1: ใช่ครับเพราะว่าแจ้งออกไปเนี่ยบางทีเขาก็ต้องอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนแจ้งแล้วแต่เราเป็นคนแจ้งเนี่ยเราบอกชื่อเราไปเนี่ยชื่อเราจะปลอดภัยหรือเปล่าเราจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันมีช่องทางออนไลน์นะครับการแจ้งโดยไม่ระบุตัวตนอะไรอย่างมันมีอยู่นะครับนะก็ช่วยกันดีกว่านะครับก่อนที่ลูกหลานเราจะไม่มีป่าให้อยู่ให้ดูแลนะครับ
0: ใช่ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
2: หอม
3: เข้มถึงใจ
4: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
5: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
4: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
6: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็มาบอกเล่าสิ่งดีๆนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบกาแฟดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งนะวันนี้ฝากกันเอาไว้ในใจด้วยนะคะสำหรับกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะหอมเข้มกลมกล่อมนะคะจากไร่สู่ถ้วยเลยค่ะกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้านะคะกาแฟเขาทะลุคั่วบดอย่างพิถีพิถันให้รสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมนะคะ

0: การันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวเลยค่ะก็สอบถามได้ที่0936763606ได้เลยนะคะแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะสำหรับปุ๋ย Black Cat ฝากกันเอาไว้ด้วยเพราะว่ามีโปรโมชั่นพิเศษวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายสำหรับยาราที่ซื้อ1แถม1นะคะดังนั้นรีบตัดสินใจกันโดยด่วนเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะปุ๋ย Black Cat ค่ะใช้อย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังเห็นผลกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากข่าวสำหรับกิจกรรมดีๆกันเอาไว้ด้วยนะคะ22สิงหาคมนี้ค่ะบริษัทเกตประธานพรจะมีนะคะการสัมมนาฟรีค่ะให้กับผู้ที่สนใจอยากจะไปรู้ในเรื่องของการดูแลสวนทุเรียนหรือว่า พืชผักต่างๆนะคะสวนต่างๆเนี่ยนะท่านสามารถที่จะลงชื่อแล้วก็แจ้งข้อมูลได้เลยนะคะเพราะว่าเปิดให้ท่านไปสัมมนาฟรีนะคะที่โรงแรมนิพาการ์เด้นนะคะตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปค่ะแล้วก็จะมีการเลี้ยงอาหารช่วงเย็นนะคะมีฟรีคอนเสิร์ตด้วยนะคะสนใจรายละเอียดเนี่ยสอบถามได้ที่บริษัทเกตประธานพรเลยค่ะ0634596939นะคะ0634596939ฝากกันเอาไว้ด้วยค่ะ
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
2: 2โอ2มุมข่าวโดยโอ๋ณรมนและโอ๋นันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mcot Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว
3: กลับเข้ามาในช่วงของ2โอ2มุมข่าวอีก1ช่วงนะครับก็ยังมีข่าวในจังหวัดชุมพรอีกหลายงานนะครับตอนนี้ชุมพรเริ่มมีงานอีกแล้วพี่โอครับ
0: ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่จะมีในเดือนสิงหาคมเดือนนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับก็งานแรกนะครับก็จะมีเรื่องของงานกิจกรรมปั่นจักรยานเรลลี่ท่องเที่ยวชุมพรก่อนนะครับโดยเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้มีการประชุมนะครับที่ตำบลสะพลีนะครับโดยนายกเทศมนตรีตำบลสะพลีนะครับได้เป็นประธานการเปิดการประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายก็คือจักรยานเรลลี่ท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อร่วมวางแผนและสนับสนุนการดำเนินงานตามที่จังหวัดชุมพรนะครับโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรนะครับได้รับมอบหมายจากกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนประจำปี2569นะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยนะครับชื่อว่าปั่นกินเที่ยวชุมแอดชุมพร2นะครับกิจกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนะครับมีเส้นทางปั่นจักรยานรวมระยะทางประมาณ50กิโลเมตรนะครับครอบคลุมพื้นที่อำเภอปะทิวอำเภอเมืองชุมพรนะครับโดยเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกิจกรรมอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองท่าเสม็ดตำบลสะพลีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรจำได้ไหมฮะศูนย์นี้นะครับเคยมีปัญหาอยู่พักมีข่าวอยู่พักหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในวันจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับผู้เข้าร่วมจะได้ปั่นจักรยานสัมผัสธรรมชาติตามจุดและแวะพักจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่จุดที่1บริเวณสะพานชมกวางนะครับภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตำบลบางลึกนะครับจากนั้นขบวนก็จะไปยังจุดที่2บริเวณชายทะเลปากหาดตำบลนาทุ่งนะครับต่อด้วยจุดที่3หาดทุ่งวัวแล่นตำบลสะพลีนะครับซึ่งก็เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนะครับก่อนที่จะสิ้นสุดณศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองท่าเสม็ดนะครับเพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวันและสิ้นสุดกิจกรรมด้วยความประทับใจนั่นเองนะครับ
0: ค่ะก็สนใจก็เที่ยวกันนะคะ
3: ครับ
0: ส่วนอีกงานนึงช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยททชุมพรนะคะเขาก็จะมีงาน Feel on the feeling หรอ at ชุมพรนะคะFeel the ocean energy ใช่พลังแห่งทะเลชุมพรค่ะนะคะจัดในวันศุกร์ที่28สิงหาคมนะคะ5โมงเย็นเป็นต้นไปเนี่ยที่หาดทุ่งวัวแล่นนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นกิจกรรมน่าจะเป็นเรื่องของ งานดนตรีด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ชูอะไรที่มันเป็น

0: สิ่งที่น่าท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรนะคะค่ะก็เป็นว่ามีโอกาสก็เตรียมตัวไปเที่ยวแล้วกัน
1: ครับมีศิลปินดังๆหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่จะมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นใครบ้างเนี่ยนะครับเมื่อวานผมมีข้อมูลอยู่นะแต่ว่าหายไปไหนแล้วนะครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวค่อยมีรายละเอียดข้อมูลเดี๋ยวค่อยมาพูดมาคุยมาแจ้งกัน
1: มีเจอแล้วครับเจอมี AB Normal วันที่28นะครับวันที่29มีเต๋านะฮะเต๋า
0: ไหนคะ
1: เต๋า
0: สมชายนี่เคยมาแล้ว
1: ไม่ใช่นะครับมีอะไรสักอย่างเต๋าทูไอ้สักอย่างนึงนะครับ
0: อ
1: ีกวงหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่30มี Instinct นะครับ3วันนะครับ28 29 30สิงหาคมนะครับ
0: ค่ะก็เตรียมตัวมาเที่ยวนะคะจับจ่ายเลือกซื้ออาหาร ของกินนะคะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าภายในงานเนี่ยจะมีอะไรรูปแบบไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าคงจะเน้นแล้วก็ส่งเสริมนะคะการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเรานะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการประชุมรับฟังความคิดเห็นค่ะการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่1นะคะในโครงการสำรวจและออกแบบถนนสายขอผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งกรมทางหลวงชนบทค่ะก็โดยสำนักฝึกอบรมร่วมกับสำนักสำรวจและออกแบบสำนักงานทางหลวงชนบทที่11สุราษฎร์ธานีและแขวงทางหลวงชนบทชุมพรนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อดำเนินการสำรวจแล้วก็ออกแบบถนนสายขอค่ะผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าวนะคะกรมทางหลวงชนบทก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนค่ะนะคะได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นนะคะการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครั้งที่1นะคะในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมนี้9นาฬิกาถึงเที่ยงนะคะณบ้านกลางสวนรีสอร์ทตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยก็เชื่อว่าท่านต้องไปรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ไปมีส่วนร่วมเสนอแนะนะคะเพราะว่าโครงการถนนสายดังกล่าวเนี่ยมันจะต้องตัดผ่านไปในพื้นที่ไหนจุดไหนอย่างไรกันบ้างนะคะท่านต้องเข้าไปรับฟังความคิดเห็นนะคะเพราะว่าโครงการเนี่ยจริงๆมันก็มีการพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็รอบนี้เนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะดำเนินการกันไปในขั้นตอนไหนแบบไหนอย่างไรนะคะดังนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เส้นทางดังกล่าวนะคะก็ต้องไปดำเนินการกันไปฟังกันนะคะ
1: ครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับมีการเปิดรับสมัครนะครับสำหรับกิจกรรม Walk Run Bike นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในจังหวัดชุมพรนะครับก็จะเปิดรับสมัครกันแล้วนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรนะครับแสงนำไทยแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นั่นเองนะครับเริ่มรับสมัครกันตั้งแต่วันที่4มิถุนายนถึง31สิงหาคมนี้นะครับค่าสมัครประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับ360บาทเยาวชน7ถึง18ปี240บาทนะครับอัตราค่าสมัครรวมส่งไปรษณีย์เนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะอายุต่ำกว่า7ปีเข้าร่วมกิจกรรมฟรีนะครับกิจกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ณลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเผานะครับระยะทางก็คือเดิน5กิโลเมตรและวิ่ง5กิโลเมตรนั่นเองครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวยังพอมีเวลาใช่ไหมน้องโอช่วงนี้เนี่ยอยากจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเตือนภัยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพที่นำบัญชีเงินฝากแล้วก็อีมันนี่ของเยาวชนเนี่ยไปใช้กระทำความผิดเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเป็น70.3% เลยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่มกราปี2568นะคะมีบัญชีเยาวชนที่เอาไปใช้เนี่ย 3,371 บัญชีแล้วก็พอปี69คือข้อมูลเมื่อมีนาคม2569เพิ่มขึ้นเป็นถึง 5,741 บัญชีนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายถึง185ล้านบาทเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะสำรวจสถาบันการเงิน14แห่งในช่วงเดือนมกราคม68ถึงมีนาคม2569นะคะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยดูกันให้ดีๆบางคนรับจ้างเปิดใช่ไหมคะแล้วก็การปรับวงเงินต่อวันสำหรับโอนเงินแล้วก็ชำระเงินผ่านช่องทางดิจิตอลเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบัญชีต่างๆมันจะมีการกำหนดวงเงินนะโอโอนได้ไม่เกินเท่าไหร่สมมติบัญชีพี่โอธนาคารนี้โอนได้ไม่เกินกี่หมื่นใช่ไหมคะถ้าเกิดจะโอนเกินต้องทำเรื่องขอ
1: หรือว่าต้องไปทำอีกหลายอย่าง
0: ใช่ค่ะนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นบัญชี e-commerce ขออภัยค่ะ e-money ถ้าเป็นน้องๆเด็กๆเยาวชนนะคะอายุ10ไม่เกิน12ปีเนี่ยเขาจะให้วงเงินไม่เกิน3,000 บาท

0: นะคะส่วนบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยถอนได้โอนได้ไม่เกิน 5,000 บาทนะคะแล้วก็อายุไม่เกิน18ปีเนี่ยไม่เกิน 10,000 บาทนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องมาดูกำหนดอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็คือถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยโอนเยอะเกินไปมันก็น่าสงสัย
0: มันน่าผิดสังเกต
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะซึ่งการกำหนดวงเงินจากค่าเฉลี่ยของการใช้งานจริงของเยาวชนเขาก็เลยมีมาตรฐานมาให้ในระดับนี้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังก็เอามาพูดคุยแจ้งให้ได้รับทราบกันเพราะว่ามีจริงนะเด็กที่ถูกหลอกแล้วไม่รู
1: ้สุดท้ายโดนดำเนินคดี
0: โดนดำเนินคดีมีเยอะนะคะเด็กๆและเยาวชนน่ะนะคะดังนั้นเนี่ยมีร้านค้าบางร้านเหมือนกันขึ้นป้ายเลยว่ารับแต่เงินสดเท่านั้นไม่รับเงินโอนเนื่องจากกลัวเป็นมิจฉาชีพกลัวเป็นสแกมเมอร์เป็นอะไรต่อมีอะไ
1: ร
0: มีจริงนะ
1: มีจริงแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับร้านไหนไม่รับเงินโอนเนี่ยขายยากอะนะครับ
0: ใช่ค่ะแต่บางร้านเขาขึ้นป้ายเอาไว้เลยนะแล้วเขารับแต่เงินสดจริงๆนะน้องโอ๋นะ
1: พูดถึงเรื่องราวของการแฮกเนี่ยนะครับเมื่อวานใช่ไหมครับที่มีข่าวดังมาว่าเขาแฮกข้อมูลของประชาชนเนี่ยก็คือแฮกข้อมูลโดนแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีนะครับแฮกเข้าไปรู้หมดเลยนะครับว่านายกเนี่ยนะครับหมายเลข13หลักเลขอะไรใช้รถยี่ห้ออะไรทะเบียนอะไรนะครับวันเดือนปีเกิดอะไรนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนเนี้ยโดนแฮกกันหมดเลยนะครับก็คือเขาสามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปทำธุรกรรมได้เลยครับพี่โอครับ
0: ค่ะ
1: มีเลขบัตรประชาชนมีวันเดือนปีเกิดนะครับ
0: อันตรายมาก
1: ก็เอาไปใช้ได้แล้วนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับเพจ Facebook ของหลายๆเพจที่เป็นเพจจากส่วนกลางนะครับก็เปิดเผยบอกว่าขนาดนายกรัฐมนตรียังโดนแฮกเลยแล้วนับภาษาอะไรกับคนอย่างเรานะครับแค่ป้อนทะเบียนรถไปเนี่ยก็รู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของทะเบียนรถคันนั้นแล้วก็ชื่ออะไรนามสกุลอะไรอะไรเงี้ยนะครับออกไปหมดเลยนะครับ
0: นะโอ้เดี๋ยวนี้มันน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าอะไรมันก็ทำกับโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวไงครับนะคะ
1: เมื่อวานนี้ครับพี่โอครับมีเพจของแจ้งเหตุชุมพรนะครับนำเสนอข่าวของผู้ชายคนหนึ่งนะครับแสดงอาการเสพยาเสพติดยาบ้านะครับแล้วก็ลงโซเชียลนะครับแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยเขาก็หวั่นว่าไอ้ที่เหตุเกิดในพื้นที่ตำบลมาบอมฤตนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับก็เกรงกลัวว่าผู้ชายคนนี้นอกจากที่จะไปไลฟ์สดโชว์การเสพยาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างอื่นหรือเปล่านะครับก็กลัวไปนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่สภ.มาบอมฤตนะครับก็มีการติดตามตัวนะครับจนถึงเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับเนี่ยผมได้รับหนังสือเมื่อสักครู่นะครับก็บอกว่าตามที่ปรากฏการณ์ในสื่อโซเชียลแจ้งเหตุชุมพรโพสต์ว่าชาวบ้านในตำบลในตลาดมาบอมฤตผวาหนักชายหนุ่มไลฟ์สดแสดงการเสพยาโพสต์ท้าทายนะครับบางวันเดินโชว์ยาบ้าให้กับชาวบ้านจนชาวบ้านเนี่ยผวาเกรงจะได้รับอันตรายนะครับวอนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาบอมฤตช่วยตรวจสอบด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่5สิงหาคมคือวันนี้นะครับเวลา 10:40 นพันตำรวจเอกชรินทร์ นรงค์น้อยผู้กำกับการสภ.บ้านมาบอมฤตนะครับพร้อมด้วยพันตำรวจโทชยากรศรีสัมฤทธิ์นะครับรองผู้กำกับรวมไปถึงพันตำรวจโทชาติชายมูลลักษ์รองผู้กำกับนะครับได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่สายตรวจสภ.มาบอมฤตร่วมกันตรวจสอบบุคคลที่ได้รับแจ้งในเพจแจ้งเหตุชุมพรนะครับเมื่อเดินทางไปถึงทางสาธารณะหมู่ที่12ตำบลดอนยางนะครับก็พบกับนายปองทิพย์นะครับเดินอยู่คล้ายบุคคลดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวแจ้งวัตถุประสงค์ให้ทราบนะฮะก่อนที่จะสอบถามให้การว่ารับว่าเป็นบุคคลในเพจจริงนะครับได้เสพยาเสพติดในวันเกิดเหตุจริงนะครับจากนั้นจึงได้นำตัวไปตรวจปัสสาวะนะครับแล้วก็มีการตรวจพบฉี่ม่วงนะครับนำตัวไปดำเนินคดีต่อไปนะครับก็แจ้งมาล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองนะครับจากสภ.บ้านมาบอมฤตแจ้งให้ทราบครับ
0: โอ้โหนะคะก็ทำอะไรนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้มันเป็นข่าวกันได้ง่ายเนาะค่ะส่วนอีกข่าวนึงนะพรุ่งนี้ค่ะ6สิงหาคมนะคะเชิญชวนค่ะพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ของอำเภอละแมค่ะไปตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจกได้ฟรีนะคะที่โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามค่ะบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะคะก็จัดโดยสมาคมครูบำเหน็จบำนาญอำเภอละแมนะคะแล้วก็วันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะประชาสัมพันธ์แจ้งเลยค่ะว่าที่ตลาดใต้เคี่ยมอำเภอละแมนะคะเชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดเขียนเรียงความเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

0: ชิงทุนการศึกษารวมหลายรางวัลนะคะตลาดใต้เคียมอำเภอละแมร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอละแมเชิญชวนนักเรียนชั้นประถมปีที่4ถึง6หรือเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีสมัครเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้แสดงความรักกตัญญูตระหนักถึงพระคุณของแม่ผ่านการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์นะคะด้วยการเขียนเรียงความนะคะต้องเขียนเรียงความความยาวไม่เกินไม่น้อยกว่า15บรรทัดนะไม่เกิน20บรรทัดค่ะผู้เข้าประกวดที่มานะคะพร้อมกับครูผู้ฝึกซ้อมเนี่ยก็จะได้รับเกียรติบัตรเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เงินรางวัลชนะเลิศ 4,000 บาทรองอันดับ1 3,000 บาทรองอันดับ2 2,000 บาทรองอันดับ3นะคะ 1,000 บาทแล้วก็มีรางวัลชมเชย5รางวัลรางวัลละ500บาทนะคะจะจัดในวันที่9สิงหาคมนี้ที่ลานวัฒนธรรมตลาดใต้เคียมอำเภอละแมจังหวัดชุมพร 9:00 นเป็นต้นไปนะคะ
1: ครับ
0: เชิญชวนร่วมกิจกรรมดีๆกันได้เลยค่ะ
1: เวลาหมดแล้วนะครับ2โอ2มุมข่าวนะครับเจอกันใหม่วันพุธหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 2โอสองมุมข่าวโดยโอ๋ณรุมนและโอ๋นันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมทชุมพรสองโอสองมุมข่าว
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินย้ำทำตามกฎหมายปมนายแพทย์สารณะยังนั่งประชุมกสทช.ลั่นทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ที่มีนายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ยังคงยืนยันที่จะเข้าร่วมการประชุมอยู่ว่าเรื่องการประชุมบอร์ดกสทช.ก็เป็นเรื่องของกสทช.แต่ตนยังคงยืนยันจะทำตามกฎหมายทุกอย่างส่วนจะยังรอที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบก่อนหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทำตามกฎหมายทุกอย่างไม่มีผิดอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่านายกรัฐมนตรีเตรียมนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าแล้วหรือไม่ภายหลังชื่อนายแพทย์สรณะมีมติจากคณะกรรมการว่าขาดคุณสมบัติพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.นายกรัฐมนตรีตอบเพียงแค่ว่าจะทำตามกฎหมายทุกอย่างสีหศักดิ์เผยเตรียมหารือผู้นำเมียนมาเยือนไทย 6-7 สิงหาคมนี้จับมือปราบสแกมเมอร์ยาเสพติดลงนาม TOR แก้มลพิษแม่น้ำกกนายเสียศักดิ์ภูมิเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่นายมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาจะมาเยือนประเทศไทยวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ว่าจะมีการพูดคุยใน2ส่วนคือเรื่องของประเทศไทยกับเมียนมาที่เป็นการประชุมทวิภาคีและเรื่องชายแดนไทยอยากให้ชายแดนปลอดภัยจากการสู้รบและอยากให้ร่วมมือกันในการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ยาเสพติดและที่สำคัญเราจะลงนาม TOR ตั้งคณะทำงานร่วมกันในการดูแลมลพิษในแม่น้ำชายแดนรวมถึงแม่น้ำกกก็ถือเป็นวาระสำคัญและอีกเรื่องคือการฟื้นฟูการค้าชายแดนส่วนเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาอยากให้เดินหน้าในเรื่องของกระบวนการสันติภาพในเมียนมาการพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยตรงไหนที่ไทยจะช่วยอำนวยความสะดวกก็ยินดีและอีกประเด็นหนึ่งเราดีใจที่เริ่มเห็นความคืบหน้าบ้างเช่นการที่ให้คณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC เข้าไปพบปะนางองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาซึ่งทำให้ประชาคมโลกมีความสบายใจว่านางองซานซูจีได้รับการดูแลมีสุขภาพที่ดีอยู่หวังว่าวันหนึ่งจะได้รับการปล่อยตัวแต่ก็เป็นเรื่องของเมียนมาซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะสร้างบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศเมียนมาให้ดีขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้ร้องเรียนผลการตรวจร่างกายคัดเลือกเข้ารับราชการตำรวจยืนยันพบความผิดปกติของปอดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการตรวจร่างกายของบุคคลภายนอกในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจณโรงพยาบาลตำรวจนั้นขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนว่า

0: ผู้สมัครรายดังกล่าวได้แก่นายวุฒิชัยได้เข้ารับการตรวจร่างกายเมื่อ22กุมภาพันธ์2569ซึ่งจากการตรวจภาพรังสีทรวงอกเอ็กซเรย์ปอดและยืนยันผลเพิ่มเติมด้วย CT สแกนปอดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ผลการตรวจทางรังสีวิทยาพบความผิดปกติของปอดคณะแพทย์จะมีความเห็นให้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากผลภาพรังสีทรวงอกผิดปกติซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศบัญชีแนบท้ายของกฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจต่อมาในวุฒิชัยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายโดยได้นำส่งเพียงภาพรังสีปอดที่ระบุว่าปกติมาแสดงไม่ใช่ TC scan คณะแพทย์ผู้มีอำนาจพิจารณาจึงได้ร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงอีกครั้งเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569และมีคำวินิจฉัยยืนยันผลการตรวจร่างกายตามเดิมคือไม่ผ่านการตรวจร่างกาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
10: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะช่วงของยามบ่ายสุขใจไปกับเพลงนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันโดยโอนรุมนค่ะและที่นี่นะคะ Mcord Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะ2คลื่นความถี่ค่ะคุณผู้ฟังฟังครอบคลุมชัดเจนในพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะบางส่วนของประจวบคีรีขันธ์ระนองแล้วก็สุราษฎร์ธานีด้วยค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะคะด้วยงานเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตค่ะนะบางทีมีผสมผสานมาด้วยนะขอแบบเวลามีสตริงมีลูกกรุงมาด้วยนะคะแต่ว่าอย่าขอมาเยอะนะคุณผู้ฟังก็เน้นมาที่งานเพลงลูกทุ่งนะคะให้ได้ฟังกันผ่อนคลายสบายใจกันค่ะในยามบ่ายๆเปิดรายการด้วยเพลงของคุณสิริพรอำไพพงษ์กันไปเรียบร้อยนะคะพี่เขียวนะคะน้ำในคลองช่วงนี้น้ำในคลองเยอะไหมเพราะว่าหลายๆพื้นที่นะคะฝนอาจจะตกนะคะตกหนักตกน้อยตกเบา

กันไปแตกต่างกันไปนะคะอ่ะพี่เขียวขอเพลงน้ำในคลองของคุณดาวบ้านดอนมานะคะแล้วก็พี่แป้นหมูสามแหลมทรายขอเพลงชู้ทางใจของน้องอันดานะคะแล้วก็ฝากเตือนค่ะสำหรับแฟนๆรายการที่เปิดวิทยุนะคะคือวิทยุบางเครื่องบางคนยังมีเสาใช่ไหมคะเอาเสาขึ้นเนี่ยเดี๋ยวพอฝนตกฟ้าร้องเนี่ยกลัวฟ้าลงใช่ไหมคะเอาเสาลงก็ได้ยังไงก็ฟังชัดใช่ไหมคะขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะพี่แป้นเขาแนะนำมาเป็นห่วงเป็นใยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเป็นแนวลูกทุ่งอมตะสักเพลงนึงสำหรับเพลงนี้น้ำในคลองค่ะ

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเพลงจบไปแล้วนะคะกำลังคุยกับพี่หนุ่มหมูสองขันเงินยังฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่ต้องมาเปิดสายหน้าไมค์กันก่อนนะคะกับในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ช่วงนี้เลยค่ะ
1: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network
0: เอาละค่ะมาแล้วนะคะสายแรกค่ะรายงานตัวเลยจ้าสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับน้องโอครับ
0: โอ้โหมาทั้งเช้ามาทั้งบ่ายเลยนะคะพี่แดง
2: ก็ผมก็ทำงานบ้างแล้วคนแก่ๆนี่น้องโ
0: อคนแก่ๆว่างเหรอคะ
2: อ๋อไม่ว่างเลยเพื่อนชวนไปกินข้าวก็น่าลำคาญแล้ว
0: งงเลย
2: ผมไปกินข้าวบ้านเพื่อนเพื่อนเนี่ยหลานว่าแล้วว่าทำไมใช้ครกด้วยเหรอวะพ่อเฒ่าวะ
0: อะไรอ่ะใช้ครกเหรอใช้ครก
2: ใช้ครกแกต้องทิ้มแม่มันกินครับ
0: อ๋อกินหมากเลยต้องตำหมาก
2: ไม่ปลาเค็มครับ
0: ปลาเค็มเนาะไม่มีฟันเคี้ยวแล้วใช่ไหมคะ

0: ร้องเพลงอะไรคะ
1: อยากจะร้องเพลงหนูไม่เอาครับ
0: หนูไม่เอา
1: ครับ
0: ฉบับของ
1: ของใครก็ได้ให้น้องโอเลือกได
0: ้ของใครของใครก็ได้นะโอเคได้เลยค่ะ
1: มอบไปสถานะนำรถลงบักในเมือง
0: ค่ะ
1: แล้วคุณเขียว
0: ค่ะ
1: แล้วคุณหมู่สองแล้วน้องสาวในเมืองชุมพรด้วยแล้วทุกเสียงทุกสายด้วยครับ
0: โอเคเดี๋ยววันหลังโอไปแถวแถวหน้าโรงพักในเมืองใช่ไหม
1: แล้วก็ได้ใช่ครับ
0: ร้านข้าวนะร้านข้าวน้องเหมียนะ
1: สาวเมียสาวเมีย
0: สาวเมียแล้วก็ลงชื่อพี่แดงนะไปกินแล้วโอลงชื่อพี่แดงนะ
1: ได้ก็ได้ครับได้ตัวผมนั่นตาไม่ออกครับ
0: อะไรก็ไม่รู้โอเคขอบคุณค่ะกลัวน้ำตาจะออกใช่ไหมแหมแซวเล่นนานๆจะไปสักทีโซนนั้นแถวนั้นนะไม่ค่อยได้ไปบ่อยหรอกนะคะกลัวจะต้องโดนจ่ายตังค์แน่เลยพี่แดงคนใหม่เนี่ยสายที่สองสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะน้องโอ
0: สวัสดีค่ะสายนี้จากสาวพี่สาวในเมืองหรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: พี่ส้ม
2: พี่ส้มค
0: ่
2: ะ
0: พี่ส้มปทิวนะคะ
2: หย
0: ุ
2: ดไป
0: 2
2: ว
0: ัน วันนี้ปทิวฝนตกไหมคะ
2: ตกค่ะ
0: ตกนะตกหนักตก
2: แต่ไม่มากค่ะ
0: ตกไม่มากนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะดูแลสุขภาพแล้ววันนี้เลือกเพลงอะไรดีเอ่ย
2: อดีตรักริมโขง
0: อดีตรักริมโขงฉบับของ
2: ดอกอ้อทุ่งทองค่ะ
0: ของคุณดอกอ้อนะจ๊ะ
2: ค่ะ
0: โอเคค่ะ
2: มอบให้ทุกคนแล้วก็สายเมื่อกี้ด้วยนะคะ
0: จ้าพี่แดงคนใหม่แกชอบพูดอะไรขำๆนะคะ
2: ไม่เป็นไรฟังได
0: ้โอเคฟังได้ฟังพอเข้าใจเนาะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จ้าขอบคุณค่ะ
2: ด้วยนะคะ
0: ได้เลยค่ะพี่ส้มขอบคุณนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะมาเสียงหวานมากนะคะสำหรับพี่ส้มปทิวค่ะสายที่สามมาต่อได้เลยจ้าสายที่สามจะมาจากที่ไหนเนาะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: จ
0: ้
3: า
0: สวัสดีจ้าสายนี้จาก
3: นาไปยัง
0: น
3: ะคะ
0: โอเคตอนนี้เริ่มมาทันแล้วเนาะ
3: วันนี้เอาหักคอไอเท่งนี
0: ่หักคอไอเท่ง
3: หักคอไอเท่ง
0: แล้วไอเท่งอยู่แถวไหนอ่ะ
3: ไม่ร
0: ู้
3: ถ้าเจอก็หักคออะไร
0: เนาะโอ้ยน่ากลัวจังเลย เอาเพลงนี้ให้ใครบ้างคะ
3: ให้ทุกเสียงทุกสายที่เราฟังอยู
0: ่อ๋อโอเคได้เลยจ้า
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วหักคอยเท่งแหมโหดจริงๆนะคะใครชื่อเท่งนี่สะดุ้งเลยเนาะสายที่4สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายนี้จากไหนจ้าสวัสดีค่ะค่ะพูดดังๆหน่อยค่ะได้ยินไหมเอ่ย
4: ได้ยินค่ะพี่ก็พูดด
0: ัง
4: แล้วนะ
0: อ่ะโอเคเสียงดังฟังชัดแล้วอ่ะพี่สาวในเมืองเหรอคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: วันนี้ในเมืองฝนตกหรือยังจ้ะในเมืองชุมพร
4: ตกแล้วตกแล้วแล้งแล้ว
0: ตกแล้วแล้งแล้วตกตลอดเลยเนาะไม่รู้ตกยังไงเนี่ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวแล้งไปแล้วเห็นว่าบางที่ก็ตกบางที่ก็ไม่ตกหน้าแถวหลังสวนน่ะ
4: เขาไปจากชุมพรนี่แหละ
0: นะเดี๋ยวเอาไปตกอีกใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เอาโอเควันนี้เลือกเพลงอะไรดีจ๊ะ
4: ขอมันมีอยู่สองเพลงอยากได้ว่าเพลงอะไรดีองค์เดียวในโลกกับโบอะไรนะอะไรรักแสลงใจอย่าโบแรงแสลงใจ
0: เอาแล้วสรุปเอาเพลงไหนดีอ่ะ
4: เอา
0: โบแดงนะคะโบแดงแสลงใจค่ะถ้าเป็นโบสีอื่นเนี่ยไม่เป็นไรค่ะถ้าเห็นโบแดงไม่ได้เลยเน
4: า
0: ะ
4: ไม่ได้นี่โบมาก
0: แสลงใจ อ้าวโอเครอฟังค่ะ
4: สาม อสีแดงรู้สีเขียวแล้วก็น้องส้มแล้วก็ทุกคนที่ฟังเลยแล้วก็พิเศษสุดเลยเนาะ
0: ค่ะ
4: ก
0: ับ
4: น้องโ
0: อขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็มีทั้งพี่แดงพี่เขียวพี่ส้มแล้วนะคะแฟนรายการโอ๋ยังมีสีอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะ

รีบมาแสดงตัวแล้วก็รายงานตัวกันหน่อยนะสายสุดท้ายแล้วสวัสดีค่ะสุดท้ายแล้วจ้าจากไหนจ้าสวัสดีค่ะ

0: ซึ่งสายนี้จะเป็นใครนะคะอ่ะมันลุ้นกันค่ะสายนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับพี่โอ๋
0: อ้าว
1: เป็นเพลงครับสายที่5นะครับ
0: สายที่5ค่ะน้องน้องติ๊ก
1: ครับน้องติ๊ก
0: น้องติ๊กหลังสวนนะคะเขาบอกว่าฝนกำลังจะไปแถวหลังสวนน่ะฝนจากในเมืองชุมพรกำลังจะไป
1: มันไม่มาถึงครับมันออกทะเลหมดเลย
0: มันออกทะเลเหรอแต่แล้วแถวแหลมทรายเขาฝนไปถึงแล้วนะ
1: ครับใช่มันมีโปรยปรายนิดๆเนี่ยมันเหมือนฝนเป็นหวัดอ่ะครับ
0: อ๋อฝนเป็นหวัดโปรยปรายอ่ะเพลงที่ขอไว้คือเพลง
1: เปลี่ยนเพลงเป็นเรือนหอน้ำตาครับ
0: โอ้โหเรือนหอน้ำตาอีกแล้วมีแต่ความเศร้าทั้งนั้นเลยนะ
1: มันก็คือหน้าฝน
0: เลยอ๋อหน้าฝนนะโอเคหน้าฝนก็ต้องฟังเรื่องของน้ำตาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเกี่ยวกันไหมเนี่ย โอเคขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดี
0: สวัสดีค่ะค่ะไปแล้วครบค่ะคุณผู้ฟัง5สายของเรานะคะในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
2: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่นี่ MCOT Radio Network

ไม่เอาคนมีแฟนค่ะอยากได้คนโสดๆนะคะมีไหมคนโสดอยู่แถวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาคุณผู้ฟังฟังกันต่ออีกสักเพลงนึงละกันค่ะอดีตรักริมโขงเอาเพลงนี้

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพร

0: เหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมน

เห็นโบแดงแล้วแสลงใจนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องตามไปต่อเลยค่ะหักคอไอ้เท่งไปเลยเนาะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเป็นเพลงที่คุณแนะนำกันเข้ามานะคะกับช่วงของสุขใจไปกับเพลงฟังเพลงกันต่อเลยค่ะ

ักจนน่ากลัวมากเลยค่ะหักอยู่นั่นแหละนะคะเป็นงานเพลงสนุกสนุกค่ะยามบ่ายๆแบบนี้จะได้ไม่ง่วงเหงาหานอนกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงนี้ค่ะก็วันนี้วันพุธนะคะพุธที่5สิงหาคม2569นะคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของพุธแรกของเดือนนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะมาพูดคุยกันนะคะส่งต่อค่ะให้กับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้เรื่องหมูๆค่ะคุณผู้ฟังทำไมถึงเป็นเรื่องหมูๆเรื่องหมูไว้ใจเราได้เลยที่ร้านหมูทองหลังสวนนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้หมูสดคุณภาพดีราคาสบายกระเป๋าค่ะแนะนำร้านหมูทองหลังสวนนะคะซึ่งร้านหมูทองเนี่ยจำหน่ายหมูสดใหม่ทุกวันเลยคัดสรรคุณภาพเนื้อแน่นสดสะอาดนะคะสำหรับจะไปประกอบอาหารในครัวเรือนค่ะหรือจะเป็นร้านอาหารนะคะร้านหมูกระทะค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการลดต้นทุนคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยมีเลือกครบเลยค่ะหมูชิ้นหมู3ชั้นหมูสับกระดูกซี่โครงส่วนต่างๆตามต้องการราคาย่อมเยาด้วยคุ้มค่าคุ้มราคานะคะถูกถึงถูกที่สุดเลยค่ะกับร้านหมูทองหลังสวนนะคะให้คุณช่วยลดต้นทุนค่ะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะร้านหมูทองบริการหั่นสับตามออเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็ส่งตรงถึงที่

ที่ประหยัดเวลาค่ะไม่ต้องเสียเวลามาเดินตลาดเองนะคะแค่โทรสั่งผู้จัดการร้านน้องบีค่ะยินดีต้อนรับนะคะรับออเดอร์กันอยู่ในช่วงนี้ใครที่อยู่ในพื้นที่หลังสวนหรือว่าใกล้เคียงค่ะแวะไปเลือกซื้อหรือสอบถามกันได้เลยที่ร้านหมูทองหลังสวนนะคะใกล้ตลาดสดเทศบาลเมืองหลังสวนอวยชัย2ค่ะหรือว่าเยื้องๆนะคะตรงกันข้ามกับร้านพัดนั่นเองค่ะหมูสดสะอาดคุณภาพดีราคาเป็นกันเองนะคะต้องร้านที่หมูทองหลังสวนค่ะนะสอบถามกันได้เลยค่ะที่น้องบีผู้จัดการร้านนะคะ0964188761นะคะ0964188761นะคะเราเปิดกันตั้งแต่เช้าแล้วคุณผู้ฟังนะคะก็สอบถามกันไปได้เลยพร้อมบริการค่ะคุณผู้ฟังอ่ะส่งเรื่องราวดีๆกันไปเรียบร้อยยังเหลืออีกหนึ่งเพลงค่ะเรือนหอน้ำตานะคะสำหรับเพลงนี้น้องติ๊กค่ะน้องติ๊กหลังสวนนะคะแนะนำมาค่ะแหมเพลงเศร้าๆนะคะสำหรับเพลงนี้เรือนหอน้ำตาแล้วก็ยังมีเพลงที่พี่แป้นถามมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะชูทางใจของคุณอันดาเนี่ยเพลงนี้เจอแล้วสายจากหมู่7หาดยายค่ะขอใจแลกเบอร์โทรนะพี่หนุ่มหมู่2หันเงินขอเพลงใจอ่อนของคุณฝนธนสุนทรแล้วก็พี่น้อยขอแม่เลค่ะขอเพลงสวดมนต์ขอแฟนก็เลยถามไปว่าสวดบทไหนดีถึงจะได้แฟนนะคะพี่น้อยบอกว่ารุ่นนี้นี่คงจะไม่ได้แล้ว ยังให้กำลังใจค่ะนะยังให้กำลังใจอยู่นะแล้วก็พี่อิดค่ะพี่อิดรักขาวนะคะฝากความคิดถึงพี่น้อยขอแม่เลด้วยนะคะก็ส่งข้อความส่งเสียงทักทายกันไปนะคะเรือนหอน้ำตาของคุณสายันสัญญาค่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนนะ

เป็นหนึ่งเพลงฟังเพราะๆสบายๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีค้างอยู่อีกอ่ะสำหรับเพลง อะไรนะขอใจแลกเบอร์โทรใจอ่อน

แล้วก็สวดมนต์ขอแฟนนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยฝากกันเอาไว้สำหรับใครที่อยากจะได้เครื่องฟอกอากาศนะคะจะอยู่นอกบ้านในบ้านค่ะหลายคนรู้สึกว่าอากาศมันหนักใช่ไหมฝุ่นควันมันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหาเหล่านั้นเนี่ยจะหมดไปนะคะเพราะเราขอเสนอคาจิวะค่ะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกค่ะที่ช่วยให้การหายใจเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันค่ะแล้วก็กลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายปรับแรงลมได้3ระดับนะคะเบากลางแรงได้หมดเลยค่ะตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลค่ะแล้วก็นอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้ในเวลานอนจะกลางวันกลางคืนคาชิวะเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่นะคะและที่สำคัญค่ะใช้ไส้กรองระบบเฮปานะคะช่วยเก็บฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามีโปรโมชั่นราคาพิเศษ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองฟอกนะคะแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะรีบโทรแล้วก็สอบถามได้เลยที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะมีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะฝากกันเอาไว้ค่ะเรื่องราวดีๆของเราในช่วงนี้กับเวลาที่ไล่หลังมาเรื่อยๆแล้วใจอ่อนไม่ทันค่ะพี่หนุ่มหมู่2นะคะวันหลังต้องมาให้เร็วกว่านี้เพราะว่ามาเป็นสายที่5แล้วเนี่ยไม่ทันนะคะไปฟังเพลงจากหนุ่มมูเจ็ดหัดยายกับเพลงนี้ขอใจแลกเบอร์โทรจังหวะสนุกสนานนะคะส่งท้ายกันไปก่อนในช่วงนี้วันนี้นานาสารพันสาระไม่มีนะคะเวลาไม่ทันค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะกับดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับโอนรุมนค่ะลาคุณฟังกันไปก่อนในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรียังไม่ทราบทอ.เตรียมเชิญขึ้นบิน F-16 ชี้ร่วมฟังบรรยายขีดความสามารถของทัพหลังรัฐบาลเร่งจัดงบกลางสนับสนุนยันไม่ได้แสดงเขี้ยวเล็บไม่มีขอบินดูชายแดนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกำหนดการตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งขึ้นเครื่องบินร่วมบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 ในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าเป็นเรื่องที่กองทัพจะบรรยายสรุปเรื่องความมั่นคงการซ้อมและการเตรียมความพร้อมซึ่งตอนนี้ตนยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะมีการขึ้นบินอะไรหรือไม่ส่วนที่มีการเปิดเผยกำหนดการว่านายกรัฐมนตรีจะขึ้นบินเครื่องบิน F-16 เพื่อสำรวจชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีอุทานว่าอุ๊ยขณะนี้ยังไม่ได้มีเวลาดูกำหนดการแต่สาระคือไปดูการเตรียมความพร้อมของกองทัพเนื่องจากรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางเพื่อการเตรียมความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพในช่วง10เดือนที่ผ่านมาอีกทั้งฝ่ายกองทัพอยากให้ได้ไปเห็นว่าสิ่งรัฐบาลได้เห็นชอบไปทั้งเรื่องของแนวทางยุทธวิธีและงบประมาณได้รับการนำไปปฏิบัติออกมามีรูปแบบอย่างไรจึงได้เชิญให้ไปรับฟังการบรรยายส่วนจะเป็นการแสดงแสนยานุภาพของรัฐบาลไทยให้อริราชศัตรูได้เห็นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้เป็นการแสดงอะไรเป็นเพียงการประชุมลับอยู่แล้วส่วนจะขึ้นเครื่องบินขับไล่ F-16 นายอนุทินกล่าวว่าหากจัดมาแล้วไม่ผิดระเบียบและมีความปลอดภัยแล้วแต่กองทัพเพราะคิดว่ากองทัพคงเห็นการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อความมั่นคงของกองทัพในเรื่องของการปกป้องบ้านเมืองซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้มีความมั่นใจเมื่อต้องไปเจรจากับผู้อื่นวรสิทธิ์ยันสรุปจบในวันนี้ปมถอดถอน 5,925 รายชื่อโกงสอบท้องถิ่นก่อนส่งกกลางและกจังหวัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการถอดถอนบัญชีรายชื่อ 5,925 รายที่พบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 ว่าจะมีการสรุปในการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.วันนี้และส่งเข้าคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่งท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นก็ส่งตามลำดับไปให้กจังหวัดทางจังหวัดก็ส่งไปให้อปท.ดำเนินการต่อให้เสร็จสิ้นในส่วนของนายปกรณ์ นินทภพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโดยรายงานผลการตรวจสอบข้อที่จริงและข้อแนะนำทางกฎหมายกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าเห็นมีคุยกันอยู่แต่ในการประชุมกสท.ช่วงบ่ายวันนี้จะได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินการกับคนกลุ่มนี้ด้วยส่วนการประชุมคณะกรรมการกกลางในวันพรุ่งนี้นายวรสิทธิ์เปิดเผยว่าตนจะเป็นประธานการประชุมเองเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลเป็นประธานแทนอยู่แล้วจีนปล่อยดาวเทียมอัจฉริยะสู่อวกาศจีนประสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมไฮเปอร์สเปกตรัมซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจพื้นผิวโลกที่ติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงพิเศษ2ดวงได้แก่ Orientan Smart IO1 และ O2 ขึ้นสู่วงโคจรที่กำหนดอย่างแม่นยำด้วยจรวด

0: ส่งสมาร์ทดราก้อน3จากฐานปล่อยกลางทะเลนอกชายฝั่งเมืองไหหยางมณฑลซานตงดาวเทียมทั้ง2ดวงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกลุ่มดาวเทียม Oriental Smart Eye ซึ่งตั้งเป้าส่งดาวเทียมอัจฉริยะความละเอียดสูงกว่า200ดวงขึ้นสู่อวกาศภายในปี2030เพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลจากอวกาศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
12: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
13: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
14: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
10: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

วัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับพบกันตรงกับวันพุธที่5สิงหาคม2569บรรยากาศในช่วงบ่ายๆนะครับฟังเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆกัน3ชั่วโมงรวดในวันนี้นะครับโอ้นันทวัฒน์พุทธกำเนิดดูแลกันพร้อมทั้งบริษัทโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับวันนี้ที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเป็นกำลังใจทางด้านเสียงเพลงให้กันในบรรยากาศบ่ายๆอย่างนี้นะครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกพรำๆลงมาในหลายๆพื้นที่นะครับตกช่วงบ่ายร้อนอีกแล้วนะครับฝนตกๆใหม่ๆนะครับบางทีถนนลื่นนะครับการใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับดูแลกันตรงนี้ด้วยความห่วงใยจากบริษัทโตโยต้าชุมพรนะครับเก็บความหลายใจไปใช้ที่อื่นนี่คืองานเพลงแรกที่นำมาฝากกันตรงนี้นะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับเพลงที่คุณชื่นชอบเพลงที่คุณอยากจะฟังนะครับอยู่ดูแลกันตรงนี้2ความถี่เหมือนเดิมนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.netMCOT Radio Network
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
3: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
0: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
2: จิ๊กโกยามบ่าย
0: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ขอกำลังใจนะครับเป็นเพลงของหนูเล็กกากางานเพลงเพราะที่ถูกขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับจะได้ฟังกันเรียบร้อยกับชิโกยามบ่ายช่วงนี้ขอบคุณ Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเวฟ 110i เวฟ125i Scoopy PCX นะครับ Giono ใหม่ล่าสุดด้วยนะครับมีเป็นลิมิเต็ดออกมาไม่กี่คันในไทยด้วยนะครับยังไงก็รอจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับวันนี้ดาวน้อยผ่อนสบายดาว0บาทก็มีนะครับที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองครับจะได้ไหมสักทีก็ยังดีเอาละครับในช่วงท้ายชั่วโมงแรกตรงนี้มีเพลงที่ค้างอยู่เมื่อสักครู่นะครับมีห้องนอนคนจนด้วยนะครับสายันสัญญาแล้วก็อีกหนึ่งเพลงที่แนะนำกันเข้ามารอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจัดให้ฟังในช่วงปิดเบรกนี่แหละนะครับหลังจากนั้นพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักแป๊บหนึ่งเหมือนกันนะครับชั่วโมงหน้ากลับมายังมีเพลงเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันต่อนะครับอยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงรวดกับเพลงไทยลูกทุ่งช่วงของจิโก้ยามบ่ายวันนี้

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา16นาฬิกา Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีตรวจความเรียบร้อยพิธีต้อนรับมิงออนไลน์เยือนไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงมาบริเวณสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อตรวจความเรียบร้อยในพิธีต้อนรับพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานนาธิบดีเมียนมาที่จะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมโดยนายกรัฐมนตรีพยักหน้ายืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมถามผู้สื่อข่าวว่ามีอะไรแนะนำหรือไม่พร้อมบอกว่าจะต้องมีการปูพรมแดงเพื่อให้การต้อนรับก่อนจะเดินทางกลับไปปฏิบัติภารกิจที่ตึกไทยคู่ฟ้าสำหรับกำหนดการวันพรุ่งนี้เวลา 10:20 นจะมีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้น 10:30 นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณโถงบันไดในตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามในสมุดเยี่ยมก่อนจะหารือคณะเล็กณห้องสีงานช้างตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นจะเป็นการหารือโฟร์ไอที่ห้องประชุมชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าและหารือเถิดคณะที่ห้องสีเขียวก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจพร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีและในช่วงค่ำของวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีจะเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีอุทยานเร่งติดตามเสือทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยแคแข้งย้ำยังอยู่ในป่าลึกห่างชุมชนนายอัตพลเจริญชันสาธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนางชยาพรอามรดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ซึ่งลงพื้นที่ติดตามกรณีนายศักรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจึงได้สั่งการให้ปิดพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งติดตามและระบุตัวเสือที่คาดว่าเป็นสัตว์ที่ตัวก่อเหตุพร้อมกับได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการและสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำติดตั้งกล้องดักถ่ายในบริเวณที่คาดว่าเสือจะกลับมาใช้พื้นที่เพื่อยืนยันตัวสัตว์และติดตามพฤติกรรมก่อนจะดำเนินการตามหลักวิชาการรวมทั้งดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกจากการประเมินเบื้องต้นเสือตัวดังกล่าวเป็นเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็นพื้นที่ป่าลึกและอยู่ห่างไกลจากชุมชนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบตามหลักวิชาการขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นิรัตย้ำตัวเลขคนโกงสอบท้องถิ่น 5,925 รายไม่เปลี่ยนแปลงยืนยันผู้สอบได้โดยสุจริตรอแจ้งภายในสิงหาคมนี้นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นเปิดเผยก่อนการประชุมกสทว่าการประชุมวันนี้จะนำผลการหารือจากการประชุมวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีการแบ่งกลุ่มของผู้สอบทั้งหมด3กลุ่มมาพิจารณาในกสทวันนี้โดยกลุ่มแรกผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตจะพิจารณาแนวทางว่าหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีการแก้ไขคะแนนที่มีการบรรจุไปแล้วจะทำอย่างไรจะเลิกจ้างหรือให้ออกจากราชการหลังจากนั้นจะแจ้งไปยังกอจังหวัดเพื่อให้จัดทำมาตรการก่อนจะส่งไปยังท้องถิ่นรวมถึงผู้ที่สอบผ่านแต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นจะมีแนวทางอย่างไรนายนิรัตน์กล่าวว่า1เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ติดขัดอะไรหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีก็ได้มาจัดการหลังคดีล่าช้าปัญหาภายในสถ.ที่สะดุดส่วนคดีก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปย้ำว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดของนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นคนละส่วนกับของกสถ.โดยของนายประกรณ์จะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแต่ที่สถ.จะต้องดำเนินการคือการบริหารจัดการการสอบการบรรจุอย่างไรทางนี้นายนิรัตย้ำว่าบุคคลที่สอบได้โดยสุจริตและรอการบรรจุจะมีการแจ้งภายในเดือนสิงหาคมนี้พร้อมยืนยันว่าตัวเลขผู้ทุจริตสอบยังอยู่ที่ 5,925 ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
10: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได
11: ้ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
13: โกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพรจิ๊กโก

มันแคนแกนคูนนะครับนี่คืออยากมีที่จอดใจนะครับเพลงแรกในชั่วโมงที่2ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับยังมีเพลงเพราะให้ได้ฟังกันต่อเนื่องนะครับ3ชั่วโมงรวดกับชิโกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่โคยามบ่ายชั่วโมงนี้โดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรบำรุงต้นหรือจะเป็นสูตรเร่งดอกบำรุงผลก็มีจำหน่ายที่สอทรัพย์ไพศาลบนวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาละครับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากต่อเนื่องกันเอกชัยศรีวิชัยนะครับกลิ่นแก้มหนางครับ

มนแคนแกนคูนอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือคิดฮอดทุกคนนะครับเพลงที่แนะนำกันเข้ามาทาง0776415 67นะครับที่โกย่ามบ่ายโดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงสนับสนุนรายการในชั่วโมงนี้ครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: ติ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาห์ในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ครั้งหนึ่งที่บึงกาฬนะครับเป็นเพลงของสิริพรอำไพพงศ์นะครับนี่คือเพลงเพราะที่นำมาฝากกันในช่วงของท้ายชั่วโมงที่2กับจิโกยามบ่ายอยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับรวมไปถึงขอบคุณไปถึงผู้สนับสนุนรายการด้วย The Beat Resort and Resident นะครับวันนี้จัดสัมมนาที่ไหนดีต่อใจผู้เข้าร่วมประชุมนะครับแนะนำที่นี่เลย The Beat Resort and Resident เป็นสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมให้บริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับมีห้องทากิทากิมีพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง250ท่านเลยทีเดียวสามารถปรับรูปแบบห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยนะครับมีร้านคาเฟ่บิสโต้ตอตูพร้อมให้บริการช่วงพักเบรกนะครับทานอาหารของหวานและเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาบรรยากาศสบายๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยความประทับใจนั่นก็คือห้องพักวิวทะเลและวิวสวนนะครับห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับวันนี้มีพร้อมแล้วที่ The Beat Resort and Residence ชายทะเลปะทิวนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับหมายเลขโทรศัพท์0654313005นะครับ0654313005 The Beat Resort and Residence นั่นเองนะฮะนี่คือเรื่องราวดีๆที่สนับสนุนรายการกันในช่วงเวลาของรายการจิโกยามบ่ายในชั่วโมงที่2ตรงนี้นะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ104.75 เมกะเฮิรตซ์มีเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับโดยเฉพาะวันพุธอย่างนี้ฟังกันจุใจกับเพลงไทยลูกทุ่ง3ชั่วโมงรวดกันเลยทีเดียวนะครับก็มีหลายๆท่านที่แนะนำเพลงมาแล้วก็ได้ฟังเพลงตามคำขอแล้วต้องขอบคุณด้วยนะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาขอเพลงกันเดี๋ยวไปปิดเบรกนะครับมีงานเพลงเพราะที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับนั่นก็คืองานเพลงของณัฐไมทองคำนะครับชื่อเพลงว่านางฟ้าตาน้ำผึ้งเอาเป็นว่าเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วเราพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อนะครับ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สักครู่เดียวครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17:00 น. Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองครม.เห็นชอบร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมากระชับความร่วมมือทุกมิติเพื่อประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการมือภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นร่างแถลงการร่วมจึงไม่เป็นส่วนที่สัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ทั้งนี้หากมีการแก้ไขร่างแถลงการร่วมในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกรวมทั้งให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยนักวิชาการชี้ส้มเปิดดีลคุยแดงเขียวกระทบความชอบธรรมพรรคประชาชนหากร่วมรัฐบาลสวนทางคำขวัญมีเราไม่มีเทารองศาสตราจารย์โอลันทินปางเดียวนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวิเคราะห์กระแสความเป็นไปได้ที่พรรคประชาชนอาจจับมือกับพรรคเพื่อไทยและพรรคกล้าธรรมจัดตั้งรัฐบาลหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าหากเกิดขึ้นจริงพรรคประชาชนจะต้องเผชิญกับคำถามสำคัญเรื่องความสอดคล้องระหว่างคำพูดกับการกระทำและอาจกระทบต่อความชอบธรรมทางการเมืองที่สั่งสมมาพรรคประชาชนสร้างฐานสนับสนุนจากภาพลักษณ์ของการเป็นพรรคการเมืองแนวใหม่ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์พร้อมประกาศจุดยืนผ่านคำขวัญมีเราไม่มีเทาซึ่งไม่ได้เป็นเพียงวาทกรรมการหาเสียงแต่เป็นคำมั่นทางการเมืองที่ใช้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าพรรคจะไม่ประนีประนอมกับการเมืองที่เคยวิพากษ์วิจารณ์หากท้ายที่สุดพรรคประชาชนตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับพรรคที่เคยถูกวิจารณ์หรือเคยประกาศไม่ร่วมงานด้วยยอมต้องอธิบายให้สังคมเห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นอย่างชัดเจนเพราะคำอธิบายเรื่องการประนีประนอมทางการเมืองเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะรักษาความน่าเชื่อถือของพรรคต่อไปนักธรณีฟันธงดินยุบภูผาม่านเป็นภัยธรรมชาติเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานพร้อมนักธรณีวิทยาเข้าตรวจสอบกรณีเกิดดินยุบเป็นหลุมลึกในพื้นที่บ้านวังเจริญตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นพบหลุมยุบมีขนาดรัศมีกว้างจากเดิมล่าสุดอยู่ที่6คูณ5เมตรลึกประมาณ3เมตรอยู่ในที่นาของชาวบ้านโดยเริ่มยุบตัวเรื่อยๆตั้งแต่2วันก่อนและมีการนำเชือกมากั้นไว้ไม่ให้ใครเข้าใกล้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีความยังพบว่ายังมีอีกหลายหลุมมีแนวโน้มจะทรุดตัวเพิ่มขึ้นอีกซึ่งจุดที่อันตรายที่สุดเกิดในไร่อ้อยทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านพบว่ามีน้ำฝนไหลซอกออกจากผิวดินด้วยนายกอบต.ห้วยม่วงเปิดเผยผลการตรวจสอบเบื้องต้นสำนักทรัพยากรธรณีเขต2ระบุว่าหลุมยุบดังกล่าวเป็นภัยธรรมชาติเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเป็นชั้นหินปูนซึ่งมีโอกาสเกิดดินยุบตัวเป็นหลุมลึกได้นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเกิดดินยุบอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดยังไม่สามารถชี้ชัดได้โดยเพิ่งเกิดเมื่อช่วง10ปีที่ผ่านมาและปีนี้เกิดขึ้นทีกว่าทุกปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่

0: ุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
7: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
8: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
9: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
11: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
12: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับดูแลกัน3ชั่วโมงรวดเลยทีเดียววันนี้นะครับที่โกยามบ่าย 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับนี่คือลูกชาวบ้านนะครับสันติดวงสว่างกับเพลงที่ถูกจองกันเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วก็มีครับฟังเพลงอยู่กับเขาเงาด้วยหรือของข้าวทิพย์ธิดาดินมาด้วยนะครับขอจองในใจของตั๊กแตนก็ขอมาจบไม่บริบูรณ์ของอันดาก็ขอมาวันนี้รู้สึกว่าจองเพลงกันเข้ามาเยอะมากในช่วง 5:00 น.นะครับฉะนั้นเดี๋ยวไปต่อเนื่องนะครับเพลงเพราะที่มีให้คุณได้ฟังกันต่อในช่วงนี้ครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้ามาในช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับในช่วงนี้บ้านเราฝนตกบ่อยนะครับแล้วก็มีประกาศเตือนภัยกันเข้ามานะครับในเรื่องราวของฝนที่อาจจะตกหนักในช่วงถึง 2-3 วันที่จะถึงนี้ด้วยนะครับฉะนั้นก็ฝากไปถึงทุกๆท่านด้วยกันแล้วกันนะครับว่าให้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับโดยผมนำเรื่องราวของประกาศเตือนภัยจากทางจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของจังหวัดชุมพรในช่วงวันที่ 5-7 สิงหาคมนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5-7 สิงหาคมนี้เอาไว้ด้วยนะครับนี่คือการประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับนำมาแจ้งคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

0: M-Pod Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
2: จิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาร
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

อยู่ดูแลกันกับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าวันพุธเนี่ยเราจะเจอกันยาวๆ3ชั่วโมงรวดกันเลยทีเดียวนะครับบ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นทางอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่อยู่ดูแลกันมอบเพลงเพราะให้ได้ฟังกันครับ

ช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับมอบเพลงเพราะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่ทำงานฟังอยู่ในรถนะครับฟังอยู่ที่ไหนก็ได้ขอเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับทุกท่านด้วยเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งในช่วงนี้ด้วยครับ

เอาละครับที่โกย่ำบ่ายเวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงถึง6โมงเย็นผมโอ๋นันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: มจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Pod Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: M-Pod Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับพบกันช่วงเย็นนะครับวันพุธที่5สิงหาคมผมเห็นข่าวนี้แล้วผมค่อนข้างตกใจนะไม่แทบจะเรียกว่าไม่เคยรับรู้รับทราบหรือว่ามันจะเกิดขึ้นได้เสือโคร่งห้วยขาแข้ง
8: มากิน
7: โจมตีผมพยายามจะใช้ศัพท์อะไรนิดนึงฮะโจมตีเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตณจุดบริเวณไอ้จุดให้บริการสำหรับการกางเต็นท์ของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะ
8: ซึ่งไม่เคยเข้ามาขนาดนั้นในรอบ28ปีนี่คือครั้งที่2อ่ะ
7: ก็ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าได้รับรายงานเหตุจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถูกสัตว์ป่าทำร้ายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวที่ลานกลางเต็นท์พักแรมภายในพื้นที่อนุรักษ์เขาบอกไม่ไกลจากอนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานของคุณ
8: สืบ
7: นาคเสถียรนะก็ปรากฏว่าเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าเสียชีวิตบริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์โดยร่างของเจ้าหน้าที่ซึ่งยังอยู่ในวัยหนุ่มนะถูกลากเข้าไปใกล้บริเวณลำธารห้วยขาแข้งซึ่งห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรก่อนจะถึงอนุสรณ์สถานสืบนาคเสถียรตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยบาดแผลรุนแรงบริเวณศีรษะและลำคอรวมถึงบริเวณหัวเข่าและขามีลักษณะถูกสัตว์กัดกินเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลานสักได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตและตรวจสอบร่องรอยบาดแผลอย่างละเอียดนะครับคราวนี้จุดเกิดเหตุเนี่ยพบเปรสนามสีเขียวชุดเครื่องแบบและเครื่องนอนของผู้เสียชีวิตยังอยู่บริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ใช้พักระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยว ดยบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางธรรมชาติที่สัตว์ป่าหลายชนิดใช้สัญจรและเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมากางเต็นท์พักแรมนะฮะผมไปดูในเพจดังซึ่งเขาเป็นเพจใช้ชื่อว่าเพจ Facebook Thailand Tiger Project DMP เป็นทีมศึกษาพฤติกรรมและการวิจัยระบบนิเวศของเสือโคร่งในประเทศไทยนะเพจเนี่ยนะฮะเขาได้โพสต์ล่าสุดนี้ว่าข้อเท็จจริงกรณีเสือโคร่งกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งสถานที่เกิดเหตุในวงเล็บครัวมะขามเป็นอาคารเปิดโล่งที่มีราวรั้วต่ำๆล้อมแล้วก็มีฝั่งด้านในเป็นที่นั่งโดยรอบ
8: เหมือนศาลาน่ะเหมือนศาลาทั่วไปที่เวลาเราเข้าไปตามอุทยานมันก็จะเป็นเสาปูนเสาปูนหกช่องอันนี้นะคะแล้วก็รอบข้างก็เป็นไม้ยาวตีไม้ยาวเป็นกรอบอะค่ะทางขึ้นไปปุ๊บตรงกลางโล่งหมดเลยดูตรงนี้ก็น่าจะพื้นที่นี้ก็สักประมาณ20คูณ5มั้งพี่ไพศาลเดี๋ยวดูจากตาเนี่ยนะ20เมตรคูณ5เมตร5 6เมตรอะไรประมาณเนี้ยประมาณ30ตารางเมตรได้อ่ะ
7: ก็เวลาช่วงที่ฝนหนักๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ถ้าสมมติว่ามีคนที่เข้ามาแล้วกางเต็นท์บริเวณในลานไม่ได้นะ
8: เขาจะ
7: ให้เขาจะขึ้นมาบนเนี้ยมาพักผ่อน
8: เป็นศาลาใช่ค่ะว่าศาลาก็ไม่ได้ใหญ่มากอะค่ะไม่ได้ใหญ่มากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นประมาณ 6:45 นาทีนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ได้รับแจ้งจากพนักงานพิทักษ์ป่าระดับ3บอกว่าคุณสังวรหมื่นชำนาญเนี่ยเป็นคนมาแจ้งหัวหน้าเขตรับแจ้งจากคุณสังวรหมื่นชำนาญว่านายศักรินทร์วิชาจารย์เป็นพนักงานราชการอายุ48ปีถูกสัตว์ป่าก็คือสิงโตไม่ใช่ค่ะเสือที่ว่า
7: เนี่ยเสือโคร่ง
8: ทำร้ายนะคะทีนี้ก็เลยประสานนายสังวรแจ้งว่าได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งต้องไปดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนที่โรงเรียนบ้านน้ำพุร่วมกับผู้ที่ถูกเสือทำร้ายนะคะว่ามีนัดหมายออกเดินทางกันช่วงเช้ามืดของวันนี้แต่ปรากฏว่าคุณสกรินที่เสียชีวิตเนี่ยย
7: ัง
8: ไม่มาก็เลยขอให้คุณสังวรเนี่ยไปช่วยตามหน่อยเพราะว่าคุณสกรินเนี่ยพักอยู่บริเวณศาลาห่างจากป้อมยามประมาณ200เมตรป้อมยามแล้วก็ศาลาที่เสือมาลากไปเนี่ยใช้คำนี้นะคะห่างกันแค่200เมตรค่ะปรากฏว่านายสังวรพอมีคนมาแจ้งว่าเนี่ยนัดแล้วเนี่ยจะไปทำค่ายเด็กยังไม่มาเลยนายสังวรก็เลยไปตามนายสักรินพอถึงจุดเกิดเหตุก็ไม่พบเพียงโทรศัพท์และของใช้ส่วนตัววางไว้บริเวณที่นอนก็เดินตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงพบมุ้งที่ใช้กางนอนกับชิ้นส่วนใช้คำว่าเป็นอวัยวะนะคะแล้วก็เป็นรอยลากไปก็เลยออกค้นหาแล้วก็พบว่าไปอยู่ที่ห้วยที่ว่าเนี่ยห่างจากจุดเกิดเหตุ200เมตรค่ะพี่ไพศาลห่างจากป้อม200เมตรแล้วลากไปจากจุดเกิดเหตุ200เมตรแล้วก็พบรอยตีนเสือโคร่งซึ่งเป็นรอยใหม่ๆเพราะว่าไปตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปดูตั้งแต่เช้าก็พบนะฮะก็เหตุการณ์เนี่ยนักวิจัยเสือโคร่งสถานีสัตว์ป่าเขานางรำก็คือที่ห้วยขาแข้งอ่ะได้ติดเครื่องหมายเสือในพื้นที่ไว้หลายตัวแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นตัวไหนแล้วที่ตอนนี้เขาสั่งปิดห้วยขาแข้งเรียบร้อยแล้วก็เพราะว่ากลัวว่าพฤติกรรมแบบนี้มันจะเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องค่ะถึงแม้ว่าในรอบ28ปีนี่เป็นครั้งที่2ครั้งก่อนหน้านี้คือปี2541ค่ะพี่ไพศาลที่คุณอัตพลเจริญพรรษาบอกอ่ะ
7: ครับคือเพจของทีมศึกษาพฤติกรรมและการวิจัยระบบนิเวศเสือโคร่งในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าสภาพพื้นที่หลังเกิดเหตุเนี่ยพบขนเสือหลุดร่วงที่พื้นที่นั่งและมีร่องรอยที่บ่งชี้ว่าเสือหิ้วมนุษย์ออกไปโดยการข้ามราวรั้วอย่างง่ายดาย ไม่ได้เดินไปตามช่องทางที่ราวเว้นไว้และไม่มีรอยเลือดหรือหยดเลือดในบริเวณที่นอนห่างจากตัวอาคารราว15เมตรพบมุ้งเขียวที่เปื้อนเลือดกองอยู่ระหว่างทางที่พบรอยเสือโคร่งเดินไม่พบหยดเลือดหรือรอยเลือดกระทั่งปลายทางจึงพบผู้เสียชีวิตที่มีร่องรอยถูกกัดกินแต่รอยเลือดแห้งแล้วพฤติกรรมเสือโคร่งเนี่ยตอบสนองต่อมนุษย์จากการเฝ้าติดตามพฤติกรรมเสือโคร่งพบว่าเสือโคร่งหลบเลี่ยงมนุษย์ที่มีความเคลื่อนไหวเช่นหากเสือพบมนุษย์นั่งอยู่จะขยับหลบหนีทันทีที่มนุษย์ลุกขึ้นยืนหรือขยับตัวดังนั้นการที่เสือโคร่งคาบมนุษย์ออกจากที่นอนอย่างง่ายดายและไม่ปรากฏร่องรอยการดิ้นรนต่อสู้จึงเป็นเหตุการณ์ที่ชวนสงสัยยิ่งหรือว่าหลับลึกเกินกว่าจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากกรงเล็บและขมเขี้ยวท้ายที่สุดคงต้องรอผลชันสูตรจากแพทย์ก่อนที่จะสรุปและวางแผนป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะฮะโดยเขาสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมปกติของเสือโคร่งที่จ้องล่ามนุษย์เป็นอาหารแน่นอนเนี่ยอันนี้เอกของผู้ที่เขาทำงานศึกษาวิจัยพฤติกรรมของเสือโคร่งที่ห้วยขาแข้งอยู่นะ
8: สรุปได้ว่ายังไงคะสรุปว่ายังไงคะ
7: เขาก็บอกเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่มัน
8: ปกติแล้วเสือต้องหนีคนไม่ใช่ว่าจะพุ่งมากินคนอะไรอย่างนั้น
7: คือมันอาจจะมาอยู่ใกล้คนเมื่อคนต้องนิ่งไม่ขยับตัวนะเพราะทันทีที่ขยับตัวเนี่ยมันจะกระโดดหนีเลย
8: เขาหลับอยู่อ่ะดูแล้ว
7: ผมก็อย่างเงี้ยก็เคยบอกอะไรนี้ไงว่าคงจะหลับสนิทมากแล้วก็ที่สำคัญคือพอมันกัดเนี่ยมันน่าเขาน่าจะเจ็บปวดแล้วเขาร้องเนี่ยจนมากเสือมจะตกใจแล้วต้องหนีแต่นี่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้เขาก็เลยรู้สึกว่ามันก็แปลกมีอะไรที่แปลกๆอยู่แต่ว่าก็ต้องรอผลการชันสูตรครับ
8: ถ้าอย่างนี้นะคะสมมุติว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นลานกลางเต็นท์แล้วมีคนกลางเต็นท์เยอะแต่ตอนนี้มันไม่มีเพราะมันหน้าฝนไงพี่ไพศาลเขาไม่นิยมไปกลางเต็นท์หน้าฝนกันถ้าคนเยอะๆก็คงไม่เข้ามา
7: ที่มา
8: ก็คงเป็นเพราะว่านอนอยู่คนเดียวอะค่ะ
7: แล้วบางทีเนี่ยผมก็คิดว่าเขาอาจจะต้องไปศึกษาเรื่องสภาพของอาหารในภายในพื้นที่
8: ที่มันเปลี่ยนไปใช่ไหม
7: เพราะบางทีเนี่ยมันไม่มีสัตว์ที่จะให้ล่าได้พอเพียงอย่างเงี้ยนะมันก็เลยอาจจะทำให้พฤติกรรมอะไรต่างๆในการหาอาหารมันก็เลยต้องเบี่ยงเบนไปจากสภาพปกติที่เคยทำคือหันมาล่ามนุษย์หรืออะไรมาทำร้ายมนุษย์อย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเสือมันจะหลีกเลี่ยงอยู่ละแต่ว่าอาจจะมีเหตุปัจจัยอะไรที่มันบีบบังคับให้มันต้องกระทำหรือเปล่านี่ก็จะต้องเป็นผลของการที่จะต้องไปศึกษาดูนะ
8: ค่ะก็หลังเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยคุณอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะบอกว่าไม่เกิดขึ้นมานานแล้วครั้งแรกเท่าที่จำความได้ก็คือเกิดขึ้นที่เขาใหญ่13มกราคม2541ค่ะเกิดขึ้นตอนเย็นก็คือลูกจ้างอุทยานแห่งชาติคนหนึ่งถูกเสือโคร่งเพศเมียอายุ10ปีขย่ำที่แขนขวาขณะซักผ้าอยู่หลังบ้านพักซักผ้าอยู่หลังบ้านพักลำตะคองแต่มีเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเข้าไปช่วยเหลือยิงปืนขึ้นฟ้าเสือหนีไปเลยค่ะมันหนีนะคะพี่ไพศาล
7: มันก็ตกใจ
8: ใช่ค่ะคุณอัธพลบอกว่าผมแปลกใจมากที่เกิดขึ้นแบบนี้โดยธรรมชาติแล้วเสือจะไม่กล้าเข้าใกล้คนแต่อาจจะเข้ามาทำร้ายและลากสัตว์เลี้ยงไปกินบ้างสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของเราเป็นเป้านิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่มีลักษณะจะต่อสู้ซึ่งเสือคิดว่าเป็นเป้าที่อ่อนแอกว่าและคาดว่ามันคงจะซุ่มดูอยู่นานพอสมควรก่อนที่จะออกมาโจมตีด้วยค่ะนักข่าวก็ถามเก่งนักข่าวใช้คำนี้ค่ะไอ้อย่างนี้มันเสือหิวหรือเปล่าคะท่านคุณอัธพลบอกไม่น่าใช่เพราะในป่าห้วยขาแข้งมีเหยื่อค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดและกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าในพื้นที่ว่าก่อนและขณะเกิดเหตุนั้นเป็นอย่างไรสั่งการแล้วว่าให้ปิดการทำงานของป ปิดป่าค่ะห้วยสาแท่งตอนนี้ประกาศปิดแล้วเพื่อจะหาตัวเสือที่ก่อเหตุก่อนที่จำเป็นต้องหาก็เพราะว่าไม่อยากให้เป็นพฤติกรรมเคยชินหากปล่อยไปอาจจะกลับมาทำพฤติกรรมเช่นนี้อีกและจะทำร้ายประชาชนด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังทำงานร่วมกับบรรดานักวิจัยอะค่ะไล่ตรวจสอบกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าทุกตัวเพื่อหาตัวเสือโคร่งตัวก่อเหตุกิจกรรมอื่นๆขอให้งดไปก่อนจนกว่าจะจับเสือตัวนี้ได้จับได้ก็จะมาทำอะไรฮะยิงให้มันสลบและมาขังไว
7: ้โดยมันต้องมาศึกษาดูพฤติกรรมต้องจับประมาณศึกษาดูพฤติกรรมว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไง
8: ค่ะส่วนกล้องในป่านี่มันเป็นนวัตกรรมที่เจ๋งมากเลย
7: คือต้องเอาเขาออกมาเพราะว่าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้แล้วถ้ายังปล่อยเขาอยู่โดยเสรีไปมันก็อาจจะเกิดเหตุซ้ำรอยได้เพราะมันมีประสบการณ์แล้วไงว่าถ้าเห็นคนนอนนิ่มเงียบเนี่ยมันสามารถเข้ามาโจมตีแล้วก็กลายเป็นเหยื่อก็ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นประสบการณ์ที่มันอาจจะทำซ้ำได้เพราะต้องหาทางจับแล้วก็เอามาแยกขังดูพฤติกรรมอะไรไป
8: ไม่น่าวันนี้เห็นพวกที่เข้าไปเย้ยวๆขับคาราวานเข้าไปจนถึงกลางป่าขับโฟร์วิวพี่ไพศาลเห็นใช่ไหมคะที่เขาออกมาประนามกันว่าอย่าทำพฤติกรรมเนี้ยค่ะขับกันไปจนออฟโรดไปจนถึงกลางป่าแล้วก็ตั้งแคมป์อะไรกันพวกนี้ไม่เห็นโดนเสือกัดเลย
7: ก่อนสัตว์มันหนีก็เจอกันหมดมันได้ยิน
8: เข้าใจละ
7: ตกใจ
8: เข้าใจละค่ะแต่พออยู่เงียบๆมันจะมา
7: แล้วมีบางคนเขาบอกว่าอย่างเนี้ยเขาบอกว่าสัตว์เนี่ยมันจมูกมันจะจำแนกสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ที่อยู่ใกล้มันนะอย่างเช่นมันอยู่ใกล้ช้างอย่างเงี้ยมันจะมีกลิ่นมีอะไรที่มันรู้ได้ว่าอันนี้เป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่ามันอย่างเงี้ยนะคราวนี้มนุษย์เนี่ยเรารับประทานทั้งวัวทั้งหมูทั้งสัตว์ใหญ่เงี้ยไอ้กลิ่นอะไรของมนุษย์เนี่ยมันกลิ่นที่สัตว์ป่ากลัวนะ
8: เหม็น
7: เพราะว่าไม่ใช่มันจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นสัตว์โลกที่เหี้ยมโหดมากกินแต่สัตว์ใหญ่ๆใหญ่หมด
8: ก็เรียนเคยคุยกับคนผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียคนหนึ่งก็แล้วกันเวลาที่เราบอกว่าเราได้กลิ่นเขามันจะมีกลิ่นเครื่องเทศมีกลิ่นตัวเฉพาะของเขาใช่ไหมคะเขาบอกเราเหม็นกว่าอีกเพราะเรากินสารพัดสัตว์เขาเป็นมังสวิรัตนะคะเขากินนมกินเนยกินเครื่องเทศแต่เขาไม่กินสัตว
7: ์
8: เขาไม่คิดเลยว่าเราเด่นกว่าเขาอีก
7: เขาได้โปรตีนจากน้ำนมอย่างเดียว
8: ใช่ค่ะแล้วเขาก็กินพืชเท่านั้นเลยไอเราที่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่บริโภคหมดเหม็นกว่าไม่ถามเขาบ้างว่าเหม็นเราหรือเปล่า
7: เราไม่มนุษย์ด้วยกันอาจจะจำแนกไม่ได้แต่พวกสัตว์ป่าพวกอะไรเนี่ยมันทีมจำแนกกลิ่นได
8: ้ค่ะ
7: ก็เป็นเรื่องน่าตกใจอ่ะถ้าสัตว์ดุร้ายขนาดนี้กล้าที่จะทำร้ายมนุษย์ได้นะเพราะโดยปกติแล้วเขาหนีไม่กล้าหรอกกับมนุษย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับ
8: ที่บอกว่ามาจ้องมากบดานคอยจ้องนี่ยิ่งน่ากลัวสมมติว่าจ้องจนหลับสนิทแล้วเข้ามาแล้วบอกอาหารก็มีเยอะอาหารมีเยอะจริงๆค่ะพี่ไพศาลงงๆเหมือนกันไม่เป็นไรให้เขาผู้ชำนาญเขาว่ากันไป
7: ครับก็คงจะต้องปิดแล้วก็คงจะเข้าไปเที่ยวไม่ได้พักใหญ่แหละครับ
8: จนกว่าจะจับตัวนี้ได้
7: ฮะใช่เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
8: ค่ะ
9: M-Cut Radio Network

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: นาฬิกา 21 นาทีนะครับคุณครับ
5: ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งเรียนได้ข้อมูลจากบทความในของมูลนิธิสืบนาคเสถียรเนี่ยนะคะอาจจะเป็นข้อมูล4ปีที่แล้วเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยมีเสือโคร่งเสือโคร่งที่อยู่ในนี้อยู่ในป่าเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นพันธุ์อินโดจีนค่ะพี่ไพศาลแล้วก็ห้วยขาแข้งอ่ะเป็นแหล่งพันธุกรรมเสือโคร่งสายพันธุ์อินโดจีนแห่งสุดท้ายของโลกแล้วก็มีอยู่เฉพาะห้วยขาแข้งเนี่ย140-180ตัวเรียกว่าเกินครึ่งหนึ่งของเสือโคร่งที่มีอยู่ในป่าธรรมชาติของประเทศไทยอยู่ในห้วยขาแข้งค่ะ
4: มีก็ปีเป็นร้อยตัว
5: มีเป็นร้อยตัวและเขาทำงานได้ดีมากเลยนะคะเขาเนี่ยมีปอกคอถ้าพวกนักวิจัยเขาเรียกว่าสร้อยเขารู้แต่ละตัวแต่ละตัวรู้จักหมดเลยค่ะมีชื่อด้วยอย่างปี65เนี่ยเขาไปถ่ายรูปลูกเสือโคร่งน่ารักมากเล่นอยู่กลางเกาะกลางน้ำที่ห้วยขาแข้งได้เป็นลูกน้อยของเสือโคร่งที่ชื่อว่าอภิญญาแม่เสือโคร่งชื่ออภิญญา
4: แสดงว่าเจ้าหน้าที่เขายิงยาสลบแล้วก็เอามาจับตรวจร่างกายสวมสร้อยสวมอะไรกันครบหมดละ
5: สวมหมดเลยอภิญญาเนี่ยนะคะตอนที่ท้องอ่ะเขาก็ลุ้นกันเขาอยากอภิญญาคลอดลูกปลอดภัยอ่ะนะคะปรากฏว่ามีปลอกคอส่งสัญญาณดาวเทียมเฝ้าติดตามชีวิตศึกษาเรื่องราวความเป็นอยู่ของหล่อนตลอดเวลาที่ท้องค่ะพี่ไพศาลตั้งแต่วันท้องย้วยจนวันท้องยุบเห็นหมดเลยเช่นเดียวกับเสือโคร่งอีกหลายตัวในป่าห้วยขาแข้งที่ต่างสวมปลอกคอหรือที่เรียกว่าสร้อยตามจำนวนของนักวิจัยเพราะฉะนั้นนักวิจัยเสือโคร่งในห้วยขาแข้งเนี่ยทะลุปูโป่งหมดเลยค่ะรู้ข้อมูลเยอะที่สุดเลยตั้งชื่อเสือได้ด้วยคลอดลูกท้องจนคลอดอะไรเป็นยังไงรู้หมดเลย
4: ตัวที่คาดว่าจะทำร้ายนี่เข้าใจว่ายังไม่ได้จับมาตรวจใช่ไหมยังไม่มีไอ้กล้องที่คอ
5: แล้วก็รู้ด้วยนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนบางตัวเนี่ยหลุดออกไปจากป่าห้วยขาแข้งก็ยังรู้เลยค่ะเพราะไอ้ความที่มันมีปอกคอกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้น
4: มันก็จะ
5: ไม่เกินความสามารถ
4: มันมี GPS
5: ไงไม่เกินความสามารถของนักวิจัยเหล่านี้ค่ะที่จะรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนฮะ
4: ใช่จะมีไปอยู่ตรงส่วนไหนของป่าแล้วอะไรเงี้ยก็จะมี GPS ตามได
5: ้มีแบบหลุดออกไปจากป่าไปไหนสักพักจะจับเข้ามาร ู้ด้วยเขาขนาดนั้นกันเลย
4: ใช
5: ่ค่ะ
4: วันนี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับการประชุมบอร์ดกสทช.ก็ล่มนะฮะโดยมีรายงานข่าวว่าตั้งแต่เวลาราว 9:30 นวันนี้เนี่ยบอร์ดกสทช.ได้เข้าห้องประชุมเพื่อเปิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.หลังคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติให้มีคุณสมบัติต้องห้ามถือว่าสละสิทธิการเป็นกสทช.แต่ต้นโดยคณะกรรมการได้เปิดอภิปรายโต้แย้งกันอย่างเผ็ดร้อนฝั่งนายแพทย์สรณะประธานกสทช.ยืนยันนับองค์ประชุมเนื่องจากกสทช.7 คนปรากฏตัวอยู่ที่ประชุมทั้งหมดนะ ก็ปรากฏว่ารองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิไกรพงศ์กสทช.ด้านโทรคมนาคมเดินออกจากห้องประชุมทันทีขณะที่ฝั่งกสทช.3รายได้แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิลงรองรามสูตรรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทสุพัชลาไสและพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญยืนยันไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกับนายแพทย์สรณะได้และได้กดดันให้นายแพทย์สรณะออกจากที่ประชุ
5: ม
4: ด้วยกรรมการกสทช.ยังคงมีความต้องการประชุมจึงได้มาปรากฏตัวเพื่อยืนยันเจตนาจากนั้นกรรมการ

0: สทช.ซึ่งได้ทำบันทึกชี้แจงต่อสำนักงานเรียบร้อยขณะที่กรรมการกสทช.เดินจากห้องประชุมเนี่ยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ก็ได้แจ้งตามสายว่าสำนักงานอาจขอใช้อำนาจดำเนินการประชุมก่อนและเนื่องจากมีหลายวาระสำคัญที่มีการกำหนดระยะเวลาอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเอกชนจึงต้องป้องกันผู้ประกอบการฟ้องร้องขออนุญาตจัดการประชุมต่อเนื่องตามกำหนดเดิมที่วางไว้5 6 11และ13 19 20สิงหาคมก็คือพรุ่งนี้ยังจะมีประชุมได้อีก1วันประชุมพรุ่งนี้ไม่สำเร็จก็จะไป11และ13ไม่สำเร็จอีกก็จะไป19 20
1: คุณและทุกครั้งที่เข้าประชุมนี่มีใบไม่มีเบี้ยเลี้ยงเพิ่มใช่ไหมคะเพราะว่ารับเงินเดือนกันไปแล้วหรือว่าประชุมล่มไม่ประชุมล่มก็ได้ค่าเบี้ย
0: อันนี้ผมไม่ทราบจริงระเบียบเป็นยังไง
1: นะเพราะว่าอันนี้เป็นพนักงานประจำนะไม่ใช่เป็นพวกบอร์ดบริษัทอะไรอย่างนั้นไม่น่าจะต้องมีค่าเบี้ยเลี้ยงอะไรละเอาไม่เป็นไรนัดประชุมทุกวันเลยก็ได
0: ้ก็เนี่ยก็จะเหลือพรุ่งนี้อีกวันนึงสำหรับรอบนี้นะแล้วก็ขยับต่อไปก็คือ11 13แล้วก็19 20เฉพาะเดือนสิงหาคมนะ
1: หมอสรณะบอกว่ามีความจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายจนกว่าจะมีข้อยุติทางกฎหมายจะเป็นทางอื่นพร้อมขอความร่วมมือกรรมการทุกคนกลับเข้ามาประชุมเนื่องจากมีวาระสำคัญเร่งด่วนจำนวนมากที่รอการพิจารณาคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดและศาลได้รับคำฟ้องไว้พิจารณาโดยข้อยุติอาจเกิดขึ้นจากคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นต่อไป
0: ก็ว่ากันไป
1: พี่เพศานะถ้าจะเร็วได้เนี่ยก็คือต้องขอความกรุณาให้ศาลปกครองช่วยตัดสินเร็วๆรัดคิวได้ไหมคะ
0: ก็ไม่คงเป็นอะไรนะเป็นวิจารณญาณของท่านอยู่แล้วล่ะเราหรือประชาชนหรือใครจะไปขออะไรต่างๆก็คงแสดงท่าทีอะไรได้แต่ว่าส่วนว่าท่านจะเร็วหรือช้าอะไรก็อยู่ในวิจารณญาณและกระบวนการท่านนะก็คงไปก้าวล่วงอะไรท่านไม่ได้แล้วพอท่านก็บอกว่าท่านก็ทำงานท่านอยู่ดีๆจู่ๆเอาเรื่องมาให้ท่านนะไม่ใช่ว่าท่านไปวิ่งไปบอกว่าโอ้ปัญหาอย่างนี้เราเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปแก้ให้ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
1: แต่ในฐานะประชาชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยการทำงานทางล้าแบบนี้มัน
0: คือประเทศ
1: มันล่าช้ามันทำให้เกิดความเสียหาย
0: ประเทศไทยบางทีมันก็เจออะไรกันแบบอย่างนี้นะคือมันถูกออกแบบมาแบบไม่มีทางลงให้พูดง่ายๆนะก็ต้องพยายามที่จะดูว่ามันจะหาทางจบทางลงยังไงพอทำมาก็มันก็จะไม่มีการยอมรับก็จะมีการอุทธรณ์ต่อสู้ซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะจัดการให้ยุติได้ในเวลาที่เหมาะควรส่วนใหญ่แล้วมันก็จะยืดเยื้อมันก็จะคลาคสันไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีผลเสียหาย
1: ต่อการบริหาร
0: ต่อเรื่องการบริหารจัดการต่างๆก็อันนี้มันก็กระทบแน่นอนล่ะแต่ว่าก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็คุณหมอสรณะกับคุณไตรรัตน์ก็เอาเรื่องของวาระการประชุมความเดือดร้อนความเร่งด่วนเอามาเป็นตัวประกันหรือเปล่าอันนี้ก็มีคนก็ตั้งคำถามนะทั้งสองท่านก็ชี้แจงไง
1: ถ้าดิฉันเป็นเขาดิฉันก็จะทำอย่างนั้นนะคะ
0: เขาแต่ว่าก็
1: ให้มันดูแบบเฮ้ยมันเสียหายแล้วพวกคุณไม่มาประชุมกันนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาก็ให้สัมภาษณ์อย่างนั้นน่ะ
1: ถ้าดิฉันเป็นเขาดิฉันก็จะทำแบบนี้ค่ะ
0: จนกระทั่งเขาก็มีการบอกว่าอ้าว
1: แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาทำหรือเปล่า
0: เขาก็ชี้แจงเลยก็ชี้แจงบอกว่าเขาอย่ามากล่าวหาว่าเขาเอาเรื่องวาระการประชุมมาเป็นตัวประกันนะ
1: อ๋อโอเคอ๋อเขาไม่เหมือนดิฉันถ้าเป็นดิฉันจะทำ
0: ของเขาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำโอเค
1: พักกันก่อนไหมคะ
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่าย คุณภาพกับผู้นำองค์กรจาก

0: หลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับคุยต่อครับคุณอันครับ
5: โอ้แต่ก็น่าเห็นใจมากเลยนะคะว่าแต่ละวาระที่เอามาประชุมเนี่ยเป็นเรื่องแบบที่เดินหน้าไม่ได้แล้วมันก็สร้างความเสียหายจริงๆมีการขออนุมัติหมายเลขโทรศัพท์4ตัวให้กับหน่วยงานธุรกิจอย่างเงี้ยก็คงจะมีหลายบริษัทที่รออยู่ขอหมายเลข4ตัวจะได้ติดต่อง่ายๆ8888 1981อะไรก็ว่ากันไปเวลาที่เขาติดต่อบริษัทนี่ก็เข้าไม่ได้ค่ะเป็นเรื่องการขอขยายการใช้งานดาวเทียมไทยคม4อย่างเงี้ยที่หมดอายุทางวิศวกรรมแล้วถ้าไม่รีบอนุมัติเดือนกันยายนปีนี้มันก็จะสะดุดต้องรีบอนุมัติให้เขาค่ะไม่งั้นเขาจะใช้งานยังไงดาวเทียมไทยคม4นี่เรื่องใหญ่ๆอย่างนั้นทั้งนั้นเลยนะคะ
4: ครับ
5: แล้วก็ยังมีการพิจารณาเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งทางกสทช.ได้ขออภัยผู้ขอทุนทุกรายและอาจจะต้องแจ้งว่าเมื่อสำนักงานกสทช.มีความพร้อมจะให้เข้ามาชี้แจงและพิจารณาทุนให้เดือดร้อนหมดเลยไทยคม4ก็เดือดร้อนบริษัทต่างๆที่ขอหมายเลขโทรศัพท์4ตัวก็เดือดร้อนพวกที่จะรอรับเงินสนับสนุนกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงโอ้โหไม่ได้เงินนี่มันเสียหายนะพี่ไพศาล
4: ไอทีวีดิจิตอลก็รออยู่แผน
5: แต่ยังไม่เข้าวันนี้ค่ะนี่คือตัวอย่าง
4: ก็เนี่ยอยู่ในเรื่องที่รออยู่รอให้บอร์ดเคาะแนวทางที่จะทำยังไงในการอนุญาตให้ดำเนินการงวดต่อไป
5: ทั้งหมดเหลืออยู่98เรื่องนะคะที่จะต้องเข้าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีกำหนดเวลาว่าไม่ทำให้เสร็จตอนนี้มันจะเสียหายอย่างนี้อย่างเช่นไทยดาวเทียมไทยคม4เนี่ยมีอยู่33เรื่องหากไม่สามารถประชุมได้อีกอาจกระทบต่อการดูแลกิจการโทรคมนาคมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในหลายส่วนถ้าตื่นเช้ามาคุณหมอสรณะตัดสินใจว่าไม่ไปประชุมสักคนนึงเนี่ยทุกเรื่องเดินหน้าได้มั้ยคะ
4: มันจะเกิดอย่างนั้นได้แล้ว
5: มันจะเสียหายอะไรบ้างสำหรับตัวคุณหมอสรณะสมมติว่าคุณหมอสรณะก็รอให้ศาลปกครองว่าไปถ้าชนะแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยกับถูกลูกถูกกังไปทำงานมาทุกวันแล้วเขาก็ไม่ยอมมาสังฆกรรมด้วยงานการเสียหายหมดเนี่ยสมมติว่าคุณหมอยอมรับไปก่อนแล้วรอคำตัดสินของศาลเนี่ยในส่วนตัวจะมีอะไรเสียหายคะพี่ไพศาล
4: คนจะยกย่องชื่นชมคุณหมอมากว่าเป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็แม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วจะได้รับคำยืนยันจากศาลปกครองกลางให้ความเป็นธรรมแล้วก็ตามนะแต่ว่าในช่วงก่อนที่จะมี จะมีการพิสูจน์ที่ชัดเจนเนี่ยคุณหมอก็ได้เสียสละไปแล้วผมว่าคนจะยกย่องนะ
5: แล้วที่ฉันก็คิดว่าจะได้ใจของบรรดาพวกพี่น้องที่เป็นแพทย์กลับมาด้วยค่ะเพราะที่ฉันฟังดูพวกพี่น้องที่เป็นแพทย์เนี่ย
4: ว่าไม่ได้ยึดติด
5: เขาก็รู้สึกโอ้โหสุดๆอยู่เหมือนกันนะคะ
4: กับ
5: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
4: ครับ
5: แล้วก็เงินเดือนสมมติว่าเงินเดือนในช่วงที่หยุดเนี่ยเด็กก็ยังมีความสงสัยอยู่นะคะที่ในศาลว่าได้เงินเดือนหรือเปล่าหรือเขาคิดว่าเงินเดือนยังจ่ายอยู่ก็เลยยังต้องมาทำงานหรือสมมติว่าเงินเดือนยังจ่ายอยู
4: ่
5: ก็มาทำงานแต่ทำหนังสือว่าเนื่องจากมันมีข้อขัดแย้งนี้ก็ขออนุญาตไม่เข้าประชุมสักคนนึงให้คนที่มีอยู่ทั้งหมดเดินหน้าไปอันนี้ก็ได้มั้งคะถ้าสมมติจะคิดว่ารับเงินเดือนอยู่แล้วไม่มาทำงานมันจะเสียหายก็มาแต่ว่าไม่เข้าประชุมด้วยเหตุผลอะไรก็ว่าไปเพราะเวลาเข้าประชุมยังให้เหตุผลได้เลยถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วยเพราะนั้นถ้าไม่เข้าประชุมก็น่าจะมีเหตุผลที่คนอื่นฟังได้
4: ก็เนี่ยก็คือแกก็ไม่ยอมรับว่าไอ้อำนาจของคณะกรรมการสรรหาจะมีในการที่จะไปทำให้ตัวเองของเขาหลุดจากตำแหน่งมันก็อยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าถึงเชื่อมั่นอะไรยังไงเขามีมติอยู่มาแล้วก็ต้องใช้ช่องทางของการไปยื่นอุทธรณ์ไปยื่นร้องขอความเป็นธรรมจากทางศาลปกครองอยู่ดีก็ไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับแล้วอยู่เฉยๆก็คือไม่ยอมรับแต่ว่าก็ต้องไปหาหนทางสู้อยู
5: ่ก็ไปยื่นในระหว่างยื่นก็โอเคถ้าคิดว่าเขายังจ่ายเงินเดือนอยู่ก็มาทำงานแต่ไม่ต้องเข้าประชุมเพื่อทุกอย่างมันเดินหน้า
4: ก็คงจะอาจจะคิดอย่างนั้นมองตีความตีประเด็นว่าอย่างนั้น
5: คุณเด็กโซนาต้าเนี่ยคงจะตั้งคำถามจริงๆเขาเขียนมาแบบนึงแต่ที่ฉันเขียนใหม่ที่ฉันอ่านใหม่ก็แล้วกันว่าจะมีใครสักคนไหมที่สั่งหมอสรณะว่าไม่ต้องมาทำงานแล้วหรือไม่ต้องเข้าประชุมได้อะรัฐบาลสั่งไม่ได้หรอ
4: คงไม่ก็นายกก็บอกว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย
5: ต้องคนที่มีอิทธิพลส่วนตัวแหละ
4: มันก็หมดยุคนั้นไปแล้วอะมันก็หมดยุคตรงนั้นไปแล้วคือถ้า
5: อะไรเงี้ยเหรอคะ
4: ถ้ายังอยู่ผมก็ไม่ทราบได้แต่ผมคิดว่าถ้าอยู่ในยุคบางยุคเนี่ยคงไม่ต้องให้ถึงทางเนี้ยคงไม่ต้องให้ถึงทางกรรมการสภาต้องมานั่งเลยก็อาจจะพูดคุยกันแล้วก็โอเคละโอเคเอาตัดจบไปเลยสั่งการว่าให้ลาออกหรือทำอะไรไปนะ
5: ถ้าดีแล้วเนี่ยตอบนะต้องให้ที่บ้านสั่งพอแล้วอย่างเงี้ยต้องให้ที่บ้าน
4: แต่ว่ามันก็ถ้าเราพูดกันตรงๆนะดูทั้งหมดแล้วเนี่ยดูตัณหาทั้งหมดที่ตั้งแต่กสทช.ชุดนี้แล้วก็มีคุณหมอสรณะ
5: แล้วก็เลขาด้วย
4: เป็นประธานเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่ามันมีเรื่องตั้งแต่การแต่งตั้งเลขาใช่ไหมอุตตรรัตน์เนี่ยก็คาราคาซังอยู่เนี่ยอุตตรรัตน์ก็ไม่ได้เป็นเลขาเต็มๆสักทีก็ต้องรักษาการไปแล้วผมก็คิดว่าอ้าวยิ่งถ้าหมอสรณะไม่อยู่อย่างเงี้ยคนที่หนาวที่สุดเลยคือรักษาการเลขานะเป็นรองเลขาอยู่ผมเผลอจะไม่ได้รักษาการนะผมบอกได้เลยถ้าตกลงว่าหมอสรณะไม่อยู่เนี่ย
5: แล้วดูองค์กรนี้เงินเยอะๆเป็นแสนๆล้านแต่เขาไม่ได้ทุกร้อนเลยนะเขาไปสร้างที่ที่กว้างไว้อาคารเขาเป็นพันล้าน
4: อันนั้นก็เป็นปัญหาคาราคาซังอยู่ไม่แปลว่าละต
5: ่
4: าง
5: ๆไม่ทำอะไรเลย ไม่เดือดร้อนเอาเงินไปทิ้งกันไว้ 2,000 ล้านแล้วเขาก็มีเงินสำหรับหลักสูตรคอนเนคชั่นของเขาด้วยนะคะพี่ไพศาลแบบไปเที่ยวต่างประเทศมาอบรมฟรีทุกอย่างอย่างเราเนี่ยยังประกาศเชิญชวนให้คนเข้ามาสมัครแล้วก็จ่ายเงิน 50,000-60,000 มาเรียนของเขากสทช.นี่มีทุนอบรมฟรีและพาดูงานยุโรป10วันอย่างรู้อะพี่ไพศาลที่ดูรวยขนาด
4: ส่วนใหญ่ใครไปเรียนสื่อเหรอ
5: สื่ออายุไม่เกิน55บิ๊กใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเป็นหลักสูตรคอนเนคชั่น100กว่าคน
4: อายุเกินไปแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะแก่แล้ว
5: ไปทำ
4: ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้
5: รุ่นหนึ่งร้อยกว่าคนกำลังมีรุ่นที่สาม
4: ครับ
5: รวยจริงหน่วยงานนี้รวยจริงเข้าใจแล้วพี่ไพศาลเคยทราบไหมคะว่า data center เนี่ยบางทีมีการขออนุญาตผ่านทางกสทช.ได้ด้วยอ่ะค่ะ
4: ผมไม่ทราบอ่ะ
5: ตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีการจัดการปัญหา data center โดยการจะมี single เขาเรียกว่าอะไร
4: single command
5: เป็น one stop service ก็แล้วกันจะมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
4: ก็คืออนุญาตจากหน่วยงานนี้หน่วยงานเดียว
5: จะมีกรรมการชุดเดียวในการตัดสินใจที่จะทำ data center แล้วก็มีการเคาะนะคะรัฐบาลยังงัดระเบียบสำนักนายกคุม data center โดยที่จะจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อรวมศูนย์การอนุมัติและกำกับดูแลไว้จุดเดียวระเบียบใหม่จะแบ่งผู้ประกอบการ data center เป็น3กลุ่มกลุ่มที่ดำเนินการแล้วกลุ่มที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่สร้างกลุ่มที่ขออนุญาตปัญหามันคืออย่างนี้ค่ะพี่ไพศาล data center ทุกวันนี้เวลาที่จะทำเนี่ยไม่มีการขอ SEA นะคะไม่มีการขออนุญาตผ่านการที่จะต้องสำรวจว่ามีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่เวลาคอนโดเนี่ยจะมาสร้าง 20-30 ชั้นหลังห้องแถวแถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยแถวนั้นน่ะทุกห้องแถวทุกไรต่อมีอะไรขึ้นคอนโดกันแบบ 20-30 ชั้นคนแถวนั้นเนี่ยนะคะต้องมาทำสำรวจความคิดเห็นนะคะว่าอนุมัติอนุญาตหรือเปล่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นแถวนั้นแต่เวลา data center เกิดขึ้นที่ RCA ใหญ่บิ๊กบึ้มเลย2หลังหันหน้าชนกันเนี่ยพี่พิสารคะนั่นไม่มีการทำสำรวจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะไม่มีการทำ SEA ค่ะเพราะว่าตีความว่า data center เป็นเพียงโกดังสินค้านี่คือจุดที่หละหลวมที่สุดของกฎหมายคุณอยู่คอนโดแถวนั้นเนี่ยตึกสูง 20-30 ชั้นเนี่ยเคยรู้ไหมว่าเวลา data center มาตั้งแล้วอ่ะมันทำงาน24ชั่วโมง
4: มัน
5: มีเสียง
4: มัน
5: มีความร้อนขนาดไหนคุณเคยเปิดประตูชั้น20และรับลมได้อะ
4: เอ๊ะอยู่ตรง RCA เลย
5: RCA เลย
4: ตรงไหนของ RCA มิส
5: ร้านคุณจิรพันธ์นั่นร้านอะไรนะ
4: ใกล้อะไรนะ
5: ร้านเหล้าตรงนั้นมันชื่อร้านอะไรนะคะแถบนั้นทั้งหมด
4: โอเล้ง
5: นั่นแหละค่ะตรงนั้นเนี่ยเวิร์กนั้นทั้งหมดเลย
4: แต่เดิมมันเคยเป็น
5: เขาลื้อตรงนั้นทั้งหมดเลยค่ะ
4: โอเค
5: เขาลื้อตรงนั้นทั้งหมดเลย
4: มันเคยเป็นนั่นนะฮะบริษัทประกันอะไรอยู่เห็นว่าบัวหลวงอะไรเงี้ยเขาย้ายออกหมดใช่ไหม
5: ตรงนั้นนะคะเบื้องนั้นทั้งหมดเลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอีก
4: เพราะว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยมันคือการรถไฟใช่ไหม
5: แล้วการรถไฟ
4: แล้วก็ลูกชายเขาเป็นโสภณพาณิชย์อ่ะเขาประมูลได้มาตลอดนะและล่าสุดเขาก็ยังประมูลได้ต่อ
5: โรงเรียนอนุบาลก็อยู่ตรงนั้นนะโรงเรียนอนุบาลอินเตอร
4: ์ของใคร
5: ก็ของ
4: สมบูรณ์พาณิชย์เนี่ยนะก็เนี่ยเขาจะมีปูนซีเมนต์บัวหลวงบัวหลวงประกันภัยอะไรต่างๆเขาจะอยู่เขาจะมีตึกเขาอยู่แต่เข้าใจว่าถ้าคุณอ่านว่างเนี่ยแสดงว่าเขาทุบตรงนั้นทุบแล้วสร้างใหม่เพราะตอนหลังผมก็ไม่ได้ไปนานแล้วผมเคยทำงาน
5: ไปก็เห็นบนถนน
4: เคยทำงานอยู่ตรงนั้นอยู่พักหนึ่งอยู่2-3 ปีได
5: ้อะไรอะไนท์คลับเก่าของคุณชูวิทย์อะไรก็ไปหมดแล้วค่ะ
4: เป็น
5: data center หมดเลย
4: ผมก็อยู่ตรงข้ามเป็นออฟฟิศอยู่ตรงข้ามไอโอเล้งนี่นะ
5: นั่นแหละตรงโอเล้งนั่นแหละไปหมดแล้วก็ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ค่ะหนึ่งไม่มีการสำรวจไม่มีการทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกฎหมายบอกว่าไอ้นี่คือโกดังไม่ใช่โรงงานนะคะสูบทรัพยากรที่นี่เขาจำเป็นที่ต้องมาจัดการก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันกระจุกอยู่กลางเมืองค่ะพี่ไพศาลอยู่รัชดาอยู่ RCA
4: มันเป็น data center ของใครอะไร
5: data center ไม่ทราบของใครค่ะใหญ่เลยล่ะแล้วก็อยู่ EEC แล้วพวกนี้ก็กลัวไม่มีน้ำใช้ไปทำสัญญาทั้งจาก East Water ทั้งจากวงอะไรนะคะที่เขาทะเลาะ กันอยู่นั่นนะคะ
4: เป็นบริษัทที่เขาทำปลาปลากัน
5: ที่เขาแข่งกันนั่นแหละ สองบริษัทไม่พอไปทำสัญญาการประปาภูมิภาคสุดท้ายไม่รู้ว่าจริงๆแล้วความต้องการน้ำเท่าไหร่กันแน่มากไปกว่านั้นค่ะพี่ไพศาลหน่วยงานที่อนุญาตให้มี data center ได้อะหน่วยงานหนึ่งมีการไปขอกับกสทช.ก็ได้ด้วยมั่วไปหมด
4: มองทีตีตีความมันเป็นเรื่อง
5: การ
4: ส่วนหน
5: ึ่
4: งของของการสื่อสารของการโทรคม
5: กสทช.นี่ก็มีบทบาทเรื่อง data center ด้วย BOI ก็มีหน่วยงานเละเทะไปหมดเลยค่ะวิ่งการขอ data center และไม่ต้องทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ท่านคุณผู้ชายที่ชอบไปอาบอบนวดเนี่ยดิฉันก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะอาบอบนวดหลายๆแห่งที่ถนนราชดาเป็น data center ไปแล้วค่ะ
4: อ๋อเขาเลิกแล้วก็ใส่ข้างในข้างในไปเป็น
5: โครงสร้างมันได้เพราะตึกมันทึบๆอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดที่ได้เลยคืออะไรไหมคะระบบน้ำประปา
4: อ๋อมันใช้น้ำเยอะอยู่แล้ว
5: เพราะระบบประปาของอาบอบนวดเนี่ยใช้เยอะ
4: เขามีระบบ
5: ท่อ
4: ประปาท่อน้ำของเขาที่เขาใช้น้ำปริมาณมากครับ
5: เราก็ไม่
4: มากกว่ามากกว่าครัวเรือนหรือว่าตึกแถวทั่วไป
5: เราก็ไม่เคยคิดว่าเกิดมาเนี่ยเราจะอยู่ทันยุคอาบอบนวดกลายเป็น data center มันสวมเราไปได้ยังไง
4: ผมเห็นในแถวชายทะเลเนี่ยสร้างบ้านไปแล้วก็เอ๊ะทำไมปิดทึบไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างแล้ว
5: เป็นรังนก
4: เอาไว้เลี้ยงนกรังแอ่น
5: ไอ้นี่จากอาบอบนวดอยู่ดีๆสวมฟึบเป็น data center เลยค่ะ มันเข้ากันได้พอดี
4: มันมากันไปในแนวนี้จนได้นะเพราะว่าตอนหลังคนก็ธรรมะธรรมโมคนก็แบบรักเดียวใจเดียวกันไม่ค่อยมีใครออกไปเที่ยวก็เลยเนี่ยยกเลิก
5: ไม่ใช่หรอคะเขาออนไลน์หมดแล้ว
4: ไปยืนอยู่
5: ไม่ใช่สินค้าทุกอย่างออนไลน์หมดก็เรียกก็ไม่แน่ใจค่ะพี่ไพศาลช่วยวิจารณ์หน่อยว่าการที่มีหน่วยงานเดียวที่ให้ตัดสินใจเรื่องนี้มันดีหรือไม่ดีคะ
4: หน่วยงานกี่หน่วยงานก็แล้วแต่มันควรจะเป็นกติกาเดียวหลักเกณฑ์เดียวใช่ไหมอย่างเช่นว่าคุณจะต้องกำหนดว่าเขาไอ้เรื่องค่าไฟจะมีมาตรการเรื่องค่าไฟราคาเป็นยังไงแล้วการใช้ปริมาณการใช้ไฟไอ้เรื่อง EHIA ที่คุณต้องทำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูให้ละเอียดเรื่องน้ำที่คุณต้องใช้คืออย่างเงี้ยมันต้องมีหลักเกณฑ์กติกาที่รัดกุมนะครับ
5: และตรงไปตรงมา
4: เพราะมันเป็นธุรกิจมันเป็นการลงทุนที่มันมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไอ้เรื่องของความต้องการใช้ไฟความต้องการใช้น้ำสูงการจ้างงานต่ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ประกอบกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องออกหลักเกณฑ์ที่คือมันต้องคุ้มค่ากับการดึงเม็ดเงินเหล่านี้มาลงทุนถ้าไม่คุ้มค่าเนี่ยมันก็ไม่ควรน้องเขาบอกพักสักก่อนสักครู่ครับ
5: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีคุยกันต่อครับคุณนันท์ครับ
3: ค่ะ
2: มันก็พิสูจน์ได้ว่าเราก็ยังไม่ได้สามารถสรุปเรื่องไอ้เรื่องของการส่งเสริมการลงทุนพวกไอ้ data center นี้อย่างให้มันมีหลักเกณฑ์ที่ชัดที่ชัดเจนนะแต่ว่าในขณะที่ยังไม่มีเนี่ยมันก็มีหน่วยงานต่างๆก็ทยอย
3: ปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ให้เกิดสิ่งจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าโดยเนื้อหาโดยสาระจริงๆแล้วมันก็คือ data center จะเรียกในชื่อในอะไรต่างๆที่แตกต่างกันไป
3: ไม่มีกฎหมายเฉพาะตีความว่าเป็นโกดังเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2: เขาอาจจะบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์
3: ใช่ค่ะเขาตีความว่าเป็นแค่โกดัง
2: เป็น
3: ที่เก็บอุปกรณ
2: ์เป็น
3: เขาไม่ได้คิดว่ามันคือโรงงานที่จะพ่นควันหรือว่าพ่นความร้อนหรือว่าจะใช้น้ำมากขนาดไหนนะฮะก
2: ็
3: มันเป็นเรื่องของคนนะคะถ้าดีมันก็คงดีแหละ
2: ครับ
3: ถ้าหากว่าตั้งขึ้นมาถ้าคนมีปัญหาก็มีปัญหาเรียนคิดว่าอย่างนั้นนะคะพี่ไพศาลเห็นบอร์ดการยางประเทศไทยชุดใหม่ออกไหมยังคะ
2: วันนี้ผ่านครม.แล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นยังไงฮะก็
3: ผ้าหัวของมติชนบอกว่าอย่าง
2: น
3: ี
2: ้ทางสีแดงก็คุมนี่ใช่ไหมฮะ
3: ทางมติชนก็ผ้าหัวว่ามติครม.ตั้ง8เก้าอี้บอร์ดการยางมีชื่อเบญจพลอดีตผอ.สวนสัตว์นั่งเป็นประธานชื่อว่าคุณเบญจพลนาคประเสริฐค่ะผ่านตำแหน่งสำคัญมาหลายตำแหน่งเช่นผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนและกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติด้วย
2: ใช่
3: อย่างนี้และที่ฉันก็เห็นชื่ออีกท่านหนึ่งคือคุณวีริศอัมมลปานเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำได้ไหมคะเป็นใคร
2: เอ๊ะคุณวีคุ้นอยู่ฮะ
3: คุณวีริศอัมมลปานเป็นอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
2: ที่เข้ามาแป๊บแล้วไปเลยใช่ไหม
3: จริงเป็นคนเก่งนะฮะเป็นรองศาสตราจารย์สอนอยู่ที่วิศวะธรรมศาสตร์มาก่อน
2: เคยอยู่การนิคมอะไรนั่นป่ะ
3: ใช่ค่ะก็เป็นมือทำงานคนหนึ่งนั่นแหละ
2: ก็เป็นคุณสุริยะเขาไว้เนื้อเชื่อใจ
3: สายคุณสุริยะ
2: ใช่ใช่คุณสุริยะเขาดูคมนาคมเขาก็ดึงให้มานั่งเขาคุณสุริยะเขาอยู่อุตสาหกรรมก็ดึงให้มาอยู่การนิคมตอนที่คุณสุริยะเขายังอยู่กับพลังประชารัฐอยู่กับลุงป้อมลุงตู่พอเขาย้ายมาอยู่เพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลคุณเศรษฐากับคุณแพทองธารเขาเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเขาก็ขอเอาจากการนิคมมานั่งการรถไฟ
3: เสร็จแล้วทำงานได้เพียง1ปี
2: พอเปลี่ยน
3: หนังสือลาออกค่ะ
2: พอเปลี่ยนรัฐบาลคมนาคมกลายเป็นไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเขาคุมแล้วภูมิใจไทยก็กลับมาคุมเนี่ยผู้ว่ารถไฟก็ต้องเปลี่ยนเขาก็รู้อ๋อก็ไปนั่งเป็นกรรมการสวนยางแทนก็โอเคละก็ถูกต้องแล้วล่ะถูกฝาถูกตัวแล้วล่ะคุณสุริยะ
3: กรรมการการยาง
2: ครับ
3: ค่ะถ้าทำงานจะเต็มที่ตรงไปตรงมานะเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีอิทธิพลเรื่องยางมากนะคะพี่จิ๊กพี่ไพศาลเพราะในโลกนี้มันมีแค่ประเทศไทยกับอินโดเท่านั้นเองที่มียางมากที่สุดสิงคโปร์เขาปลูกปาล์มไปแล้ว
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็ฟังว่าก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือว่าเขาก็ทำงานได้ใกล้ชิดและก็เป็นที่ไว้วางใจของรัฐมนตรีอย่างคุณสุริยะ แต่คุณสมบัติข้อนี้นี่ก็คงปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถก็ทราบว่ามีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถคนหนึ่ง
3: ค่ะก็บันทึกไว้นะวันนี้นะคะวันที่5ใช่ไหมคะราคายางแผ่นดิบของประเทศไทยเนี่ย80 กว่าบาทนะคะเยียบเลยราคาดีมากค่ะที่สารถือว่าดีมากๆาหาดใหญ่82ราคายางในตลาดท้องถิ่นนะคะหาดใหญ่82ตรัง83ภูเก็ตอะไรพวกนี้83 82หมดเลยถือว่าเป็นยางดีที่สุดครั้งหนึ่งในรอบปี
2: มันเป็นผลมาจากไอ้เรื่องของไอ้น้ำมัน
3: ราคาน้ำมันนะคะ
2: นะครับไม่ใช่ราคาอย่างเดียวไอ้เรื่องของไอ้การพวกโรงงานปิโตรเคมีพวกอะไรต่างๆเนี่ยมันเสียหายแล้วมันต้องฟื้นฟูใช้เวลาอะไรกันอยู่พอสมควรจากผลจากสงครามโดนถล่มในโรงงานปิโตรเคมีเพราะว่าพวกยางสังเคราะห์นี่มันต้องมาจากพวกปิโตรเคมีนะ
3: ค่ะให้ดูว่าขนาดน้ำยางสดยังกิโล73ยางก้อนถ้วยแบบทิ้งๆไว้เฉยแล้วเอากดไปหยอดให้มันเกาะตัวง่ายที่สุดเลยนะไม่มีโนฮาวอะไรเลย64 บาทอ่ะพี่ไพศาลมีรวยกันเลยนะเนี่ยช่วงนี
2: ้
3: ค่ะ
2: ผมเห็นข่าวที่คุณทวีสอดส่องนะปันดุเลกทวีสอดส่อง
3: ค่ะ
2: ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติซึ่งพรรคประชาชาติเนี่ยเป็นพรรคที่เข้าร่วมรัฐบาลกับภูมิใจไทยแต่บทบาทคุณทวีสอดส่องเนี่ยล่าสุดนี
3: ้เหมือนเป็นฝ่ายค้าน
2: โอ้โหซัดเต็มเหนี่ยวเลยนะเรื่องคดีหัวสว
3: ค่ะ
2: เปิดข้อมูลมาแบบจัดหนักเลยอ่ะยาวเหยียดเลยโพสต์ใน Facebook นะผมพยายามจะอ่านแล้วเนี่ยยังผมต้องใช้เวลามากเลยในการที่ติดตามข้อมูลของคุณทวีสอดส่องนะแต่คุณทวีเนี่ยไฮไลท์เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกเรื่องหัวสวเนี่ยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากการหัวเนี่ยมันมากถึง149คนมิใช่138คนดังที่เข้าใจกันแล้วก็ข้อค้นพบครั้งนี้ไม่ใช่การค้นพบบุคคลแต่เป็นการค้นพบรูปแบบการลงคะแนนหรือว่าแพทเทิร์นที่ซ่อนอยู่ในบัตรเลือกตั้งและเมื่อนำรูปแบบหรือแพทเทิร์นดังกล่าวไปตรวจเทียบกับประกาศผลการเลือกตั้งจึงพบว่าผู้สมัครในชุดหมายเลขเดียวกันได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาถึง149คนที่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งที่สื่อเผยแพร่รอบเช้าจำนวนผู้สมัคร 3,000 บัตรที่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งพบว่าผู้ลงคะแนนเขียนหมายเลขผู้สมัครทั้ง10ช่องเช่นกลุ่มที่1กลุ่มอาชีพการบริหารราชการแผ่นดินหลักฐานประจักษ์ผู้สมัครเขียนหมายเลขตรงกันและเรียงลำดับตรงกันหมายเลข84 111 95 7 126 49 148 107 137และ14เรียงตั้งแต่ลำดับที่1ถึงลำดับที่10เหมือนกันครบทุกตำแหน่งจำนวน18ใบนะและปรากฏบัตรอีก5ใบที่แตกต่างจากชุดหลักเพียงตำแหน่งเดียวได้แก่การเปลี่ยนหมายเลข148เป็น149การเปลี่ยน111เป็น112การเปลี่ยน126เป็น125การเปลี่ยน148เป็น184และการเปลี่ยน107เป็น12ขณะที่ช่องที่เหลือหมายอีก9ตำแหน่งยังคงเหมือนชุดหลักทั้งหมดเนี่ยอธิบายอย่างละเอียดเป็นชุดๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวพักกันก่อนครับคุณนันครับ
3: ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัว
5: พราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุยต่อครับคุณนันครับ
2: ค่ะเมื่อกี้ฟังก่อนจะเข้ารายการเราก็ฟังรายการพี่เด้งกับพี่สุวิทย์ก็ปรากฏว่ามีคนฟังก็ตลกนะเวลาฟังรายการเราแทนที่จะเถียงในรายการเรามีการไปฟ้องพี่เด้งกับพี่สุวิทย
1: ์ว่า
2: บอกว่าเนี่ยผมมันนุ่งเกงขาสั้นไปวัดมาตั้งเป็นสิบปีไม่เห็นมีปัญหาเลยวัดพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกก็เหมือนกันก็ไม่ได้ห้ามคนนุ่งเกงขาสั้นเข้าวัดซะหน่อยผมไม่เคยเห็นเขาบอกเขาไม่เคยเห็นดิฉันก็คิดว่าอย่างนี้ค่ะวัดไม่ใช่ทุกวัดหรอกที่ห้ามคนนุ่งเกงขาสั้นเข้าและดิฉันก็ไม่ได้เข้าวัดทุกวัดแต่ว่าวัดที่ดิฉันเข้าส่วนใหญ่เนี่ยห้ามค่ะเช่นสายวัดหนองปลาพงเนี่ยห้ามหมดเลยค่ะนะคะไม่ได้แล้วก็เมื่อกี้นี่ก็เลยถามคุณนงแฟนรายการเราที่อยู่พิษณุโลกถามว่าที่วัดใหญ่เนี่ยวัดพุทธชินราชเนี่ยใส่เกงขาสั้นได้ไหมเพราะคุณอันจำไม่ได้หรอว่ามีผ้าถุงให้เปลี่ยน
1: ผู้หญิงเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว
2: มีผ้าคลุมไหล่ด้วยผู้ชายเนี่ยกางเกงขาสั้นเกินเข่าไม่ได้ค่ะพี่ไพศาล
1: อ๋อสูงกว่าเข่าเกิดหลุดจากเข่าขึ้นมาใช่ไหม
2: คือวัดที่มีมาตรฐานก็แล้วกันไม่ใช่วัดประเภทสมภารอะไรอย่างว่าน่ะวัดหลวงวัดดีๆค่ะเขาไม่ยอมหรอกเอางี้ดีกว่าวัดก็มีหลายเกรดอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะฮะวัดชาวบ้านเป็นใหญ่วัดลูกชาวบ้านเป็นพระอันนั้นจะไปสั่งชาวบ้านได้ยังไงว่าทำนู่นห้ามทำนู่นทำนี่อันนั้นก็เป็นวัดแบบชาวบ้านใหญ่กว่าพระแล้วก็ตามวัดตามบ้านอ่ะใช้คำนี้ก็แล้วกัน
1: อย่างผม
2: แต่ถ้าวัดที่ไม่ใช่วัดตามบ้านวัดที่มีรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ
1: ผมก็ไม่ได้สังเกตกันแต่ว่านี้อย่างถ้าผมจะไปเที่ยวพักผ่อนไปกับครอบครัวผมไปทะเลเนี่ยนะผมนุ่งเกงขาสั้น
2: ค่ะ
1: ผมก็สบายดีอ่ะนุ่งเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าผ้าใบสบายสบายนะเสื้อยืดแต่ว่าอย่างผมไปเชียงใหม่มาเนี่ยผมไปไหว้พระเป็นสิบวัดเลยนะตะเวนเลยไหว้3วัน4วันเลยเนี่ยก็เข้าใจว่าเราลูกเกงขายาอะไรเรียบร้อยไปเป็นชุดก็เลยนั่งนึกว่าเอ๊ะมีวันไหนแล้วลูกเกงขายาผมไม่น่าจะใช่นะน่าจะลูกเกงขายาวปกติไป
2: ค่ะ
1: แล้วก็คนอื่นๆก็แต่งตัวก็รู้อยู่ว่าจะต้องไปวัดไปเข้าวงเข้าวัดอะไรก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปแล้วไปรุ่นเอาว่าจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไหมอะไรไหมนะคือถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องไปเข้าวัดเข้าวาเนี่ยการแต่งกายมันก็ต้องก็ต้องเป็นไปตามคือยังไงก็ต้องเอาว่าเข้าไปในวัดได้
2: เดี๋ยวจะไปพม่า
1: โอ้ยิ่งพม่านี่หนักกว่าไทย
2: ที่อินเลมั้งที่อินเล
1: เคร่งกว่าเราอีก
2: อุ้ยสนุกมากเลยนักท่องเที่ยวจีนฉีดนุ่งขาสั้นมากปรากฏที่นั่นก็จะมีพวกผู้หญิงที่เขาเอาสัตว์อะไรนะคะแตงโมเทินศีรษะขายอ่ะที่ประจันได้บอกไหมที่อินเลจะมีอยู่วัดหนึ่งอ่ะทำแตงโมสวยเจ๋อแล้วก็เอาใส่ถาดวางบนศีรษะค่ะยืนแบบเอาเรื่องไม่ยอมไล่ออกจากวัด
1: พระอะไรพระไออะไรพักอะไรเข็มอะไรเนี่ย
2: ไม่ใช่ที่วัดพระโบเข็มเป็นอีกที่หนึ่งที่มีเงาเจดีสะท้อนลงที่แอ่งน้ำข้างหน้าเนี่ยที่อินเลที่อินเลเหมือนกันเอาเรื่องเอาแบบเอาตายเลยไม่ยอมอย่ามาเข้าวัดฉันนะเป็นเรื่องจารีตด้วยค่ะเป็นเรื่องจารีตเป็นเรื่องจารีต
1: ครับ
2: นี่ไง15กุมภาพันธ์64วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกประกาศผ่าน Facebook ให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าสักการะพระพุทธชินราชแต่งกายให้เรียบร้อยและขณะนี้ทางวัดเองเนี่ยก็ได้งดบริการผ้าคลุมเนื่องจากเป็นโควิดหากแต่งกายไม่สุภาพจะไม่เข้าสักการะโดยเด็ดขาดค่ะนะคะ
1: ก็มีท่านผู้ฟังบอกว่าลุงเกงขาสั้น
2: อ่านให้ฟังเลยนะคะ ให้ผู้เข้ากราบไหว้สักการะพระพุทธชินราชแต่งกายให้เรียบร้อยห้ามผู้ที่แต่งกายดังต่อไปนี้เข้าโดยเด็ดขาดสุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้นเหนือเข่าห้ามใส่กางเกงขาดและเสื้อขาดห้ามใส่เสื้อแขนสั้นเสื้อกล้ามเสื้อแขนกุดสุภาพสตรีห้ามใส่กางเกงสั้นกระโปรงสั้นห้ามใส่กางเกงขาดและเสื้อขาดห้ามใส่เสื้อแขนสั้นเสื้อแขนกุดเสื้อกล้ามเสื้อสายเดี่ยวอ่ะถ้าดูจออยู่ก็มีรูปให้เห็นค่ะนี่ค่ะ
1: มาทำให้ดูเลยนะอันนี้วัดใหญ่นะ
2: เรียนก็ไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงนะแต่แบบดูรายการนี้แล้วไปเมาส์รายการนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มาพูดในรายการนี้สิว่าพูดผิดแน่แต่ก็พี่เด้กับพี่สวิทเขาก็สั่งสอนไปแล้วนะคะ
1: โอเค
2: จะได้ตอบได้ถูกค่ะโอเคว
1: ันนี้มีรายงานข่าวว่าประชุมครม.นายกเนี่ยอันนี้คุณรัชดาธนาดิเรกเขาเป็นคนแถลงนะคุณรัชดาบอกว่านายกรับรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายไหนแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนเราทำงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภามีเป้าหมายชัดเจนมั่นใจกับทุกคนมั่นใจกับรัฐมนตรีทุกท่านว่าทำงานอย่างเต็มที่ท่านไม่มีความกังวลใดๆดังนั้นขอให้รัฐมนตรีทุกท่านทำงานด้วยความสบายใจอย่าไปหวั่นไหวกับคำถามที่มีความพยายามยุยงขอแสดงว่ามันน่าจะนายกคงจะพูดถึงไอ้กำลังใจนะแต่กลัวข่าวเรื่องว่าจะมีปรับครม.เร็วไหมอะไรไหมนี่นะ
2: โอ้ยไปปรับแล้วถ้าปรับคนแรกที่โดนคือรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีมหาดไทยนั่นแหละเละสุดแล้วถูกไหมพี่ไพศาลถ้าปรับไปแหละรัฐมนตรีมหาดไทยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ปล่อยทุจริตขนาดนี
1: ้เนี่ยเรื่องอะไรนะข้อมูลรั่วอะไรนี่ก็ยังไม่รู้
2: ข้อมูลก็รั่วคือถ้าปรับไปรัฐมนตรีมหาดไทยไปก่อนเลยปรับไม่ได้หรอก
1: ครับเป็นข้อมูลจากไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้เป็นของทะเบียนราษฎรเลยหรือเปล่าของมหาไทยเลยหรือว่าเป็นบ้างก็บอกว่ามันมาจากของกรมการขนส่งทางบกอะไรเงี้ยนะก็ยังไล่
2: ก็โยนกันไปโยนกันมาทางแบงค์ชาติได้ออกประกาศเลยนะคะว่าหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลจากแบงค์ชาติขอให้ระมัดระวังถึงที่สุดและมีจรรยาบรรณดิฉันนะพี่ไพศาลไม่ได้กลัวเรื่องระมัดระวังหรือไม่ระมัดระวังดิฉันคิดว่าจิตสำนึกของคนน่ากลัวมากแล้วก็เงินมันซื้อได้ทุกอย่างดิฉันกลัวคนที่เพราะดิฉันคิดว่าไอ้ข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยซื้อทั้งนั้นตำรวจคนหนึ่งก็เคยถูกจับเจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงข้อมูลในมหาดไทยคนหนึ่งก็เคยถูกจับถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: มันไม่มีหรอกไอ้ประเภทแบบเผลอๆซื้อทั้งนั้นนะคะตรงนี้น่ากลัวกว่า
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เอ้วันนี้ทางอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคุณอารดาเฟื่องทองเปิดเผยถึงตัวเลขการส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งปีแรกก็คือมกราถึงมิถุนาปรากฏว่าไทยขายข้าวครึ่งปีแรกนี้ได้ 3.28 ล้านตันถือว่าปรับตัวลดลง 18.81% เมื่อเทียบกับ
2: นักท่องเที่ยวลดลง 3% 3.5% ข้าวลดลงเท่าไหร่นะฮะ
1: 18.81%
2: แล้วมันจะยังไงในประเทศเราม
1: ูลค่า 1,911 ล้านเหรียญ นะฮะคราวนี้ก็เป็นผลไอ้ที่ลดลงเนี่ยเป็นผลมาจากปริมาณข้าวในตลาดโลก
2: เยอะ
1: อยู่ในระดับสูง
2: แล้วเขาก็ซื้อคนอื่น
1: ส่งผลให้การแข่งขันสูงทางด้านราคาอีกทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางยังส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักซ ซึ่งหยุดชะงักลงตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ราคาส่งออกข้าวไทยสูงกว่าประเทศผู้ส่งออกอื่นจากต้นทุนการผลิตค่าขนส่งต้นทุนพลังงานราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นสำหรับราคาข้าวไทยเทียบกับราคาต่างประเทศราคาข้าวไทยเนี่ยอยู่ที่447เหรียญต่อตันเวียดนาม435เหรียญต่อตันก็ถูกกว่าไทยปากีสถาน405เหรียญก็ถูกกว่าไทยและถูกกว่าเวียดนามและอินเดียฮะ367เหรียญต่อตันถูกที่สุดโดยข้าวที่ส่งออกสำคัญได้แก่ข้าวขาวเนี่ยส่งออกได้คิดเป็น 46.03%1.51 ล้านตันข้าวหอมมะลิเนี่ยได้800,000ตันนะหรือ 26.67 ข้าวนึ่งเนี่ย 600,000 ตันหรือ 18.69 ข้าวหอมไทย 200,000 ตันและข้าวเหนียว 100,000 ตันแล้วยังมีข้าวกล้องอีก 10,000 ตันลงในรายละเอียดนะก็ข้าวขาวประมาณเกือบครึ่งนึง46% เป็นข้าวขาวครับ
2: อันนี้เมื่อกี้ข่าวไม่ดีใช่ไหมคะ
1: ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าจะมีผลเชื่อมโยงไปถึงราคาข้าวในประเทศนะเพราะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คื อการขายข้าวก็ลดลงอย่างนี้นะมันก็เป็นธรรมดาแรงซื้อจากผู้ส่งออกมันก็คงจะน้อยน้อยในราคาในประเทศมันก็คงจะต่ำลงครับ
2: แต่เราต้องไปดูด้วยนะคะในขณะที่เราลดลง10%เนี่ยเวียดนามก็เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่ะคะถ้ามันลดมันต้องลดทั้งโลกถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเราลดได้คนอื่นขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าไงอะคะเหมือนนักท่องเที่ยวเวียดนามเพิ่มขึ้น10%เราลดลง3%อย่างเงี้ยค่ะ
1: ยังไม่มีตัวเลขว่าตลาดอื่นๆครับเพราะผู้ส่งออกหลักๆตอนนี้มันเหลืออยู่แค่ไทยเวียดนามปากีสถานแล้วก็อินเดียตอนนี้ผู้ส่งออกเหลืออยู่ประมาณนี้นะเวียดนามปากีสถานเวียดไทยเวียดนามปากีสถานอินเดียก็ไทยก็อยู่บ้วยสุดอินเดียมาอันดับ1ปากีสถานอันดับ2เวียดนามอันดับ3ไทยอันดับ4ในเรื่องของปริมาณส่งออกนะครับ
2: เวลาที่พวกกองทุนวายุคพักได้กำไรเนี่ยกำไรพวกนี้มันเป็นเอามาทำอะไรนะพี่อาจารย์มันเป็นงบประมาณเป็นอะไรไหม
1: กองทุนวายุพักนะฮะจะไปได้กำไรจากอะไร
2: เวลาเขาไปเล่นหุ้น
1: ใช
2: ่ใช่ค่ะ
1: อ๋อก็เข้า
2: เป็นส่วน
1: เข้าเป็นส่วนในส่วนของกองทุนเข้าไปเป็นรายได้ของกองทุนเข้าไป
2: เป็นรายได้ของกองทุนเขาเป็นงบประมาณใช่ไหมคะ
1: ก็ถึงครบกำหนดมาก็รัฐก็เป็นของรัฐบาลไม่รู้เขาจะไปจับจ่ายใช้สอยอะไรยังไง
2: อันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นกองทุนที่เปิดให้ประชาชนซื้อเป็นการลงทุนของรัฐบาลล้วนๆถูกไหมฮะกองทุนวายุพัก
1: ใช่ใช่กองทุนวายุพัก
2: ใจไม่ดีเลยคุณสุนันท์ศรีจันทาบอกว่าวายุพักหนึ่งเจ๊งยับหุ้นเดลต้า
1: เอาไปลงทุนในเดลต้า
2: วายุหนึ่งเนี่ยถือเดลต้า 142.54 ล้านหุ้นถือในสัดส่วน 1.14% ของทุนจดทะเบียนโดยถือเป็นหุ้นที่ผู้บริหารกองทุนวายุพักหนึ่งทุ่มน้ำหนักการลงทุนสูงที่สุดตัวหนึ่งอาจเป็นเพราะต้องการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่รู้ว่าไอตอนซื้อมาต้นทุนเฉลี่ยเท่าไหร่แต่การชุดตัวของหุ้นเดลต้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะทำให้เงินมูลค่าเงินลงทุนของวายุหนึ่งหายไปหลายพันล้านค่ะพี่ไพศาลแต่ยังไม่ขายก็ยังไม่ขาดทุนนะมั้งใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: ก็ขึ้นได
1: ้ก็เข้าไปตอนไหนเราไม่รู้
2: ใช่ใช่เฉลี่ยเท่าไหร่ไม่รู้
1: เข้าไปช่วงไหนยังไงถ้าเพิ่งจะเข้าไปในช่วงใกล้ๆเนี้ยน่าจะขาดทุนเป็นไปได้แต่ถ้าเข้าไปก่อนหน้านั้นพอสมควรเนี้ยน่าจะกำไรเยอะ
2: เป็นคุณอนุทินนี่ก็น่าเหนื่อยมากนะน่าเหนื่อยมากเหนื่อยตั้งแต่ไอ้การทุจริตสอบเข้าไอ้สทเนี่ยซึ่งพอไม่มีนักการเมืองก็ไปเกี่ยวข้องเลยที่ฉันเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวเมื่อวานที่บอกตัดตอนวันนี้บอกนักการเมืองไม่เกี่ยว มันก็มีความรู้สึกของคนอยู่เหมือนกันแหละว่าการทุจริตงวดเนี้ยจ่ายคนละ800,000คนละ500,000เบ็ดเสร็จแล้วมาตั้ง4,000กว่าล้านมันแค่อบต.กับเทศบาลหารกันแค่นั้นเหรอฮะมันไม่มีการทุจริตครั้งไหนนะที่ถ้านักการเมืองผิดแล้วข้าราชการไม่ช่วยหรือข้าราชการผิดเดี๋ยวโดยนักการเมืองเขาไม่เห็นน่ะ
1: ก็เป็นข้อที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้ว
2: เขาก็
1: ทวงถามเรื่องเส้นเงินอะไรต่างๆมีปปง.ก็ตรวจสอบอยู่แต่ว่าก็ไม่มีการเปิดเผยอะไรมาเลย
2: 4,500ล้านเนี่ยเขาปล่อยให้พวกอบต.กับเทศบาลแบ่งกันแค่นั้นหรอไม่รู้หรือว่ายืนดูเฉยๆเนี่ยก็งง
1: ๆ
2: แล้วมันจะสำเร็จได้หรอถ้าไม่มีใหญ่กว่านั้นช่วยข้าราชการเวลานักการเมืองทุจริตอ่ะข้าราชการก็ต้องช่วยก็ดูเรื่องจำนำข้าวเลยติดคุกทั้งข้าราชการทั้งนักการเมืองถูกไหมฮะอันนี้พูดถึงคดีที่สำเร็จแล้วนะมันไม่มีหรอกที่ใครทำฝ่ายเดียวมันจะทำได้ไม่มีอะค่ะแล้วเนี่ยงานใหญ่ของคุณทุจริตอีกอย่างนึงก็คือที่คุณวิไทยรัตนากรท่านพูดว่าแบงค์ชาติไปพูดในงานสัมมนาใหญ่ของวิศวจุฬาเขาเนี่ยจริงๆพูดเยอะเลี้ยงก็พยายามเอามาพูดบางเรื่องอะนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเมนเจอร์เขายกบางเรื่องมาบทปาฐกถาของคุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าแบงค์ชาติในงานนั้นน่ะบอกว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไทยเราก็ต้องฟื้นตัวเนื่องจากเกิดภาวะช็อกโลกบ่อยครั้งดังนั้นไทยต้องปรับตัวและปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวเพราะว่าต้องก้าวให้ทันกับโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปเรียกกันว่า Multi Worldที่ประเทศมหาอำนาจใช้ภาษีและการค้าเป็นอาวุธท่ำหันกันทำให้เกิดวิกฤตช็อกโลกหลายเหตุการณ์ซึ่งไทยต้องผ่าตัดโครงสร้างเพื่อรับมือและตรงเนี้ยที่เราเคยพูดกันพี่ไพศาลขณะที่เงินล้นระบบแต่ไปกระจุกตัวเพราะว่าเงินไปกองอยู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่และใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพียง 3.9% ขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กหรือ SME กลับไร้ทุนที่จะเกื้อหนุนแถมเข้าถึงแหล่งทุนมีเพียงนิดหนึ่งและยังต้องจ่ายดอกเบี้ยโหดที่ต่างกันรายใหญ่จ่าย 3.9 รายเล็ก SME จ่ายกันที่ 7.8 ต่างกันลิบลับรัฐต้องออกมาตรการช่วยเหลือและผลักดันเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงแหล่งทุนและให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ SME มีประสิทธิภาพและเป็นฟันเฟืองหนุนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวและอีกประเด็นหนึ่งนะคะสำหรับประเด็นธนบัตรใบละ1,000 บาทรุ่นเก่าหายไปจากระบบสูงถึง140,000 ล้านบาทนี่ผู้ว่าแบงค์ชาติพูดนะไม่ใช่เพจวิกเกรียนไม่ใช่เพจดาวแปดแฉกนะพี่ไพศาลนี่ผู้ว่าแบงค์ชาติพูดนะฮะธนบัตร1,000 บาทรุ่นเก่าหายไปจากระบบสูงถึง140,000 ล้านบาทเป็นสิ่งที่กังขามากว่าจะไปอยู่ในมือใครหรือธุรกิจใดดังนั้นสิ่งที่ทำได้เบื้องต้นคือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติต้องออกกฎชี้แจงกรณีที่เบิกเงินสดเกิน5 ล้านบาทค่ะพี่ไพศาลเรียกว่าพี่ไพศาลตอบได้แบงก์พันรุ่นเก่าหายไป140,000 ล้านไปอยู่ไหน 1อยู่ในลังส้มไอ้ส้มหัวจุกอะฮะลังนึงละ1,000,000พอดีอยู่ในรังซุปไก่สกัด
1: คือเราเนี่ยโดยปกติก็ไม่คิดว่าไอ้เงินบาทมันจะออกไปใช้อยู่ข้างนอกเยอะนะเพราะแบงค์ชาติเขาคงแบบดูไอ้ปริมาณของแบงค์ที่พิมพ์ออกมาเนี่ยคือใช้จ
2: ่
1: ายประเทศแต่ว่าผมเข้าใจว่าบางเงินบาทเนี่ยมันใช้อยู่ในต่างประเทศไม่น้อยนะโดยเฉพาะแถบประเทศรอบๆเพื่อนบ้านเราเนี่ยใช้เงินบาทเป็นเงินเกือบจะเรียกว่าเป็นสกุลไม่ต่างกับดอลลาร์ใช้ดอลลาร์
2: ไปอินเดียก็ใช้ได้ค่ะซื้อของทุกอย่างที่สี่สังเวยที่เราไปนะคะไปพาราณสีไปพุทธคยาไปลุมพินีไปไหนก็แล้วแต่ใช้เงินบาทได้หมดเลยค่ะ
1: แต่ว่า
2: ได้หมดเลย
1: เราไม่ได้มีการค้าที่มีการซื้อขายกันเป็นเงินบาทนะถูกไหมก็แสดงว่ามันคงไม่ได้ไปในธุรกิจด้านเปิดมันคงจะไปในส่วนของใต้ดินที่มันออกไปไอ้เงินบาท
2: หายไปจากระบบ
1: ออกไปจากระบบแล้วก็ไปใช้จ่ายกันอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอะไรต่าง
2: ๆขณะที่การตรวจพบคริปโต USDT ที่มีธุรกรรมถึง 40% ในเวลาเพียง5เดือนเป็นเม็ดเงินกว่า 250,000 ล้านนับว่ามหาศาลและกวาดล้างบัญชีม้าทุนเทาไปถึง 2,500 บัญชีดังนั้นเศรษฐกิจไทยกำลังเดินอ้อเรื่องทองคำอีกอ่ะพี่ไพศาลจากแสนล้านเหลือเท่าไหร่นะคะ
1: 700กว่าล้าน
2: เหลือ700กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญและทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตในระดับสูงขึ้นได้อย่างยั่งยืนเป็นความท้าทายที่สำคัญเพราะนี่ไม่ใช่เพียงการพยุงให้เศรษฐกิจไม่เข้าสู่ภาวะถดถอยในแต่ละปีเพราะจากการประเมินเศรษฐกิจไทยโตนี้จะโตเพียง 1.5 ถึง 1.7 ออกมาตรการสารพัดก็ 2.3 โจทย์คือต้องแก้ปัญหาโครงสร้างที่ฉุดรั้งศักยภาพการเติบโตท่านผู้ว่าหาเหลือคุณเนวินไม่ใช่คุณอนุทินขออภัยโอ้พูดผิดอัญชลีพรให้ยกเลิกแบงค์บาทแบงค์พันบาทรุ่นเก่าซะใครมีอยู่ให้มาแลกได้จะเห็นว่าคนที่มาแลกก็เป็นใครถูกไหมฮะยายสารยกเลิกไปเลยหายไปแสนสี่หมื่นล้านยกเลิกไปเลยพิมพ์ใหม่ใครมีอยู่ให้เอามาแลก
1: ต้องเปิดให้มาแลกคืน
2: ให้มาแลกคืนค่ะและจะได้เห็น
1: ครับอ้าวต้องพักกันก่อน
2: ค่ะ
1: ลืมพักไปเลยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุยต่อครับคุณอันครับ
2: ค่ะขอประชาสัมพันธ์เลยดีกว่านะคะก็แหมเมื่อเช้านี้ฟังอาจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทำให้ได้เข้าใจมากขึ้นเลยว่าทำไมคุณถึงควรที่จะมาเข้าหลักสูตร MCOS CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ครับ
2: อาจารย์ปิติพูดอย่างนี้คือบางทีเราอ่านข่าวแล้วก็รู้แต่มันไม่ได้ลึกอะค่ะอาจารย์ปิติเล่าให้ฟังว่าอย่างเช่นบรูไนคนก็แค่ 500,000 คนแต่ปรากฏว่ามีความนิยมชมชอบในประเทศไทยมากและมีกำลังซื้อสูงมากแล้วก็มีตัวอย่างเลยว่าคนที่เข้าไปทำธุรกิจในบรูไนเช่นขายชาไทยอะค่ะพี่วิสารอุ้ยขายดิบขายดีร่ำรวยแล้วมันจะมีช่องว่างอะไรอีกเยอะเลยอะ
1: ทำไอ้ชาเครื่องดื่มอันนี้ด้วย
2: ใช่ค่ะชาไทยแล้วมันจะมีช่องว่างอะไรอีกเยอะมากเลยที่สามารถเข้าไปเจาะตลาดนี้ได้และยังมีเทคนิคด้วยในการที่เข้าไปแล้วมันก็ไปขยายตลาดโดยไม่ต้องเสียภาษีค่ะ 0% นะคะขยายเข้าไปทางยุโรปหรือออสเตรเลียอยากให้มาเรียนมีประโยชน์มากถ้ายังไม่คลิกเนี่ยให้เข้าไปย้อนฟังรายการคุณวันนี้อาเซียนเมื่อเช้าอาจารย์ปิติอธิบายดีมากอยากให้เข้ามานะคะหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกค่ะใช้เวลาอบรม15สัปดาห์เริ่มตั้งแต่2กันยาถึง9ธันวาคมนี้ก็จะเปิดมุมมองใหม่อย่างที่ว่าเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูที่จะชี้ช่องลงไปให้ตรงจริงๆตรงจุดแล้วก็ตรงกับความต้องการของคุณด้วยอะค่ะจะได้เจอนักธุรกิจจริงๆที่เขามีประสบการณ์มาเปิดประสบการณ์แล้วก็จะเป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนแล้วก็จะวิเคราะห์นะฮะทั้งอาเซียนรวมไปถึงสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็มีเรื่องของ AI for CEO ด้วยรวมถึงกลยุทธ์สื่อสารทางธุรกิจในเชิงรุกค่ะแล้วยังมีเครือข่ายสื่อมวลชนอย่างพวกเราเนี่ยนะคะที่ทำงานประชาสัมพันธ์ด้วยเราจะอบรมโดยใช้สถานที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทค่ะ รับสมัครถึง25สิงหาคมนี้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ0944803076 0944803034และ0943966649ค่ะโทรได้เลยนะคะไม่ต้องรอวันเวลาราชการค่ะ อยากโทรตอนไหนโทรเลยค่ะนะคะ

0: 2569เนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.4% นะมูลค่าเนี่ยก็คือ 1,100 1,129,491 ล้านบาทก็คือ1.1ล้านนะ
1: ค่ะ
0: 1.1ล้านล้านประมาณนั้นขยายตัวเพิ่มขึ้น 10.4% โดยแยกเป็นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศนะฮะก็ปรากฏว่าของเท่าจะดูนะฮะมาเลเซียเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้น 48.4% นะฮะสปป.ลาวขยายตัวเพิ่มขึ้น 12.8% เมียนมาขยายตัว 8.5% มาเลเซียสูงมากขยายตัวถึง 48.4% ในขณะที่การค้าชายแดนไทยกัมพูชายังคงเป็นศูนย์จากการปิดชายแดนด้านกัมพูชาทั้ง18แห่งนะฮะแต่ว่าการค้าผ่านแดนเนี่ยก็คือจากประเทศจากชายแดนไปสู่ประเทศที่3เนี่ยนะอันนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 24.7% เลยนะครับ
1: มันยังไงอะคะขยายอ้อมไปเขมรหรือยังไงอะ
0: ไม่ใช่ฮะก็จากลาวไทยผ่านลาวไปจีนไทยผ่านลาวไปเวียดนามไทยผ่านลาวไปเวียดนามไปจีน
1: ค่ะ
0: มันจะมีเส้นทางที่เขาเรียกว่าเป็นการค้าผ่านแดนนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าดูเส้นจุดหมายปลายทางเนี่ยคือไทยส่งไปจีนโดยเป็นการค้าผ่านแดนเนี่ยไม่ว่าจะผ่านจากสปลาวไปจีนเลยหรือว่าผ่านสปลาวไปผ่านเวียดนามแล้วค่อยเข้าจีนก็ตามนะ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยเพิ่มขึ้นนะเฉพาะไปจีนนะขยายตัว
1: 6.3%
0: นะครับแล้วรองลงมาก็คือจากไทยผ่านมาเลเซียไปสิงคโปร์เนี่ยอันนี้ขยายตัว 123.2 แล้วก็ผ่านลาวไปเวียดนามนะขยายตัว 61.5
1: จากลาวไปเวียดนาม
0: จากลาวไปเวียดนามส่งออกไปเวียดนามเนี่ยแต่ผ่านทางด่านชายแดน
1: ผ่านลาว
0: ต้องผ่านลาวเพราะเราไม่ติดกับเวียดนาม
1: ค่ะ
0: ขยายตัวถึง 61.5 สูงนะสินค้าผ่านแดนที่สำคัญได้แก่ทุเรียน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วในช่วงนี้นะคะวันนี้อยู่กับดีเจสองจอดีเจก้วยกวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ครับดีเจด้งครับจามอนกิจสวภาคครับทักทายทุกท่านนะครับวันนี้90ท่านนะครับมาแล้วมาแล้วพี่ปุญญวัฒน์พี่กัลยานะครับพี่วัฒนศักดิ์ครับสวัสดีนะครับพี่นะครับพี่สุภาพนะฮะพี่โจมรามยองนะครับรถ EV ที่ไฟไหม้นี่ยี่ห้อเดียวกับคุณโด้งไหมครับนะครับไม่รู้แหละแต่ว่าก็น่ากลัวหมดแหละนะพี่นะ
2: มันอยู่ที่การดูแลดูแลแล้วก็มาระวังรู้อยู่แล้วมันมีอาจจะมีอะไรสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดจะขึ้นได้เนาะ
3: ครับผมนะหายอยู่ที่ไหนยังไงก็รายงานตัวกันนะพี่ธนากรบอกว่าบึง 3,000 นะครับฝนกำลังตกหนัก
2: ค
3: ่ะนะฮะพี่นาสวัสดีนะจ๊ะมาลุยกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10

0: ตั้งค่าหัวระดงเมื่อวานนี้ที่เราบอกว่ามีคนร้ายสองคนเนี่ยนะคะเฮ้ยเขาบอกเป็นคนลาวอ่ะคนร้ายชาวลาวสองคน
1: ครับ
0: เขาใช้คำว่าเนี่ยคนเป็นคนร้ายสองคนชาวลาวบุกชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อวานเย็นเนาะอุ้ยเมื่อวานนี้กวาดไปสี่ถาดดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยโอ้โหใจเย็นมากเลยเนาะกวาดไปอย่างเงี้ยสรุปแล้วเท่าไหร่ลงมา184บาทเลยนะคิดเป็นมูลค่ากว่า13ล้านบาทกว่าเสร็จนะทั้งมีสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือทองคำเนี่ยแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปลงเรือข้ามแม่น้ำโขงไปกบดานเมืองห้วยทรายที่สปป.ลาวเลยวันนี้ทางพลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะคะบอกว่าคนร้ายทั้งสองคนเนี่ยมีการวางแผนหลบหนีกันมาอย่างเป็นระบบเลยโดยนำรถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงแล้วก็ขึ้นเรือที่เตรียมไว้ข้ามไปยังฝั่งสปป.ลาวนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนลงพื้นที่ไปเก็บลายนิ้วมือแฝงแล้วก็เข้าสอบปากคำผู้ให้บริการรถเช่าที่ในพื้นที่แล้วแหละเพื่อจะระบุตัวตนให้ได้เป็นใครนะคะแล้วก็ตั้งรางวัลนำจับนะคะคนละ 100,000 บาทสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มนะคะส่วนทางด้านของสปป.ลาวเนี่ยก็เร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสามารถตรวจยึดเสื้อผ้าที่คาดว่าจะเป็นชุดที่คนร้ายสวมใส่ขณะลงมือซึ่งไปถอดทิ้งไว้ในพื้นที่เมืองห้วยทรายที่ตำรวจบอกว่าข้ามไปเป็นเมืองห้วยทรายนะคาดว่าคนร้ายอาจพยายามเดินออกนอกเขตเมืองห้วยทรายแล้วเจ้าที่ของสปป.ลาวก็เลยสั่งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่อเร่งสกัดจับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วเออเป็นความร่วมมือคงมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีตัวสัญญาแน่นอนเลยบ้านพี่เมืองน้องกันเลยเนาะโอ้โหออกไปแบบได้ถ้าเกิดได้ไปเนี่ยนะ13ล้านบาทมันคิดยังไงอ่ะมันง่ายๆเลยเนาะดงดูหนังเยอะปะเนี่ย
1: เออมันกวาดไปเรียบเลยนะฮะ
0: มันละพี่เห็นในช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่คนไปซื้อของเต็มเลยนะในห้างแต่เราอ่ะก็ไม่ถ้าเราก็คงไม่เข้าไม่มีใครใจกล้าเข้าไปหรอกเนอะถึงเราพอก็จริงนะถึงแม้มีปืนเขามีปืนอ่ะกลัวถูกลูกหลง
1: ครับ
0: ขอให้ติดตามกลับมาเร็วๆค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เอาวันนี้เนี่ยนะฮะทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ลงใต้ไปนะฮะพร้อมกับพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์นะครับผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะก็ไปกับท่านสำราญนวลมานะนะครับก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะวิสามันนะครับคนร้ายนะ2รายสองคนนี้สุดแสบเลยครับพี่นะฮะย้อนกลับไป2สิงหาคมนะครับคนร้ายกลุ่มนี้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตไป2นายและบาดเจ็บอีก4นายภายในสวนปาล์มนะครับที่อำเภอตากใบนะฮะจังหวัดนราธิวาสก็ทางการข่าวนะครับสืบทราบนะครับพยายามหาข่าวว่าเขาไปหลบอยู่ที่ไหนจนกระทั่งวันนี้ทราบพิกัดนะครับหนีเข้าไปอยู่ในป่าชุดปฏิบัติการพิเศษตชด.44นะครับและกำลังทหารพรานกรมทหารพรานที่11เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาส นะครับปรากฏว่าระหว่างที่เกลี้ยกล่อมให้คนร้ายเนี่ยออกมามอบตัวมันยิงสวนนะพี่นะครับเกิดการปะทะกันขึ้นสุดท้ายเจ้าหน้าที่จึงต้องวิสามันผู้ต้องหาทั้ง2รายนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะคือนายสมานมะลีกับนายอับดุลมูคลิสปูเตะนะฮะก็กำลังตรวจยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายเนี่ยอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวน่าจะหลบหนีไปได้นะฮะเจ้าหน้าที่ฝากประชาสัมพันธ์นะครับตำรวจบอกว่าผู้ใดให้ที่พักพิงซ่อนเร้นให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาที่หลบหนีถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะครับนี่เวลาตำรวจเขาลุยเขาเอาจริงเนี่ยส่วนที่กำลังกันเนี่ยไม่จับเป็นก็จับตายนะครับ
0: ก็เขาก็ใช้วิจารณ์ทวิธีนะคะซึ่งทางบิ๊กลานบอกว่าก็ได้ผลกดดันปิดล้อมอย่างหนักเลย
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8นะคะโอ้มีหมอปลอมซะด้วยนะหมอปลอมไม่คือไม่อาจจะเป็นหมอจริงก็ได้แต่ว่าไปอ้างว่าเป็นหมอที่จบจากคณะแพทย์จุฬาวันนี้ทางคณะแพทย์จุฬาก็เลยชี้แจงนะคะคือกรณีที่ตอนนี้นะคะมี Facebook แห่ง Facebook 1 นะคะเผยแพร่ภาพผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีข้อความบอกว่าตัวเองเป็นแพทย์นะสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีข้อความบอกว่าใช้ชีวิตอยู่ดีจนวันหนึ่งถูกส่งไปเหยียบระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสทำให้เกิดความเข้าใจผิดโดยระบุว่าตามที่มีการเผยแพร่ภาพแล้วก็คือทางจุฬาคณะแพทย์จุฬาเนี่ยบอกว่าตามที่มีการเผยแพร่ภาพแล้วก็ข้อความเนี่ยผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยมีบุคคลอ้างว่าเป็นแพทย์สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทย์จุฬานะคะคนนี้เนี่ยได้เผยแพร่ภาพถ่ายของตัวเองตอนสวมชุดสครับของคณะแพทยศาสตร์จุฬาแล้วก็มีภาพเอกสารประกาศการจัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความเชิงลบจนทำให้สังคมเข้าใจผิดเนี่ยคณะแพทย์ตรวจสอบแล้วนะตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอชี้แจงอย่างดังนี้ค่ะว่าไม่พบรายชื่อคนนี้อยู่ในทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่6รุ่นล่าสุดเลยแล้วก็ไม่พบรายชื่อในระบบระเบียนประวัตินิสิตของจุฬารวมถึงนิสิตในหลักสูตร CU Medi นะคะแล้วก็2การยืนยันตัวบุคคลจากการสอบถามนิสิตแพทย์ในรุ่นดังกล่าวเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักคนนี้เลยว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะคะ3ข้อมูลทางวิชาชีพเนี่ยก็ไม่พบชื่อแล้วก็ข้อมูลของคนนี้ในฐานข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาด้วยทางแพทยศาสตร์จุฬาก็บอกว่าการแอบอ้างการโพสต์ข้อความเนี้ยส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะแพทยศาสตร์จุฬาก็ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดอย่าหลงเชื่อข้อมูลภาพถ่ายหรือข้อความดังกล่าวและขอความกรุณางดแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนะคะนี่ก็ไม่ได้ชี้แจงเรื่องของที่เขาพูดถึงในนี้เหมือนกันว่าพูดถึงเรื่องว่าเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยก็ถูกส่งไปเหยียบกับระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสใช้ทุนน่ะที่นราธิวาสก็คือเพียงแต่เขาชี้แจงว่าเนี่ยแต่ดูดิเหมือนกันจริงเหมือนกันเนาะดูดิดูแบบเอ้ยทำไมเขาปลอมขนาดเนี้ย
1: คนมันจะปลอมอ่ะพี่มันก็ต้องศึกษาทุกอย่างมาว่าเป็นหมอเขาต้องทำยังไง
0: แล้วเขาทำเพื่ออะไรเขาเหมือนกับว่าเออดูดิเขาเหมือนกับเขาลำบากอ่ะเนาะเขาต้องเรียนจบแล้วต้องส่งไปใช้ทุนที่นาที่ว่าเราไปเหยียบกับระเบิดเนี่ย
1: ต้องการอันนี้เหรอให้คนช่วย
0: เออทำไมอ่ะ
1: ช่วยโอนช่วยอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: ไม่รู้สินะเนี่ยส่งไปเหยียบกับระเบิดสินะเราก็แฮชแท็กนี่สิแพทย์ผมไม่ใช่นะเขาบอกไม่มีแล้วเพราะเขามีเอกสารด้วยไงว่ามีใครบ้างส่งไปที่ไหนที่ไหนหรือคณะแพทย์เขาตรวจสอบแล้วว่าไม่มีคนนี้นะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอามาดูเหตุสลดนะครับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานนะฮะถูกเสือโคร่งห้วยขาแข้งเนี่ยนะครับลากไปกินตอนเช้ามืดนะก็เขาบอกเจ้าหน้าที่เนี่ยผูกเปลนอนอยู่นะเออนะครับเสือโคร่งเนี่ยนะเข้ามากินนะฮะพนักงานราชการท่านนี้อายุ48ปีนะครับชื่อว่าพี่สักกรินนะครับก็เสียชีวิตเลยนะครับจริงแกนอนอยู่บริเวณศาลาห่างจากป้อมยามเนี่ยประมาณ200เมตรผูกเปลนะนอนอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยเจอแค่มือถือกับเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับที่อยู่ใกล้ๆที่นอนแล้วก็เจอมุ้งนะฮะเจอเปลในลักษณะก็เหมือนกับกระจายกระจายหมดนะครับก็องค์เก้าอี้ก็ล้มหมดนะฮะล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับคุณอรรถพลเจริญชันสานะฮะท่านบอกว่าเหตุการณ์นี้นะถือเป็นครั้งที่2เนี่ยนะครับในรอบ28ปีนะที่เสือโคร่งเนี่ยจะมาประชิดตัวเจ้าหน้าที่อ่ะคือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี41นะครับปี41เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่ถูกเสือโคร่งนะฮะเพศเมียขย่ำจนเสียชีวิตนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ซึ่งท่านบอกแปลกใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะปกติแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยเสือจะไม่ใกล้คนจะไม่กล้าเข้าใกล้คนนะฮะจะไม่ลากสัตว์เลี้ยงไปกินสันนิษฐานว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นเป้านิ่งแบบไม่เคลื่อนไหวไม่มีลักษณะที่จะต่อสู้เสือเนี่ยจะคิดว่าเป็นเป้าที่อ่อนแอกว่ามันคงจะซุ่มอยู่นานพอสมควรนะครับถามว่าเป็นเสือหิวไหมท่านอธิบดีบอกไม่น่าจะใช่เพราะว่าป่าห้วยขาแข้งเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะฮะตอนนี้กำลังไล่กล้องวงจรปิดดูรวมไปถึงกล้องดักถ่ายสัตว์ป่านะครับในพื้นที่ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันมีเบาะแสอะไรอย่างไรนะฮะ แล้วก็มีการสั่งปิดพื้นที่อุทยานห้วยขาแข้งไปแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับเออคือถ้าเป็นอย่างเนี้ยก็ท่านอธิบดีก็จะบอกว่าคือท่านเจ้าที่เนี่ยอาจจะนอนจนเหมือนกับไม่รู้ว่าหลับหรือไม่สบายหรืออะไรอ่ะคือถ้าคนที่ลุกขึ้นมาเนี่ยเสือวิ่งแน
0: ่
1: เขาก็จะบอกว่าถ้าประชาชนทั่วไปเราเดินป่าอยู่เนี่ยจะเสือเจอเราเนี่ยถ้าเราทำท่าขยับเนี่ยเสือมันเพ่นเลยเสือมันจะกลัวคนนะฮะเขาจะไม่สู้นะฮะแต่เคสนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ท่านนี
0: ้
1: ถึงโดนเสือมาขย่ำไปโดยไม่รู้ตัวไม่ได้ป้องกันตัวเลยอะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ค่ะก็อย่างที่ต้องบอกนะว่าตอนนี้ก็ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยประกาศปิดชั่วคราวแล้วล่ะจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะล่าสุดเนี่ยทางนายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่าบอกว่าเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นเสือโคร่งที่อาศัยในป่าห้วยขาแข้งนี่แหละแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเสือตัวไหนนะคะซึ่งใกล้เคียงกันเนี่ยพบมีรอยตีนเสือโคร่งนะโดยทีมวิจัยเสือโคร่งจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเนี่ยกำลังตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอยู่นะคะเพื่อติดตามพฤติกรรมของเสือโคร่งซึ่งปกติเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาใกล้พื้นที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะแล้วก็จะไม่จู่โจมคนด้วยส่วนใหญ่มักจะพบเสือที่มาใกล้ชุมชนอาจจะเป็นเสือแก่หรือบาดเจ็บที่ล่าเหยื่อไม่ไหวแล้วแต่ก็ต้องตามดูต่อไปข้อมูลในเชิงลึกกันนะคะตอนนี้ก็ปิดการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไปก่อนนะคะเขาบอกตอนนี้เสือโคร่งในป่าธรรมชาติเนี่ยจากการสำรวจเองอาศัยอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ของไทยเนี่ยมี26แห่งใน5กลุ่มป่านะคะเสือโคร่งที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยแยกเป็นรายตัวได้ทั้งสิ้น210ตัวนะคะที่อยู่ในห้วยขาแข้งเนี่ยสามารถจำแนกเสือโคร่งได้100ตัวนะคะรองมาก็อยู่ที่นู่นทุ่งใหญ่นเรศวร15ตัวแล้วก็ทางตะวันออกอีก25ตัวนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์ตั้งอยู่ตอนกลางของกลุ่มป่าตะวันตกนะคะตอนนี้ทางห้วยขาแข้งเนี่ยป่าห้วยขาแข้งก็เลยออก5มาตรการเพื่อป้องกันเหตุนี้แหละคือ1นะคะปิดไปก่อนเลย2การแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังกำชับแจ้งเตือนให้เจ้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยระมัดระวังไม่อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดแล้วก็เฝ้าระวังในจุดเสี่ยงนะคะแล้วก็3ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติมจุดเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยนะคะ4สร้างความร่วมมือกับชุมชนแล้วก็รณรงค์ประชาสัมพันธ์นะคะให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบรับทราบเพื่อร่วมมือกันเฝ้าระวังสถานการณ์นะคะแล้วก็5รายงานแล้วก็ขอรับการสนับสนุนสรุปรายงานสถานการณ์เสนอผู้บัญชาเพื่อโปรดทราบแล้วก็พิจารณาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการทำงานต่อไปค่ะก็เดี๋ยวดูนะคะว่าตกลงเป็นยังไงเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเป็นทีมวิจัยเสือโคร่งเนี่ยตอนนี้กำลังตรวจสอบจากกล้องดักถ่ายภาพอยู
1: ่ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครรอบทิศ
6: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
7: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
8: อัปเดตสักนิดนึงนะครับเมื่อวานที่มีฟ้าผ่าใส่นักฟุตบอลนะครับที่นราธิวาสนะครับก็ตอนนี้นักฟุตบอล9รายยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกนะครับ
9: แต่บางคนมีคนเสียชีวิตเป็น1คนเน
8: า
9: ะ
8: ใช่อายุ24ปี
9: ที่เสียชีวิต
8: ก็สายฟ้าเปรี้ยงลงมาเต็มๆนะครับเหตุเกิดระหว่างการแข่งขันฟุตบอลรายการนะโกลก FA ครับ2026รอบรองชนะเลิศนะฮะก็มีผู้บาดเจ็บ9รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีนี่นะฮะนักบอลนะครับคุณซอฟวันอาแวร์อายุ24ปีเสียชีวิตคาที่เลยนะครับในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
9: ค่ะ
8: วันนี้มาดูอาการของทั้ง9คนทั้ง9รายนี่หน่อยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกนำส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกนะครับผู้บาดเจ็บเปิดเผยนะครับบอกว่าไม่ทันตั้งตัวนะฮะทันทีที่มีฟ้าผ่าเนี่ยทุกคนพยายามที่จะไปช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมกันอย่างเต็มกำลังแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากหลายคนเนี่ยเหมือนกับความรู้สึกนะพี่เขาบอกเหมือนกับโดนของแข็งๆอ่ะฟาดมาที่กลางหลัง
9: โอ้ยแรง
8: คือมันไม่ได้คือไม่ได้ผ่าที่เราตรงๆพอมันลงพื้นแหละแต่ทุกคนที่โดนเนี่ยคือเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรรู้มาฟาดที่กลางหลังแล้วก็ล้มลงทีนี้ก็ชาไปทั้งร่างเลยเวลาโดนไม่ได้โดนเต็มๆแต่ก็รับรู้เหมือนกันนะ
9: ค่ะ
8: นะครับอาการโดยรวมทุกคนดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ยังต้องรอทีมแพทย์ประเมินก่อนนะครับถึงจะให้กลับบ้านได้นะฮะนักเตะทุกคนที่ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี่มาได้เนี่ยนะครับฝากบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับให้กับทุกคนนะขอให้หลีกเลี่ยงเลยเวลาที่กรมตุบอกอย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งเนี่ยไม่มีใครฉุกคิดจนเหตุการณ์นี้เนี่ยนะเขาฝากเตือนนะครับว่าขอให้เลี่ยงเลยครับทำกิจกรรมกลางแจ้งเวลาฝนตกฟ้าร้องเนี่ยไม่ควรอยู่ในพื้นที่โล่งหรือหลบต้นใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ควรนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าพี่เขาเนี่ยผ่านความตายกันมาแล้ว
9: ตอนนี้เวลาการแข่งขันฟุตบอลถ้าเกิดเจอฝนตกเนี่ย
8: ก็ทางที่ดีต้องหยุดก่อนชั่วคราว
9: แต่ปกติแล้วก็ตกหนักๆเขาก็หยุดเนาะแต่นี่ไม่รู้ยังไงหรือเปล่าเนี่ยหรือพี่เราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าปริมาณ
8: ถ้วยที่ไม่ได้แบบทางการมาก
9: ใช
8: ่ไหมไม่ใช่แบบถ้วยแบบทางการอ่ะเพราะฉะนั้นก็เล่นกันไปเหมือนชาวบ้านฝนตกก็เล่นกันทางใต้พี่ผมตกวันอยู่แล้ว
9: ใช่ไหม
8: เขาก็เล่นกันเป็นแบบชีวิตประจำวันเขาอยู่แล้ว
9: ปกติเวลาเราดูบอลอะไรเงี้ยมันเห็นโอ้เขาจะหยุดสั่งหยุดเลยเนาะ
8: อุทาหรณ์นะฮะ
7: มหานครรอบทิศอันดับ4
9: นี่ความคืบหน้านะคะอย่างเมื่อวานไลฟ์ฟังแล้วว่ามีแม่ลูกคู่หนึ่งอ่ะแม่แล้วมีลูกสาวใช่ไหมนั่งเครื่องบินกลับมาจากอิตาลีเจอไอ้หนุ่มปากีสถานข้างๆนั่งข้างแล้วแบบว่าอาธรรมอาจารย์จนหูถึงสำเร็จเลยนะโด่ง
8: สำเร็จความใครใส่ตัวเราอะ
9: ก็ม
8: ี
9: คราบเลยอะเออมีคราบเลยวันนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ไปละไปเข้าพบตำรวจแล้วนะคะเป็นรองสารวัตรสอบสวนสน.ดอนเมืองเนี่ยเพื่อไปให้ปากคำนะคะแล้วก็นำกางเกงที่ใส่ในวันเกิดเหตุไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นหลักฐานด้วยนะคะทางผู้กำกับสน.ดอนเมืองนะคะพันตำรวจเอกวันชัยวงวานิชสวงวานิชชออนันต์เอ้ยขอโทษวงวานิชอนันต์นะคะบอกว่ากรณีนี้นะคะเกิดขึ้นน้อยมากจึงต้องร่วมกันตรวจสอบข้อกฎหมายเพราะเหตุการณ์เกิดบนเครื่องบินและเป็นสายการบินต่างชาติตามหลักการแล้วนะกฎหมายที่จะเอาผิดนะคะผู้ที่กระทำผิดในเรื่องของทางเพศเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการอนาจารไม่ถูกระบุไว้ในกฎหมายจึงต้องไปสืบค้นกฎหมายลูกแล้วก็พบว่ามีพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศมาตราที่11ระบุไว้ว่าผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 120,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งต้องทำการสอบสวนรวมถึงนำวัตถุพยานซึ่งเป็นกางเกงที่ผู้เสียหายใส่ในวันเกิดเหตุส่งตรวจเก็บ DNA เพื่อ นำมาประกอบการดำเนินคดีต่อไปไอ้ที่ว่ากระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดพี่ก็ว่าคงจะมีหลายๆอย่างเนาะก็ในเครื่องบินมันไม่ควรจะทำอย่างนี้ได้ใช่ไหม
8: ใช่มันไม่มีอยู่ๆมันคงไม่มีใครแบบจะทำกันเท่าไหร่หรอกใช่ไหมพี่มันเป็นที่ที่มันก็ควรจะปลอดภัยนะ
9: โลกแต่พี่เคยดูหนังฝรั่งหนังเลยมันก็เหมือนมันมีนะตอนที่แบบอะไรกันเข้าห้องน้ำอ่ะ
8: อันนั้นมันเต็มใจพากันไปในห้องน้ำ
9: ใช
8: ่ไ
9: หมใช่แต่เขาก็ห้ามนะนี่ถ้าเกิดคนรู้หรือเราเห็นเราก็แจ้งความได้ปะ
8: ได้มันก็เป็นสถานที่สาธารณะที่หนึ่งอะพี่ใช่ไหมมันไม่ควรจะมาซึกกระดึ๊บกันบนเครื่องบินนะ
9: ซึกกระดึ๊บ
8: ตกหลุมอากาศนะพี่ตกหลุมอากาศนะ
9: นี่แหละเดี๋ยวรูปต่อไปคงคนจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็จะเป็นอันนี้แหละแม้ตำรวจยังบอกเลยว่าเงี้ยเฮ้ยมันไม่มีตัวบทกฎหมายเลยนะแต่เดี๋ยวเนี่ยเป็นดูกฎหมายแหละตามกฎหมายในเขาเรียกว่ากฎหมายความผิดบางประการต่อการเดินอากาศเพราะว่าคุณผู้หญิงท่านเนี้ยนะคะซึ่งมากับลูกเนี่ยวันนี้ก็ไปแล้วก็คือเรื่องเล่าเนี่ยก็เล่ามาหลายครั้งแล้วแหละว่าเออเนี่ยหลอกกินยานอนลงนอนหลับเผลอหลับไปเนาะก็ไม่คิดว่าจะขนาดนั้นเพราะว่าก่อนหลับนี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องมาดูไอ้หน้าจ
8: อ
9: ที่เครื่องของเราเครื่องตัวเองก็
8: ม
9: ีเออแต่ก็คงจะเผลอหลับไปเลยอะหลับลึกด้วยนะกินยาม
7: หานครรอบทิศอันดับ3
8: ทางด่วน M82 นี่เพิ่งเปิดใช้ใช่ไหมพี่ทางต่างระดับพระราม2อ่ะผมยังไม่เคยไปขึ้นเลยนะ
9: เปิดแล้วเหรอ
8: ก็เขาบอกเปิดให้วิ่งบางส่วนแล้วนี่
9: แต่มันเทอร์มินอลสูงนะแถวนั้นอ่ะ
8: ก็นี่วันนี้มีคนไปกระโดดลงมาเสียชีวิตเลยครับ
9: ไปกระโดดเลยเหรอ
8: กระโดดลงมานะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอย่างไรนะครับตำรวจสน.แสมดำนะครับรับแจ้งเหตุมีผู้ชายกระโดดจากทางด่วน M82 ลงมาเสียชีวิตเลยนะครับตกลงมาที่บริเวณซอยพระราม2 73นะฮะก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบศพชายอายุ37ปีนะครับชื่อว่าคุณทันพิสิทธ์นะฮะโหสูงอย่างที่พี่กวยบอกสูงจริงๆเพราะฉะนั้นตกลงมาเนี่ยแขนขานี่หักแบบผิดรูปไปเลย
9: ใช่
8: นะครับตกลงมาเนี่ยเคาะร้ายมาโดนอ๋อไม่ใช่มาโดนสิเขาบอกว่าด้านบนทางด่วนเนี่ยมีรถป้ายแดงนะจอดอยู่ชิดฝั่งซ้ายรถไฟฟ้าเจคู่ป้ายแดงนะฮะอย่างนี้ก็แสดงว่าขับขึ้นไปแล้วก็จอด
9: กระโดดลงมา
8: จอดแล้วก็กระโดดกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได้นะครับนาทีที่ชายคนนี้กระโดดลงมาตอนนี้กำลังติดตามตัวญาติอยู่นะครับเห็นบอกญาติก็ไม่ได้ติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตนะครับญาติไปติดต่อรับร่างที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วนะฮะเนี่ยเขาเปิดทดลองใช้ตั้งแต่เดือนสิงหานะครับพี่กวยไปเพชรบุรีก็อย่าลืมขึ้นนะมันไปลงนู่นเลยนะมหาชัยได้เลยนะสมุทรสาครได้เลย
9: ยังไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ย
8: เนี่ยรถป้ายแดงด้วยโหแล้วจอดแล้วก็กระโดด
9: เออใช่
8: นะครับ
9: นั่งใจแหละงั้นนะ
8: ครับผม
7: มหานครรอบทิศอันดับ2
9: อันดับ2นะคะเอาแต่มันเกิดนี่ด้งพี่เห็นจากภาพข่าวแล้วน่ากลัวมากขนาดใหญ่เลย หลุมยุบ
8: ที่ไหนครับ
9: ที่ขอนแก่นที่ภูผาม่านด้วยนะอำเภอภูผาม่านนี่สถานที่ท่องเที่ยวเนาะ อำเภอภูผาม่านนี่แหละเกิดมาหลายวันแล้วมันก็ค่อยๆแต่แล้วก็เล็กๆแล้วก็กว้างๆขึ้นกว้างขึ้นแล้วมันก็เกิดหลายหลุมอ่ะมันเกิดในที่นาที่อะไรของชาวบ้านเขาอะนะ7หลุมตอนเนี้ยแต่ละหลุมมีความลึกเฉลี่ย 4-5 เมตรแล้วความกว้างเนี่ยเยอะเลยแหละวันนี้ทางทรัพยากรธรณีเขาก็ไปตรวจไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าไอการตรวจสอบแต่ละหลุมเนี่ยจะมีการยุบตัวของชั้นดินนะคะโดยจะเป็นรูปทรงกลมนะคะการซุดตัวเนี่ยจะเกิดโพรงด้านล่างนะคะซึ่งโพรงที่เกิดจะไม่มีการขยายตัวในโพรงใต้ดินสามารถจะใช้การฝังกลบโอ้โหแต่พี่ก็คงจะใช้ดินเยอะแหละนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยนะคะเกิดจากแผ่นหินที่อยู่ชั้นดินที่มีอายุหลายล้านปีนี่ที่ขอนแก่นนะเพื่อเมื่อเกิดการชนกันในของเปลือกโลกที่ไหนของโลกก็ได้จุดอื่นของเปลือกโลกก็จะมีการขยับตัวตามไปด้วยทำให้มีรอยแตกเพิ่มจากเดิมนะคะที่เป็นธรรมชาติของแผ่นเปลือกโลกนะคะตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดเนี่ยเขาก็ประกาศแล้วแหละให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะคะเป็นการประกาศแล้วแหละให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะคะแล้วทางจังหวัดเองจะได้เข้าไปกันเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายนะคะ
8: แล้วก็เกิดบ่อยตรงนั้นเนาะซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช่ไหมเขาบอก10 ปีเกิดจุดเนี้ย
9: เออเ
8: ดี๋ยวดีว่ามันเหมือนอยู่ในป่าหน่อยนะพี่นะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชุมชนใช่ไหม
9: มันมีรูปหนึ่งเดี๋ยวเขามารูปนั้นมามันเป็นรูปที่เห็นในที่น้องนักข่าวผู้สื่อข่าวพิเศษของเราส่งมาทุ่งนาเลย
8: เอาหรอ
9: เออในทุ่งนาเลยไม่ได้ป่าเลย
8: ก็แสดงว่าคนไปทำนากันก็มีนะ
9: ใช่ในนาเลยใหญ่ลุ่มเทิมเลยอ่ะ
8: ฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเลยนะครับพี่อ่านไม่ทันจริงแต่เดี๋ยวไล่อ่านทั้งหมดแหละขอบพระคุณจริงๆนะครับผมพรุ่งนี้1 ทุ่มเจอกันนะครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: เหม
9: ือ
8: นเดิมครับสวัสดีครับ
5: มหานครรอบทิศ
6: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
7: ์มหานครรอบทิศอันดับ1
6: สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
6: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
10: ท้องเสียปวดท้อง
11: แน่นท้อง
10: มองหาย
12: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
13: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา
14: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
13: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เวลา9:29 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคม2430ณบริเวณพระราชวังสรานรมเรียกว่าคเดตสกูและโรงเรียนทหารสรานรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำรัสให้ย้ายไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ณเขาชะโงกตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2529จึงถึงว่าวันดังกล่าวเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ประเทศเพื่อเป็นสถาบันศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยของไทยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกเพื่อพัฒนาประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติมาเป็นระยะเวลานานถึง139ปีปัจจุบันโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหลักสูตรการศึกษา5ปีใน10สาขาวิชาได้แก่วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะได้รับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆอาทิหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงทำกิจกรรมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศึกษาดูงานสถานที่สำคัญต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มความรู้สร้างสมประสบการณ์ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพลโทอาจินปัทมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงปีที่5รวม 1,319 นาย
14: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย M-Cord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
15: ม่วนแต่เจ้า
16: ได้แรงออกจังหู้นี
15: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
17: โดนใจสุดๆ
11: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
18: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
19: เคยไหมแค่ลุกก็
20: โอ้ย
19: แค่นั่งก็
20: โอ้ย
19: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
21: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
22: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
23: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
22: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

วัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่LTM FM 95ครับลูกทุ่งมหานครนะฮะวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์นะครับทักทายพี่ๆอีกหนึ่งท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็วันที่5แล้วเนาะวันพุธที่5สิงหาคมนะฮะโอ้เป็นเดือนใหม่แห่งการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามานะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับนี่ก็อยู่กันยาวๆเลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะขอเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะพี่ๆอยากฟังเพลงไหนก็สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลน์กันหน่อยในช่วงนี้ครับสวัสดีฮะลุงต้อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็แม่นอมสวัสดีแม่นอมด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่บุญเรือนครับผมแล้วก็น้องอนัสการนะฮะแล้วก็พี่เดือนเพ็ญครับแล้วก็พี่พีรพลนะฮะแล้วก็คุณยายแล้วก็พี่ฐาคณิตครับพี่อรุณนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่หนุ่มน้ำมนต์ได้เอ่ยชื่อไปนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันหน่อยทักทายพี่ๆนะฮะสวัสดีพี่นิภาพรด้วยนะครับแล้วก็พี่พัทครับผมน้องแชมป์สวัสดีจ้าสวัสดีคนด้วยครับสวัสดีครับพี่จรันมาแล้วแล้วก็พี่ขออภัยฮะแป๊บนึงฮะพี่ทุมพี่ทุมรัตป่ะฮะพี่ทุมรัตนะครับสวัสดีนะครับพี่วิจิตรนะฮะสวัสดีจ้าดีเจนะฮะโอ้โหฟังอยู่เลยตอนนี้อยู่พิจิตรเลยนะฮะฝนตกหรือเปล่าฮะโอ้โหต้องบอกว่ากทมนี่ตกตลอดเลยตอนนี้2วันติดแล้วพี่เจริญสวัสดีครับคุณยายก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะน้องฟ้าสวัสดีด้วยนะแอดมินครับผมสวัสดีคุณบอยด้วยนะครับผมแล้วก็พี่มานพไรเดอร์รังสิตนะฮะสวัสดีครับพี่มานพฮะรังสิตฝนตกไหมจ้าพี่โอ้โหตอนนี้มันตกตลอดเลยนะเนี่ยฝนเนี่ยพี่อรุณมาแล้วพี่ปุญญวัฒน์ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่กันยาวๆเลยวันนี้ครับหนุ่มน้ำมนต์ฮะฟังเพลงเพราะๆวันนี้อาจจะจัดตามคำขอเรื่อยๆนะฮะที่ขอเข้ามาใครที่ขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์เปิดให้เลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบศิลปินคนไหนนะครับสามารถส่ง SMS นะมาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ช่วงหน้าฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายฮะช่วงหน้ารอรับสายหน้าไมค์เลยนะฮะใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ย้ำเลยนะฮะว่าให้สิทธิ์สายแรกครับที่โทรเข้ามาขอเพลงนะฮะพร้อมพูดคุยกันในรายการด้วยนะฮะเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับสิทธิ์สายแรกเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะฮะ022481366นะครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะจ๊ะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆอีกสักเพลงกันหน่อยในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับผม

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจครับตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะฮะพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลจ้าได้ยินไหมจ้าฮัลโหลตอนนี้ฮะน่าจะติดธุระอยู่นะฮะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงก็ได้นะฮะทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเช่นเคยครับจนถึงนู่นเลย4ทุ่มนะขอเพลงกันเข้ามาได้นะฮะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะฮะที่เบอร์4689400นะครับชอบศิลปินท่านไหนนะฮะสามารถส่ง SMS เลยนะฮะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันนะฮะทักทายพี่หนูวันด้วยนะครับพี่นางหนูวันฮะแล้วก็พี่หย่อนสวรรค์มาแล้วแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะโอ้โหโทรมาจากนี่เลยเอามาจากอุบลนะไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่านะอุบลบ้านเราไปส่งเพื่อนเสร็จกลับบ้านแอดมินนี่แอบเที่ยวตลอดเลยนะแอดมินเนี่ยดีจ้าคุณยายแล้วก็พี่จำปีนะฮะสวัสดีด้วยนะฮะยาวๆไปหน่อยกันช่วงนี้พี่ปุญญวัฒน์ที่3โอ้โหขอบคุณมากเลยนะฮะที่ขอผลงานเพลงเข้ามาแล้วตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะหน้าไมค์ของเรานะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับสายหน้าไมค์กันหน่อยในช่วงนี้กันแล้วกันนะครับผมรถสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ขวัญใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับน้องบอส
1: โอ้โหพี่ขวัญวันนี้โทรมาจากที่ไหนครับวันนี
2: ้สุโขทัยครับ
1: สุโขทัยตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับพี่สุโขทัยตอนนี
2: ้โอ้มันก็ปานกลางนะเพราะว่าไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็อากาศปานกลางครับ
1: อ๋อก็คือไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็อากาศก็พอดีใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับใช
1: ่โอ้โอเคครับวันนี้พี่ขวัญนะโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
2: เจ้าดอกชบาสีแดงของน้องลูกตาลธนิชาครับ
1: โอ้โหดอกชบาสีแดงเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: ทุกแสงทุกสายเลยพิเศษให้น้องแป้งแล้วก็น้องลูกตาลด้วยครับ
1: โอ้โหได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่ขวัญครับ
2: ครับผมครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมเอาละฮะโอ้โหพี่ขวัญนะฮะโทรเข้ามาจากสุโขทัยเพลงนี้นะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยนะฮะก็คือดอกชบาสีแดงโหเป็นผลงานที่ต้องบอกว่าเพราะอีกหนึ่งผลงานเพลงเป็นของพี่ดีเจลูกตาลนะครับเพลงนี้ต้องบอกว่าหุยเพราะจริงๆนะฮะเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกคนนะฮะทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับดอกชบาสีแดงครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่

0: ัวไหมอ๋อจะมาเป็นเก่งเนาะ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะครับขณะนี้20:41 นะฮะในช่วงนี้นะฮะขออนุญาตพักสักครู่นะฮะในช่วงหน้ายังกลับมาอยู่กับหนุ่มหน้ามนเหมือนเดิมนะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยพุ่งขูนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิน
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: ตัวจริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้ม

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม20นาฬิกา46นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับสวัสดีพี่ๆคนใหม่ด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนกันด้วยนะครับเอาละวันนี้ต้องบอกว่ามีสิ่งดีๆนะฮะที่จะมาแจ้งให้กับทุกคนได้ทราบเรียกว่าข่าวดีเลยดีกว่าฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะฮะและผู้ประกอบการรายย่อยครับที่อยากสร้างวินัยการออมธนาคารออมสินขอชวนเปลี่ยนเงินเก็บจากการค้าขายในแต่ละวันให้กลายเป็นเงินออมได้ขออภัยครับให้กลายเป็นเงินออมที่เติบโตได้ด้วยเงินฝากออมสินมหาเฮงนั่นเองครับเพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมสินมหาเฮงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับรับดอกเบี้ยสูงถึง 0.50% ต่อปีจนถึงวันที่30ธันวาคม2569ครับหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสูงกว่าเงินฝากทั่วไปเลยฮะและดอกเบี้ยรับเต็มไม่เสียภาษีครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากด้วยฮะและต้องบอกว่ายังสะดวกสบายขึ้นไปอีกนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้งานแอปพลิเคชันร้านค้าออมสินมหาเฮงสามารถกดออมเงินได้เข้าบัญชีผ่านเมนูออมเงินได้โดยอัตโนมัตินะครับและที่สำคัญสะดวกแบบนี้ก็ทำให้การออมเงินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและช่วยการขออภัยครับและช่วยสร้างวินัยการออมเงินได้ดีเยี่ยมได้อีกด้วยนะครับผมสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่สนใจนะฮะทางนี้เปิดบัญชีฝากออมสินมหาเฮงเปิดได้ครั้งละ1บัญชีเท่านั้นครับเงื่อนไขอื่นก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
3: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่จ้าเอาละครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สวัสดีพี่ๆคนใหม่ด้วยนะที่เพิ่งเข้ามาดูในท้ายชั่วโมงพอดีนะฮะแต่อย่าเพิ่งไปไหนครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์เลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆด้วยกันจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์4689400ครับและชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะให้สิทธิ์สายแรกเลยนะครับที่โทรเข้ามาพูดคุยในรายการพร้อมพูดคุยหน้าใหม่ด้วยนะในชั่วโมงที่2นะครับเอาละฮะขออนุญาตจัดผลงานเพลงนี้ในช้าชั่วโมงแรกนะฮะเสิร์ฟให้กับพี่ๆทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมง2จ้า

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: นี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองพรรคประชาธิปัตย์เตรียมดันร่างพรบป้องกันอาชญากรรมต่อเนื่องสกัดฆ่าข่มขืนปล้นร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมว่าจากกรณีศึกษาคดีสำคัญอย่างป๋องและธงสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการใช้ความเมตตาและช่องว่างทางกฎหมายในปัจจุบันกลายเป็นเหมือนใบอนุญาตที่เปิดโอกาสให้อาชญากรกลับมากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าสร้างความหวาดระแวงให้กับประชาชนพรรคประชาธิปัตย์จะเร่งผลักดันร่างพรบป้องกันอาชญากรรมต่อเนื่องเพื่อปิดช่องโหว่ดังกล่าวโดยมีหลักการสำคัญคือควบคุม3ฐานความผิดร้ายแรงครอบคลุมคดีฆ่าข่มขืนและปล้นซึ่งเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรงในการทำผิดครั้งแรกให้ดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติพร้อมออกหมายเตือนแต่หากกระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่2จะห้ามมิให้ฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือกระทรวงยุติธรรมเสนอชื่อเพื่อลดโทษหรือขอพระราชทานอภัยโทษเด็ดขาดและหากยังกล้าทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่3กำหนดให้ศาลต้องพิพากษาลงโทษในอัตราโทษสูงสุดเท่านั้นและจะไม่มีการลดหย่อนโทษใดๆทั้งสิ้นพรรคเตรียมนำร่างกฎหมายดังกล่าวรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและทุกภาคส่วนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อดันร่างพรบฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้จริงเพื่อคืนความปลอดภัยและสร้างสังคมที่ประชาชนไม่ต้องอยู่อย่างระมัดระวังอีกต่อไปกกต.สรุปปิดสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3อุดรธานีมีผู้สมัครเพียง3คนพรรคภูมิใจไทยส่งอธิการแก้วเครือศรีลงชิงตำแหน่งแข่งพรรคเล็กสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวโดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคมณที่ว่าการอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งโดย5วันของการเปิดรับสมัครมีผู้ยื่นสมัครรวม3คนคือหมายเลข1นายขจิตชัยนิคมจากพรรคประชาธิปไตยใหม่หมายเลข2นายอธิการแก้วเครือศรีจากพรรคภูมิใจไทยและหมายเลข3นายคำผันจันทจรพรรคเพื่อบ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ภายใน7วันนับแต่วันปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งหรือภายในวันที่12สิงหาคมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่3จะประกาศรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีชื่อตัวชื่อสกุลผู้สมัครรูปถ่ายผู้สมัครพรรคการเมืองที่สังกัดและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกหาเสียงลงคะแนนไว้โดยเปิดเผยณที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรสำนักงานกกต.ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขตเลือกตั้งที่3อุดรธานีและออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อนอกจากนี้สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสอบอกว่ากกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวไปแล้ว8ครั้งโดยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยการประชุมแต่ละครั้งมีการพิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนอย่างรอบคอบรอบด้านเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมตลอดจนสิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญยืนยันว่าการพิจารณารายละเอียดสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569หลังจากนั้นกกต.จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนดก่อนที่สำนักงานจะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบและย้ำว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักสุริยะปฏิเสธกระแสข่าวเตรียมวางมือทางการเมืองยืนยันไม่เคยมีแนวคิดดังกล่าวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าจะวางมือทางการเมืองเร็วๆนี้ว่าไม่ทราบว่าข่าวดังกล่าวมีที่มาอย่างไรพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีแนวคิดที่จะยุติบทบาททางการเมืองทั้งนี้ยังมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และเชื่อว่ายังสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ภาคเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงอย่างต่อเนื่องโดยจากนี้จะเร่งผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ประกาศไว้เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดดีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตสี่ภาคครับวันนี้ก็เช่นเคยครับทักทายพี่ๆด้วยนะครับพี่หนูเพียรมาแล้วพี่ดาวมาแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะจ๊ะทักทายพี่ดาวทักทายทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเอาละตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะจ๊ะพร้อมแล้วในช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในค่ำคืนนี้นะครับขอรับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: พี่ทองสีใช่ไหมจ๊ะ
3: จ้ะ
2: พี่ทองสีวันนี้โทรมาจากจังหวัดไหนเน
3: าะชลบุรีค่ะ
2: ชลบุรีอำเภอไหนครับชลบุรีเนี่ย
3: เพ
2: ื่อ
3: ส
2: ี
3: ชาค่ะอ๋อ
2: สีชานะครับพี่ทองสีวันนี้หน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี
3: ้เขาเป็นเต่างอยค่ะ
2: เต่างอยของพี่จินตาภูลาภใช่ไหมครับ
3: ภูลาภค่ะ
2: โอ้โหเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
3: ให้หนุ่มน้อยน้ำมนต์ค่ะ
2: โอ้โห
3: ทุกคนทุกใจค
2: ่
3: ะ
2: โอ้ขอบพระคุณมากๆฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จ
3: ัดให้เลยค
2: ่
3: ะ
2: โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมจัดให้นะฮ
3: ะ
2: วันนี้เดี๋ยวครับก่อนวางสายผมรบกวนพี่พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
2: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตาพันท้ายนรสิง
3: ตาพันท้ายนรสิง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็หอมดี
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอราอ่ะฮ่า
3: ได้
2: ล่ะรสชาติดีดี
3: รสชาตินี้ดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮะ
3: บ้านต้องมีไอยาราไงฮะ
2: ขอบพระคุณมากๆนะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับ
3: คร
2: ับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาล่ะฮะสายหน้าไมค์ของเรานะฮะจบไปแล้วเนาะโอ้โหพี่ทองสีขอเพลงเข้ามานะฮะเต่าง้อยโอ้เพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่เนาะแล้วก็หลักไมค์ด้วยแล้วก็หน้าไมค์ด้วยนะครับเอาล่ะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยครับแล้วก็ผลงานเพลงจากสายหน้าไมค์ด้วยกันจ้า

0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยรารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงบางเวลาโคตรคิดถึงเลยนะฮะของคณะขวัญใจครับสังกัดอิสระนั่นเองฮะคำร้องทำนองชีวินโกมานทัศน์นะครับผมเรียบเรียงคณะขวัญใจนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากคณะขวัญใจบางเวลาโคตรคิดถึงเลยนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชอต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อป
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับก็ขอบคุณที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะวันนี้ต้องผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับเอาละครับผมท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีนะฮะคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับผมพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิมครับ2 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มนะจ๊ะแล้วพบกันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับดับบุย

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะทักทายทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะรับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์นะคะก็หลากหลายช่องทางเนาะนะคะที่เว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าตอนนี้นะคะสมาชิกของเราเข้ามาทักทายกันเยอะเลยนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage LTMFM95 นะคะที่เราไลฟ์อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะใครที่บอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุแล้วอยากเห็นหน้าดีเจไปด้วยเนี่ยนะคะก็สามารถนะวาร์ปเข้ามานะคะแวบเข้ามาที่เพจได้เลยนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความแชททักทายกันแบบสดๆได้ด้วยนะคะอ่ะล่ะนะก่อนที่จะไปพูดถึงช่องทางนะคะขออนุญาตพูดเรื่องเพลงก่อนดีกว่าเนาะนะคะวันนี้3งานเพลงสามเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะที่ตาลเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสัญญาคุณผู้ฟังสัญญาหรือว่า promise มีภาษาอังกฤษด้วย promise นะคะสัญญาเนี่ยการที่เราให้คำสัญญาหมายความว่าเราก็จะต้องทำตามสัญญานั้นให้ได้ถูกต้องไหมถ้าเรารับปากแล้วเราก็ต้องทำตามสัญญานั้นให้ได้ซึ่งคำสัญญาเนี่ยก็มีได้หลายสถานการณ์ที่เราจะมอบคำสัญญาให้แก่กันนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงแรกอุ้ยอันนี้บอกเลยว่าเจนวายมากเพลงละครเนี่ยคุณผู้ฟังแป้งๆเขากรี๊ดมากเลยเปิดเพลงนี้ขึ้นมานะอินโทรขึ้นมาที่กรี๊ดเลยนะคะสัญญาก่อนลานะคะที่เป็นเพลงประกอบละครอุ้ยมนรักลูกทุ่งอ่ะในเวอร์ชันนะคะพี่ตั้วสรัญญูแล้วก็พี่น้ำพึ่งณัฐริกานะคะบอกเลยว่าอันนี้เจนวายสุดเลยนะคะใครที่ฟังแล้วกรี๊ดเนี่ยคือรุ่นเดียวกันนะโอ้โหหนูนี่มีตลับเทปเลยนะคือชอบมากกรี๊ดมากตอนนั้นนี่คือละครหลังข่าวเนาะนะคะต้องดูเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสัญญานะคะเพลงที่สองสัญญาเมื่อสายยานโอ้อันนี้นะคะยังคงเปิดอยู่เรื่อยๆแต่ว่าก็มีหลายเวอร์ชันนะคะจากหลายศิลปินที่นำมาร้องใหม่แต่ว่าเวอร์ชันที่ตั้งเปิดวันนี้เนี่ยเป็นสายันสัญญาของสันติดวงสว่างนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสัญญาคาใจนะคะงานจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนั่นเองนะคะเห็นไหมนะสามงานเพลงกับสามเรื่องราวของคำสัญญานะคะก็ว่ากันไปใครที่ให้คำสัญญากับใครเอาไว้พยายามทำให้ได้นะทำให้ได้อย่างน้อย 80-90% ก็ยิ่งดีนะคุณผู้ฟังเพราะอะไรอ่ะเพราะคนที่เขารอเขาได้รับคำสัญญานั้นเนี่ยมันรอคนรอนี่มันท้อใจนะคุณผู้ฟังนี่บอกเลยจริงๆเรารอนี่รอนานๆนะเพราะคำว่ารอเรือนมันรอที่จะเจอคุณผู้ฟังทุกวันเลยเอ้ยดีเจฝากหวานอ่ะนะคะแล้วก็ที่รออยู่ตอนนี้เลยคืออะไรรอสายจากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ใครอยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะจองกันเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะจ๊ะรออยู่ตอนนี้คือรอสายหน้าไมค์ใครอยากคุยสายหน้าไมค์แล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเป็น SMS เข้ามาที่4689400คุณผู้ฟังนะวันนี้ข้อความมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลย22นาฬิกาตรงเป๊ะเลยนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ได้ฟังเพลง95แล้วแจ่มใสอุ๊ยมาเป็นกลอนอยากฟังเพลงอะไรให้โทรขอไม่ได้ฟังอย่าเพิ่งทำหน้างอถ้าขยันโทรออกก็จะได้ฟังนะคะจากพี่หนึ่งโรงก๊อกเองนะครับนี่โอ้โหมาเป็นกลอนเลยเนาะแล้วก็จากคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากพี่คนโคราชแล้วก็มีกำลังขับรถอยู่ครับ
ตอนนี้อยู่ปากน้ำโพนะบอกแวะกินข้าวอีก200กิโลจะถึงพิษโลกขอฟังเพลงดอกชบาสีแดงครับน้องคุณน้องลูกตาลโอ้โหชอบที่มีเรื่องราวนะคะบอกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรและกำอีกเท่าไหร่จะถึงเหมือนบอกแฟนเลยนะคะข้อความนี้แซวเล่นนะคุณพี่นะขอบคุณมากๆเลยที่ของานเพลงดอกชบาสีแดงเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดจากพี่วิภาด้วยกับกลางดาวจากน้องไรอันนะคะทักทายทุกท่านเลยตอนนี้สมาชิกเข้ามาเยอะเลยนะคะที่เพจเดี๋ยวมาพูดคุยกันเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไหนๆเราก็พูดถึงการรอละให้คำสัญญาแล้วนึกถึงคนรอนิดนึงเพราะว่าอะไรเรารอเนี่ยบางทีเขาลืมนะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับแสงหน้าใหม่นะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮีลใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับอ้าวสายมารออยู่แล้วจากสุโขทัยโอ้โหวันนี้นี่แบบว่ามาแบบสูสีเลยนะคะระหว่างนครศรีธรรมราชกับสุโขทัยสวัสดีค่ะพี่ดำเกิง
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหวันนี้สุโขทัยส่งเข้าประกวดนะคะสายแรก
2: ครับ
1: โอเคพี่ดำเกิงกับตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะหน้าใหม่
2: น่ามายังครับเคยโทรขอเพลงแต่ต้องตาก็เปิดให้เป็นเจ้าดอกชบาครับ
1: อ๋อเหรอโอ้แต่ว่า
2: แต่หน้ามายังไม่เคยคุยครับ
1: อ๋อยังไม่เคยคุยนะคะยินดีมากๆค่ะวันนี้ที่โทรเข้ามานะคะ
2: ครับ
1: ค่ะที่สุโขทัยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ฝนฟ้า
2: ไม่วันนี้ไม่มีอากาศไม่ตกครับแต่ว่าอากาศก็เย็นอยู่ครับ
1: อ๋ออากาศก็เย็นอยู่เพราะว่าจำได้ว่าเหมือนเมื่อวานนี้หรือวันก่อนนะคะพี่อเนกก็บอกว่าที่สุโขทัยร้อนมากๆเลยอ่ะ
2: อ๋อใช่ครับคือว่า2วันที่ผ่านมาอากาศร้อนแต่ว่าหลังจาก2วันนั้นไปจะมีฝนโปรยปลายเล็กน้อยแต่ไม่เยอะครับ
1: ชอบที่พี่ดำเกินบอกว่าฝนโปรยปลายเล็กน้อยเหมือนรายงานสภาพอากาศภูมิอากาศ
2: มันตกแต่ไม่เยอะครับลูกตาลครับ
1: จ้านะคะแซวเล่นพี่ดำเกินอยู่แถวไหนของสุโขทัยคะ
2: สวรรคโลกครับ
1: โอเคสวรรคโลกนะแต่เพราะว่าได้ยินว่าอากาศเย็นสบายก็โอเคเนาะพี่น้องบางทีร้อนเกินไปมันไม่สบายตัวนะ
2: ใช่คือร้อนนี่มันติดอัดแล้วก็บอกตรงว่าอารมณ์เสียง่าย
1: อารมณ์เสียหรออืมมันชอบทำให้หงุดหงิดใช่ไหม
2: ใช่ครับใช
1: ่โอ้นั่นน่ะสินะนะคะแต่ว่าอากาศเย็นก็ดีละค่ะนะคะจะได้สบายเนาะพี่ดำเกิงติดตามฟังลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
2: โอ้ก็นานพอสมควรแล้วนะตั้งแต่น้องลูกตาตั้งแต่อุ้มกสิยาก็นานพอสมควรแล้วนะ
1: ก็เป็นหลักปีเป็นปีเน
2: า
1: ะ
2: โอ้โหตกตามปีแล้วครับ
1: ประมาณนั้นเพราะว่าตันจัดรายการประมาณ2ปีกว่าๆ2ปีกว่าๆ
2: น้องลูกตาแต่ว่าตอนกลางวันอ่ะมันหาขึ้นน้องลูกตายากที่ว่าจะหาที่น้องลูกตามาไปทำวันอาทิตย์กับ
1: พ่อชาย
2: ใช่ครับคือหายากมาก
1: อาจจะเป็นที่อสมทของทางพื้นที่เขาอาจจะมีรายการอื่นด้วยหรือเปล่าคะ
2: ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นคือว่าอาจจะใช่ครับใช
1: ่ค่ะไม่งั้นพี่ดำเกิงอาจจะฟังออนไลน์ก็ได้ฟังออนไลน์ได้ค่ะ
2: ลูกสาวไปทำให้สักทีครับ
1: งั้นต้องฝากลูกสาวแล้วล่ะนะคะเนาะต้องให้เด็กๆทำให้ได้เลยค่ะไว้มีโอกาสก็เข้ามาฟังทางออนไลน์เนาะพี่ดำเกิงเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะวันนี้เพลงที่ฝากเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงโสดจริงหรือเปล่า
2: ใช่
1: ค่ะอันนี้เป็นเพลงหรือเป็นคำถาม
2: จริงๆแล้วว่าจะฟังหน่อยชบาสีแดงแต่ว่าต้นชั่วโมงที่แล้วก็เห็นสุโขทัยเหมือนกันแล้วเขาเปิดไปแล้วใช่ไหม
1: โอ้โหคืออย่างนี้ หนูนี่ยิ้มแก้มแบบว่าจะแตกแล้วคือแล้ววันนี้นะพี่ดำเกิงขาตันหันไปด้านขวามือของดีเจเนี่ยมันจะเป็นจอที่เขาจะพิมพ์ไว้ว่าใครโทรเข้ามาขอเพลงอะไรบ้างคือตอนเนี้ยคือ

0: ตาแต่ว่าเป็นสวดจริงหรือเปล่าครับ
1: อ๋อไม่ใช่ถ้าเป็นเพลงหนูมันจะเป็นอีกเพลงนึงหนูเข้าใจว่าถ้าสวดจริงหรือเปล่านี่จะเป็นของวงแทมาริน
0: สวดไม่จริงห้ามทัก
1: เออสวดไม่จริงห้ามทักนะโอเค
0: ของน้องตาโทษที
1: ไม่เป็นไรเอาจะเอาเพลงนี้เอาเพลงหนูเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่
1: เข้าใจแล้วโอเค
0: จะเอาเพลงของน้องตาแหละแต่ว่าคือว่าชั่วโมงที่แล้วเขาเปิดไปแล้วไง
1: โอเคได้ไม่มีปัญหาครับเปลี่ยนให้ละโอเควันนี้ขอบคุณพี่ดำเกินมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชอบเพลงใหม่หนูด้วยนะคะแล้วก็โทรเข้ามาคุยกันนะ
0: ครับ
1: โอเคค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนะวันนี้นี่แก้มจะแตกแล้วนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจัดให้เลยค่ะใจชิวใจกับโสดไม่จริงห้ามทา

เมื่อกี้นะต้องบอกว่าขอบคุณพี่ดำเกิงมากๆเลยนะเพราะว่าพอตอนพี่ดำเกิงบอกว่าอยากฟังเพลงที่เอาเป็นโสดอะไรเงี้ยของน้องลูกตาลน้องลูกตาลนึกชื่อเพลงไม่ออกค่ะเมื่อกี้จริงๆเลยอ่ะจริงๆเลยเมื่อกี้ฮะคือรู้แล้วว่าเพลงอะไรนะแต่ฮะอยู่ฮะอยู่ในใจขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะส่วนใครที่อยากจะแนะนำงานเพลงเพิ่มเติมหรือจะจองสายหน้าไมค์ในชั่วโมงหน้านะคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะจ๊ะมาทักทายสมาชิกของเรานี้ใครมารายงานตัวกันบ้างนะคะสวัสดีพี่กนกพรนะพี่วีรศักดิ์พี่วีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับขอเพลงจะไปเด็กใต้เจอเสาเหนือตก นี่คือตกแล้วใช่ไหมนี่โดนตกแล้วใช่ไหมแล้วก็พี่หนูเพียรนะคะสวัสดีค่ะพี่เลิฟบอกกรี๊ดโสดไม่จริงห้ามทักน้องลูกตาลอุ้ยเนาะนะคะน้องหนูดีก็อ้ายไม่ได้ฟังนานมากเด้นานไม่นานดูสิเนี่ยเจ้าของเพลงลืมชื่อเพลงพี่กะลา1บาทนะคะสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านเลยพี่จรูนหน้าแก้วค่ะคุณแม่อรุณนะคะพี่นารีแนะนำงานเพลงของน้องมินตราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวนะแล้วก็พี่วันนีนะคะพี่วันนีคุณแม่ทิพภาพรนะคะพี่อัมพลนะพี่อัมพลนะบอกว่ากำลังถึงพิจิตรนะครับรถโอ้โอเคค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะใครเอ่ยเดี๋ยวนะสวัสดีครับลูกตาลลุงดำบางขันจากนครศรีธรรมราชนะขอเพลงคอยนวลที่สวนลำไยด้วยพี่เชียงเจริญทรัพย์นะคะสวัสดีจ้ะบอกไม่ได้เข้ามาดูนานเลยครับดีเจสวยขึ้นเยอะมากอันนี้เขาไม่ได้พูดเขาพูดแค่ว่าไม่ได้เข้ามาดูนานที่เหลือหนูเติมเองเออนะแล้วก็ทักทายน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจเลยนะจ๊ะมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะน้องบายน้องหนูดีแล้วก็น้องแชมป์โชคชัยศรีด้วยนะคะส่วนข้อความทางด้านบนนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะพิมพ์อีกทีนะนะคะตันเลื่อนขึ้นไปไม่เจอแล้วเนาะระบบให้อ่านแค่นี้นะคะแล้วก็พี่บอลพาสนะคะพี่เบเบดนะคะพี่สิริด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยพี่วิจิตด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ะเนาะพระราม9ฝนตกใช่พระราม9ฝนตกนะคะตอนที่เข้ามาก็โดนมาเหมาะแหมแต่ไม่รู้ตัวตอนนี้เนี่ยเพิ่มปริมาณแล้วหรือยังไม่แน่ใจเพราะว่าอยู่ในสตูดิโอไม่ได้ยินเลยนะคะสวัสดีพี่อัญชลีด้วยนะคะพี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชน่าเห็นมาวันนี้โอ้โหนครมาวินนะจ๊ะพี่พีรพลด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็ตอนนี้ทาง SMS มีงานเพลงของน้องเพชรคทาวุฒิเพิ่มเติมนะคะให้ฉันไว้ใจเธอนะทาง SMS นะคะขอบคุณมากเลยทุกช่องทางนะคะสามารถแนะนำงานเพลงเข้ามาได้เลยค่ะผู้ฟังตอนนี้หลังไมค์นะคะฝากเข้ามาเยอะมากๆทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะพี่วาสนาจากประเวศนี่เองงานเพลงของพี่ไมค์พิรมพรค่ะอยากให้เธอเข้าใจจัดให้เลยค่ะ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอากาศเย็นๆเย็นสบายก็จะต้องจะได้จ้านึกถึงการไปแอลตังภาคเหนือเฮ้เล่ไม่มีใครคิดเอาเองเพราะว่าอยากปิ๊กบ้านพองไม่ได้ปิ๊กบ้านเลยเพราะว่าจัดรายการ6วันแล้วจ้ะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะนะคะถ้าวันไหนดีเจหายไปนะคะอาจจะปิ๊กบ้านปิ๊กจังใหม่พองตอนนี้แบบเพื่อนๆนะคะเรียกร้องแล้วเพื่อนๆบอกว่าลืมหน้าแล้วนะคะเพื่อนๆที่อยู่เชียงใหม่นะคะเออพูดถึงตังเหนือแต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่เชียงใหม่เจ้าอันนี้ยังมาถึงเชียงใหม่เต้ออันนี้จากสายเอเชียจะถึงอันนี้ก่อนถึงลำปางก่อนแวะหาพี่แคทซะหน่อย มาหานครไลฟ์นะคะกับเพลงนี้เจ้าสาวกาไก่
2: เจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: คนตอบเบอร์อยู่นะคะไม่อยู่นะจ๊ะจะไปตอบได้ยังไงนะคะก็รออยู่นะคะเอิ้นขวัญวรัญญานะคะเพลงนี้นะคะฝากมาจากหลังไมค์แต่ว่าไม่ได้แจ้งชื่อไว้นะคะจากหนองบัวลำพูนะคะเอาเป็นว่าก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะทางเพจของเราสวัสดีพี่ประธานพี่ไกรสอนนะคะพี่อาทิตย์ด้วยนะบอกสวัสดีจากเชียงใหม่เนอะคุณแม่รุ่นบอกเมื่อกี้มีสาวกาไก่ส่วนน้องเป็นสาวกาเก่าหายคุณแม่อย่างนั้นเลยสวัสดีพี่ประเดิมนะคะพี่อเนกด้วยนะคะจากศรีสำโรงสุโขทัยนะคะพี่นักรบพี่เออินทิราค่ะพี่สุวิทย์จากพิษณุโลกนี่แล้วก็พี่ศักชัยนะบอกอยากฟังไก่จ๋าไก่จ๋านะสัญญาสัญญาเนาะแล้วก็พี่นุเจริญด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้นะจ๊ะอ่ะคุณผู้ฟังคะนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรายังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงเนาะจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็สายหน้าใหม่นะคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายใครที่นะบอกว่าโทรไม่ค่อยติดเลยวันนี้บอกเลยว่าทางสะดวกนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิปเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะวันนี้ไหนๆก็ฝนตกเนาะนะจัดงานเพลงให้เข้ากับบรรยากาศนะคะงานจากแฮมเมอร์น้ำฝนน้ำตาลน้ำใจค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ของเราค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะและชั่วโมงนี้นะคะสายหน้าไม้นะคะที่บอกเอาไว้มารออยู่แล้วนะคะจากโคราชนะคะสวัสดีค่ะพี่อนันต์
3: สวัสดีครับผู้จัดการครับ
0: เนอผู้จัดการค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับสบายดีไหมครับ
0: สบายดีค่ะพี่อนันต์ล่ะคะ
3: สบายดีจ้ะ
0: สบายดีนะคะเมื่อวานเหมือนฝากเพลงเข้ามาไหมคะ
3: ฝากเพลงแต่เปิดให้แล้วครับผม
0: อ๋อหนูเปิดแล้วเนาะเมื่อวานเพลงอะไรนะจ๊ะพี่อนันต
3: ์ผมเมื่อวานเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับ
0: อ่าปูใช่ไหมปูไข่
3: ปูไข่ปูไข่ไก่หลงครับ
0: ปูไข่ไก่หลงเห็นไหมล่ะหนูจำได้เนี่ยเห็นไหมโอเคค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างฝนตกไหมล่ะที่โคราช
3: วันนี้ตกไม่แรงครับผม
0: อ๋อก็มีบ้างนิดหน่อยเน
3: า
0: ะ
3: เห็นแต่อากาศเย็นอยู่ครับ
0: โอ้อากาศเย็นน่าจะเย็นช่วงนี้อากาศเย็นหลายพื้นที่เมื่อกี้ทางสุโขทัยก็บอกอากาศเย็นเหมือนกันเนาะนะคะพี่อนันต์เข้ามาชมทางไลฟ์ด้วยไหมคะที่เพจหรือว่าฟังทางวิทยุอย่างเดียว
3: ฟังวิทยุอย่างเดียวเฟซล่มมั้งล่ะครับผม
0: วันนี้เหรอตอนนี้เหรอ
3: ครับโทรศัพท์มันนั่นรุ่นเก่ามั้งล่ะครับผมไม่มีไวไฟได้แต่
0: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคค่ะถ้ามีโอกาสก็แวะมาทักทายในไลฟ์ได้นะคะเมื่อไหร่ก็ได้
3: ครับ
0: เนาะโอเคค่ะโอ้โหวันนี้พี่อนันต์ฝากเพลงเข้ามาเนี่ยโอ้โหไม่ได้ฟังนานมากเลยนะดอกกระเจียวบานของพี่พาเมล่า
3: ครับครับครับพี่เมล่าครับไม่ได้ฟังทั้งทีเลยครับผม
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสินะครับพอเห็นเมื่อกี้แล้วบอกโอ้โหนี่มันยุคตอนหนูเป็นสาวเป็นสาวเลยนะอ
3: ื
0: มได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะอ้าวก่อนที่เรานะคะจะไปฟังเพลงเรามานะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: เดี๋ยวพี่อนันต์พูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
3: ครับ
0: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
3: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
3: ไอยราอาห่า
0: โอเคขอบคุณมากมากเลย
3: อายุเรดี้ครับ
0: อายุเรดี้เรดี
3: ้ครับ
0: and you
3: ครับสลาเฮโย
0: สลาเฮโยคำสั่งนิตาโอเควันนี้ขอบคุณพี่อนันต์มากๆโอ้โหได้พูดหลายภาษาเลยนะแถมยังได้เป็นผู้จัดการด้วย
3: ส
0: บายดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: โอ้โหถือว่าเป็นดีเจที่ได้ go inter นะคะแล้วก็ global นะคะนานาชาติ international นะคะทั้งหมดเลยแถมยังได้เป็น manager นะคะเป็นผู้จัดการด้วยพี่ประธานบอกวันนี้มีคนมอบบทผู้จัดการให้กับคุณลูกตาลด้วยนะคะเป็นผู้จัดการเป็นเจ๊นะคะเป็นหลายอย่างเป็นหลายอย่างเลยนะคะแต่ไม่อยากเป็นความดันเบาหวานไขมันเนี่ยไม่เอานะยังไม่เอาเนาะดูแลสุขภาพกันก่อน เอาละค่ะช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะนะวันนี้เนี่ยพี่อนันต์ตั้งโจทย์นะคะตั้งหัวขบวนมากับเพลงสนุกสนุกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น4งานเพลงกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะจัดไปเลยกับความมัน

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: เต้นกันไม่หยุดเลยนะคะสี่งานเพลงต่อเนื่องในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะผู้ฟังบอกโอ้โหใครขอมากันเนี่ยนะคะช่างเข้ากันเหลือเกินดีเจเองค่ะ มีแค่ดอกกระเจียวบานพี่พาเมล่านะคะจากพี่อนันต์โคราชนะคะนอกเหนือจากนั้นดีเจเองค่ะนะคะเป็นความที่อยากฟังเองนะคะอยากเต้นเองนะคะจำได้แม้กระทั่งท่าเต้น อันนี้เป็นเพลงสนุกสนุกนะคุณผู้ฟังแล้วก็อยู่ในยุคนู้นนะคะสะใภ้นายกเนี่ยช่วงที่หนูเรียนมัธยมนะจำได้แล้วก็เพลงนี้ไปเต้นกับเพื่อนๆอ่ะไปแข่งคือหนูว่าร้องเพลงแล้วก็เพื่อนๆแบบเต้นอะไรเงี้ยนะไปแข่งเป็นตัวแทนโรงเรียนด้วยจำได้แล้วก็โดเรมีนี้น่าจะประถมปลายนะถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจหรือว่าหมดน่าจะประถมปลายหรือหมอต้นไม่แน่ใจประมาณนั้นประมาณนั้นส่วนคนแข่งสแตนด์อัพนี่ย้อนไปอีกย้อนไปนู้นเลยนะคะสะใภ้นายกหลิวอาจารยานะคะโดเรมีก็เป็นเพลงประกอบละครนะคะสะใภ้ไร้ศักดินาเนาะในช่วงนั้นนะคะพี่เบนพรชิตาแล้วก็คนแข่งสแตนด์อัพนะคะพี่กิฟต์บุษรานะคะต้นกระบวนพาเรตก็แน่นอนนะคะดอกกระเจียวบานพาเมล่าเบลเดนนะคะนะชื่นอกชื่นใจนะคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่านะคะดึกแล้วก็บางทียังต้องทำงานอยู่นะอยากจะได้เพลงสนุกสนุกนี่เลยนะคะจัดให้กันแบบพาเรตเลยพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะนะสนุกเลยนะคะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณแบงค์นะคะพี่เรดมี่บอกสดชื่นสดใสเลยแล้วก็น้องนุกนะ FC จากศรีนครสุโขทัยเนอร์บอกสวัสดีค่ะพี่ดีเจลูกตาลนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกข้อความเลยนะคะที่ส่งเข้ามานะคะพยายามทักทายให้ทั่วถึงทุกท่านนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้อความของคุณผู้ฟังท่านไหนที่ตันยังไม่ได้อ่านนะคะรบกวนพิมพ์มาอีกรอบนึงเนาะนะคะบางทีระบบเลื่อนขึ้นไปเยอะด้านบนหนูก็เลื่อนไปไม่เจอแล้วนะคะขอบคุณมากเลยตอนนี้ลังไมยังมีอยู่หลายเพลงนะคะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมเลยก็แล้วกันอันนี้ให้จาก SMS ก่อนเนาะไม่ได้มีชื่อบอกมาว่าเป็นคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะแต่ว่าบอกว่าอยากฟังงานของน้องเพชรคทาวุฒินะคะกับให้ฉันไว้ใจเธอนะจัดให้นะคะพักเบรกหัวเข่ากันนิดนึงนะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อนะคะจอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังนะคะแนะนำงานเพลงใหม่นะคะก่อนอื่นเลยนะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้จอคิวฮิตของเราค่ะกับงานเพลงจากน้องอ้นพานุวัฒน์นะคะกับเพลงฝ้ายเปลี่ยนสีนะคุณผู้ฟังคำร้องทำนองโดยครูเกรียงเดชผลทวีนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยครูวายสักกรินนะน้องอ้นพานุวัฒน์เนี่ยบางคนอาจจะแบบเอ๊ศิลปินใหม่หรอใช่เป็นศิลปินใหม่แล้วก็เขาแจ้งเกิดนะคะจากการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเนี่ยคุณผู้ฟังก็น่าจะพอนึกออกนะแล้วก็โดดเด่นมากโดดเด่นถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนเขาเรียกเด่นเขาเรียกแม่ทัพใช่ไหมนำวงเป็นนักร้องนำที่โดดเด่นแล้วก็เสียงดีหน้าตาน่ารักด้วยนะคะแล้วก็มีความสามารถหลากหลายอะไรเงี้ยแล้วก็จนเนี่ยแหละค่ะได้มามีงานเพลงของตัวเองก่อนหน้านี้ก็มีนะแต่ว่าอันเนี้ยเพลงใหม่เดี๋ยวลองฟังดูฝ้ายเปลี่ยนสีอ้นพานุวัฒน์

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ในช่วงนี้ค่ะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้เสนอฮิตที่17นะคะเนี่ยจบสารเนาะนุชวิลาวันนะคะจากภูไทยเรคคอร์ดนะคะขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะอยู่ในฮิตที่20นะคุณผู้ฟังนะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่17นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยนะคะเพลงที่แนะนำมาทาง

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: จะให้สำหรับมิตรรักแฟนเพลงทาง Facebook นะคะที่ฝากผลงานเพลงของสายยันสัญญาเข้ามานะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งเปิดตอนท้ายชั่วโมงนะคะ 23:51 นค่ะคุณผู้ฟังนะคะท้ายชั่วโมงนะเดี๋ยวต้องส่งต่อให้กับน้องเมธิชาเช่นเคยนะคะก็เดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งเพลงในช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะก็มีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็สมาชิกของเราที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะที่เพจ LTM FM 95เช่นเคยอบอุ่นทุกวันนะคะไม่เคยเหงาเลยแม้แต่วันเดียวค่ะเอาละนะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกับเพื่อนเพลงหวาน
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีฝากมานะคะจากพี่รักชาติประจวบคีรีขันธ์นะคะบอกว่าอยากฟังรักเธอเสมออัศนีวสันต์นะคะได้เลยนะคะจัดไปนะคะในช่วงนี้แล้วก็วันนี้ติดค้างเพลงไหนของใครเอาไว้ขออภัยด้วยจริงๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาจนิชาค่ะแจ้งถึงสุก4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ขออนุญาตทายอินโฆษณานิดนึงนะคะเพิ่มเติมวันอาทิตย์ด้วยตอนนี้นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะช่วงวันอาทิตย์5โมงเย็นถึง1ทุ่มลูกตาลจนิชานะคะจัดรายการวิทยุเพลงเก่าๆร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะคิดถึงการเจอกันได้6วันเลยตอนนี้นะคะขอบคุณทุกๆการต้อนรับทุกๆความรักความอบอุ่นจากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: 24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงนะคะวันนี้มอบให้นะแบบว่าหลากหลายชื่อกันเลยทีเดียวค่ะตามหาสมชายสมชายไอ้นะคะลืมเปิดกล้องมีคนท้วงนะ แป๊บหนึ่งนะสวัสดีนะคะผ่านทุกๆแอปพลิเคชันทุกๆกล้องที่จับจ่อกันมาตอนนี้ด้วยนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังเสียงของเมย์ทิชานะคะรับช่วงต่อมาจากใครนะ พี่ลูกตาลใช่ไหมเออนะตามหาสมชายนะคะแมงปอชนทิชาตามมาด้วยยอดรักสลักใจนะคะส่งแอลเรียนรามนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณลำใหญ่นะจากลูกนกสุภาพรด้วย3ผลงานเพลงนะคะมีชื่อหลากหลายไม่รู้มีใครมีชื่ออยู่ในนี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงขออนุญาตเช็คชื่อคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังในตอนนี้ด้วยจ้าคิดมาราธอนมาแล้วนะคะเที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับหลากหลายท่านที่ขออนุญาตชื่ออ่านชื่อกันไปแล้วนะคะสวัสดีไปยังพี่ต้นน้ำน้องแวนนะคะพี่บอยไอเดียโฟโต้พี่เดชนะคะพี่ธนชัยสวัสดีเต้ยแบมแบมนะคะหนูดีพี่ตั้มฮ่าฮ่าฮ่าด้วยนะคะพี่พีคอู่จงเจริญนะคะสวัสดีไปยังน้องแชมป์โชคชัยศรีค่ะน้องตีน้อยกับน้องดาวสวัสดีค่ะพี่ดารุณนะคะพี่โชคดีแดนดำเนินสวัสดีพี่ณัฐทองสิงห์นะคะสวัสดีพี่ DY8WQ4 ชื่อมันยากไปป่ะเนี่ยเออนะสวัสดีพี่บางลูนะคะสวัสดีพี่วีรวัฒน์ค่ะพี่ชัยพัฒน์สวัสดีไปยังพี่พิทวัฒน์นะคะยูเซอร์968ด้วยนะแล้วก็มีพี่วันชัยนะคะพี่ระพสิทธ์นะคะอะไรเนี่ยพดิษฐ์สับสับสับสวรรค์อะไรนั่นแหละสักอย่างนะคะยูเซอร์ทุกยูเซอร์นะพี่งามเฉยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เมตตาหวันเจี๊ยบด้วยพี่บีมไงนะพี่อริสคุยสบายสอนไลฟ์นะคะสวัสดีพี่หัสยา19นะแล้วก็มีพี่แทนนะคะพี่อลังพี่จำนงยาทิพย์ใช่ไหมสวัสดีไปยังคนดอยนะคะพี่ไอดำลักไก่พี่โยชิอะไรเนี่ยโยชิซะโยชิอ่ะพี่โยชิเอาเป็นว่าหนูอ่านภาษาญี่ปุ่นได้นิดหน่อยนะคะอาจจะอ่านได้ไม่คล่องสวัสดีพี่ก้อยด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่สหภูถั่วแผงเนาะพี่พันลนเหรออ่านชื่อยากไปอีกสวัสดีดีเจวินิตนะคะ747สวัสดีพี่บุญช่วยพี่องค์เสกนะคะพี่อบเชยสวัสดีพี่วัน A2 นะคะสวัสดีพี่วรินเดวิดสวัสดีค่ะ Hi Hello สวัสดีพี่นายชอดเหรอใช่ไหมเจ้าลานอะนะคะสวัสดีพี่พัชราพรนะคะพี่สิทธิ์มีครูด้วยนะแล้วก็มีพี่แม็กซ์นะคะพี่ชรินทร์สวัสดีทุกเสียงทุกสายสวัสดีครับผมนะคะช่วงนี้มันอาจจะแบบว่าชอบกรองข้อความในแอปพลิเคชันบางทีหนูอาจจะไม่ได้อ่านบางคนนะคะขออภัยด้วยพี่เจเจอินดี้สวัสดีพี่คมสันอายิโนโมโตะไม่ใช่แล้วเออฮาจิเมมาชิเตะวาทาชิวาเมเดสโดโซยอริชิคุโอนะยาชิมาสนะคะสวัสดีพี่ศักชัยด้วยนะคะพี่วรยุทธสวัสดีไปยัง Hello DJ FC from อะไรนะยูดาเหรอจะอ่านว่าอะไรยูต้าอยู่สวัสดีด้วยนะคะพี่นฤทธิ์นะสวัสดีพี่โอ้ยจะบอกว่าข้อความมันจะเด้งไปเด้งมานิดนึงนะคะน้องไบรท์สวัสดีจ้าน่ะเด้งแล้วหายไปแล้วอ่านไม่ได้แล้วประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกคนในค่ำคืนวันนี้ค่ะ FM 95 MHz นะคะฟังไปเลยนะจ๊ะเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะจาก M Call Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องเมย์ด้วยนะผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครรวมถึง TikTok ส่วนตัวของน้องเมธิชานะคะถามว่าทำไมถึงไลฟ์นะคะเพราะว่าเรามีช่วงนึงที่มันเป็นฟุตบอลโลกเนาะแล้วก็มันก็ตัดขาดกันไปบางช่วงนะคะก็ค่อยๆทยอยกลับมาที่แอฟ้าแล้วกันนะสวัสดีพี่เปี๊ยก3มิติด้วยนะคะขอนแก่นบอกว่าอ๋อไม่ได้ชื่อพี่เป๊กพี่พีกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อโอเค สวัสดีพี่ AOM นะคะบอกว่าเห็นวักไงหนูก็เลยไม่อ่านเป็นออมเป็นอ๋อมเป็นมันอ่านได้หลายชื่อไม่รู้เหมือนกันช่วงที่แบบว่าเช็คชื่อก็อาจจะต้องเขียนบอกนิดนึงเนาะว่าเป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรนะคะสวัสดีด้วยทุกคนเลยมา
3ผลงานเพลงน้องเมย์มาเป็นชื่อคนละเมื่อกี้ก็มีนะคะโทรเข้ามาขอเพลงด้วยนะคะกับน้องเมย์คนใหม่แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์กับน้องเมย์สุกะด้วยใครที่โทรเข้ามาก็อย่าลืมอวยพรน้องด้วยละกันนะคะก็โทรไปแล้วก็บอกว้ายแก่ขึ้นอีกปีนึงแล้วว้าย เนี่ยเออก็แบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูไปด้วยเนี่ยนะก็โทรเข้ามาได้เลยตอนนี้น้องเมย์เขารอรับสายอยู่นะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะน้องเมย์คนใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงซ้ายชิลฮิลใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซส์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ใหม่ใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะคะนี่นะเขาก็อัพไซด์ให้แล้วนะคะจะได้อิ่มอิ่มอิ่มอร่อยกันไปเลยเข้มข้นเจ้มจนนะเหมือนเดิมนะคะอ่ะมาและมาและนะคะหนึ่งสายหน้าใหม่ในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ชื่อต่อยครับ
1: ชื่ออะไรนะ
2: ต่อย
1: เอาเอาให้อีกทีหนึ่งชื่ออะไรนะ
2: ต่อย
1: แล้วต่อยต่อยคือใครอ่ะ
2: ต่อยเพชรบุรี
1: นะไม่ตอนแรกหนูถามว่าชื่ออะไรคะแล้วพี่ตอบว่าต้อยแล้วพอหนูถามว่าชื่ออะไรนะพี่ตอบว่าต่อยหนูก็เลยถามว่าแล้วตกลงต้อยคือชื่อใคร
2: ตุ้มนี่แหละ
1: อ๋อเหรออ๋อแค่เหนื่อยเฉยใช่ฮ
2: ะ
1: แค่เหนื่อยเฉยใช่ปะ
2: เออดิ
1: โอเคโอเคคนเพชรอ่ะนะไอ้หนุ่มเมืองเพชรรักเธอเม็ดใจปะใช่ปะใช่เมืองเพชรนั้นใช่ไหม
2: ฮะ
1: ใช่เมืองเพชรนี้ใช่ไหม
2: เพชรบุรีนี
1: ่เออเพชรบุรีอะนะ
2: ใช่ใช่
1: เพชรบุรีนี่มีทะเลใช่ปะ
2: ฮะ
1: มีทะเลด้วยใช่ปะ
2: มีดิมีชะอำมีชะอำ
1: มีชะอำแล้วมีที่ไหนอีก
2: อะไรดิ
1: มีที่ไหนอีก
2: ชะอำแล้วก็บ้านแหลม
1: คนเพชรจริงๆเลยเหรอแบบแต่กำเนิดเลยเหรอ
2: ใช่ใช่
1: ใช่นี่หนูสับสนนะเนี่ยว่ามันจะเป็นแบบไม่ใช้นะเหมือนภาคไหนผสมภาคไหนเนี่ย
2: นี่คนเพชรนะ
1: อะไรนะคนเพชรหมายถึงกินพริกเยอะคนเพชรนะไม่ใช่คนเพชรนะ
2: คุยกันดีเจผมยังขำอยู่เนี่ย
1: เออใจเย็นอย่าเพิ่งขำนะมันนำสกุลหนู
2: ฮะอ
1: ย่าเพิ่งขำนั่นนำสกุลหนู
2: พูดตรง
1: พาเขาออกอ่าวอ่ะไม่แกล้งแล้วหนูจะตั้งสตินะสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
1: ชื่อเด็กชายอะไรคะ
2: ชาติครับ
1: ทำไมพี่เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆเลยอ่ะเอาชื่อเดียวดิ
2: ไม่ใช่หนูชื่อต้อย
1: ตกลงชื่อต้อยหรือชื่อต่อย
2: ต่อยครับ
1: คิดถึงพี่ต่อยที่ซอยสนิทคิดถึงพี่นิดละที่อยู่ข้างบ้านบทพี่ชายแล้วก็ไปโรงงานวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ก็ว่าตอนนี้เปิดเพลงอะไรอยู่อ่ะ
1: เอ้ามับกี้เนี่ยเปิดเพลงโนเมคนใหม
2: ่อะไรอ่ะ
1: เดี๋ยวเราอ่ะจะฟังเพลงอะไร
2: โอ้แล้วผมเปิดวิทยุฟังอยู่นะ
1: เออใช่แต่ตอนเนี้ยที่โทรหาดีเจเนี่ยจะฟังเพลงอะไร
2: เออได้ยินเสียงไหมอ่ะ
1: ได้ยินชัดแจ๋วเลย
2: เหรอ
1: ใช่พี่ต่อยจะฟังเพลงอะไร
2: เอาอันนี้ดีกว่ากันน่ะ
1: ห้ามเปลี่ยนเพลงตีนะตีมือนะ
2: ฮะ
1: ห้ามเปลี่ยนเพลงเมื่อกี้ขอเพลงอะไรไว
2: ้ก
1: ็พี่ต่อยกินข้าวยัง
2: เครื่องหลังทอดไข่อยู่เนี่ย
1: ทอดไข่อยู่ด้วยงั้นไปทอดให้เสร็จก่อนไหมแล้วค่อยโทรมาใหม่ไลน์มาบอกก็ได้ว่าอยากฟังเพลงอะไรโอ้ยเอาใหม่
2: ถามข้าววิศวภาพก็ได้

0: เออชื่อเพลงอะไร
1: เปลี่ยนไม้แล้ว
0: เปลี่ยนไม่ได
1: ้เอาเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้ไปเลย
0: เปลี่ยนไม่ได้นี่มันหน้าไม้แล้วเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนหลังไม้นู้น
1: เหรอเอาเงินเข้าซองเพลงนั้นน่ะ
0: เพลงอะไรไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
1: ใช
0: ่เออสักทีเหอะ
1: เร็วพอสร้างชาติมิตรภาพได้เร็ว
0: ไม่ได้ไม่เปิด
1: เอ้าไม่ล่ะ
0: ก็มันหน้าไมค์แล้วไงก็เขาบอกว่าห้ามเปลี่ยนเพลงหน้าไมค์ไง
1: โอ
0: ้โอ้นั่นแหละ
1: ปุ้ยลูกขอหลานนึกเตี้ยตอนนี้สำหรับกูจอดกินข้าวอยู่ไง
0: เออกินข้าวแล้วทอดไข่เสร็จยังอ่ะ
1: กำลังให้แม่ค้าเขาทอดแล้วอยู
0: ่อ๋อนี่อยู่กับแม่ค้าเหรอ
1: เปล่าผมจอดกินข้าวอยู
0: ่เดี๋ยวใครทอดไข
1: ่ฮะ
0: ใครกำลังทอดไข่อยู
1: ่แม่ค้าดิ
0: แม่ค้าอยู่ที่ไหน
1: อยู่ที่เพชรแหละ
0: อยู่ที่เพชรด้วยแล้วอยู่ข้างๆกันหรือเปล่า
1: เปล่าครับ
0: แม่เอาใครมาคุยกับเราเนี่ยโอ้ยอ่ะพี่ต่อยโทรมาขอเพลงถูกไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เออนั่นแหละแต่พี่ต่อยเป็นคนเพชร
1: ใช่
0: ที่กำลังทอดไข่กำลังจะกินข้าว
1: ไม่ให้แม่ค้า
0: เออให้แม่ค้าเนี่ยทอดไข่เพื่อพี่เนี่ยกำลังจะกินข้าวพี่หิวข้าวมากเลยตอนนี้พี่รีบไปกินข้าวก่อนเนาะ
1: ได้
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะ
1: จ้าไปเดี๋ยวไปพอร้านนึกก็โทรไปรับใต้บ้างดู
0: เออได้ดิ
1: คุยกับน้องก็มันสนุกดีอ่ะ
0: เออหนูก็สนุกเลยตอนนี้หนูก็สนุกมากเลยเออเอาหัวล้ออยู่คนเดียว
1: ไม่มันจะได้หายง่วงไง
0: อ๋อโอเคได้เลยไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะ
1: ใช่
0: โอเคได้เลยขอบคุณที่โดมานะจ๊ะ
1: จ้า
0: สวัสดีจ้า
1: ครับผม
0: แป๊บนึงนะขอขำก่อนนึงก่อนที่จะไปฟังเพลงแป๊บนึงนะหนูขอตั้งสติก่อนพี่ต๋อยจากเพชรบุรีโทรมาขอเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้และพี่เขากำลังให้แม่ค้าเนี่ยทอดไข่ให้เขากินแล้วเขากำลังจะกินข้าวโดยที่เขาบอกว่าอยากได้เพลงสนุกเพราะว่าจะได้ไม่ง่วงแล้วก็แถวบ้านเขามีชะอำเป็นทะเลโอเคนะตามนี้นะทุกคนพร้อมแล้วไปฟังผลงานเพลงนี้กันค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อย่ารอให้เสียงของเข่าของคุณดังกรอบแกรบกรอบแกรบเสียวอึดอาดนะจ๊ะดังนั้นนะคะใครที่แบบจะลุกจะนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดต้องแบบโอ้โหเรามัดระวังกันนิดนึงมันเสียวแปรแปรนะคุณผู้ฟังนะมาคืนความสุขความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์นะคะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยจ้าอีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะคะกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบใครที่สนใจโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ช่วงนี้นะคะขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงสนุกบ้างแล้วกันนะโนบราโนราจากพี่บิวกัลยาณีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ดีใจอย่างแรงเลยวันนี้นะคะเดนมาร์กแกรม
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ
1: ้
2: ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิด

0: หรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบงร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เปิดให้แล้วนี่คะ3ชาติมิตรภาพนะคะจากอะไรนะทันเตอร์อัดทิพย์บดินเออนะเมื่อกี้มีคนบอกว่าเออตกลงเพลงนี้มันเป็นยังไงนะอยากรู้จังเลยอ่ะลองเปิดดูก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามันมีคันข้างหลังมันบีบแต่แบบนี้จริงๆแล้วก็อย่าไปยอมนะคะบีบกลับนะคะ เราจะไม่ปานีปานอมกันอยู่แล้วล้อเล่นเออก็เขาบอกอยู่ว่า3ชาติมิตรภาพก็คือบีบทักทายกันแล้วก็บีบตอบกลับไปนะคะเออนะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นเส้นถนนที่มันไม่ได้มีบ้านชาวบ้านนะถ้าดึกๆเดือนๆไปบีบอย่างนี้คุณย่าคุณยายตกใจเบิดนะนะคะอ่ะได้เวลากอดกันแล้วจ้ากางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นท่าบัตเตอร์ไฟฮักนะคะบอกรักตัวเองบ้างนะจ๊ะวันนี้นะคะมีข่าวเผ็ดร้อนนะเพราะว่ามีหนุ่มคนหนึ่งหนูไปเห็นคลิปมาเขาเนี่ยไปงัดเขาเรียกว่าอะไรนะไปงัดปลั๊กไฟอ่ะปรากฏว่าในปลั๊กนั้นน่ะมันมีกล้องแอบส่องอยู่คุณผู้ฟังเออเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องระมัดระวังด้วยนะเวลาที่เราไปพักผ่อนไปที่ไหนก็ตามนะคะแอบสังเกตสักนิดนึงอย่าไปแล้วก็สบายใจแบบเข้าไปนอนช่ำแก้พงแก้ผ้าอะไรในห้องนะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะวิธีเช็คแล้วก็ป้องกันกล้องที่แอบถ่ายในห้องพักทำได้ง่ายๆนะคะก็คือปิดไฟให้มืดสนิทค่ะแล้วใช้แฟลชมือถือเนี่ยส่องกวาดไปนะมันจะมีเขาเรียกว่าจุดเลนในกล้องอ่ะเวลาแบบใช้กล้องมือถือเราเนี่ยแหละนะคะเวลาที่เราส่องไปเรื่อยๆนะส่องไปทั่วห้องเนี่ยคือในที่มืดนะคะเวลาส่องหาเนี่ยมันจะมีแสงเขาเรียกว่าแสงอินฟราเรดอยู่นะคะเป็นจุดที่ต้องเรามันระวังเป็นพิเศษนะพวกนาฬิกาปลุกเครื่องปรับอากาศรูระบายอากาศช่องแอร์กรอบรูปหลอดไฟแม้กระทั่งเครื่องทำน้ำอุ่นเคยมีเพื่อนหนูไปเจอที่เครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังนะมันเป็นจุดเสี่ยงที่สังเกตได้ถ้าใครที่ใช้มือถือบางชนิดเนี่ยเขาจะมีคำว่าอะไรนะแว่นขยายอะไรเนี่ยลองดูนะว่ามันมีหรือเปล่าตรงแว่นขยายนะคะเรากดไปตรงตั้งค่าแล้วตั้งว่าฟิลเตอร์มันจะมีฟิลเตอร์สีแดงสีเหลืองสีฟ้าอะไรเงี้ยเราลองตั้งเป็นสีแดงดูแล้วเรากวาดกวาดไปดูก็ได้อันนั้นไม่ต้องปิดไฟนะอันนั้นส่องหนูเคยเจอเหมือนกันนะคะก็ลองตรวจสอบดูสักนิดนึงนะตรวจสอบอุปกรณ์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยที่ตั้งตรงข้ามเตียงนอนหรือว่าแบบตรงกับเตียงนอนอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งอ่ะเขาก็จะคิดว่าบางที่นะไม่ได้พูดว่าทุกที่นะห้องพักบางที่เนี่ยมันก็มีคนที่มามีเพศสัมพันธ์กันอ่ะพูดตรงๆนะคะซึ่งพวกเนี้ยบางทีอ่ะทางโรงแรมบางที่มันก็ไม่เซฟไงมันก็แอบถ่ายเราไว้แล้วก็เอาคลิปไปปล่อยในโลกออนไลน์แล้วก็ขายคลิปพอมีคนเข้าไปดูเขาก็ได้รายได้ดังนั้นเขาอาจจะไม่ใช่โรคจิตแต่เขาอาจจะมองว่ามันเป็นช่องทางการหารายได้ดังนั้นแม้กระทั่งกรอบรูปกระจกอะไรก็ตามลองเช็คซิลองเอานิ้วไปแตะกระจกดูซิว่านิ้วเรามันห่างกันไหมหรือว่ามันชิดเลยนะคะลองตรวจเช็คกระจกเงาด้วยนะภายในห้องว่ามีความหนาทะลุผ่านได้หรือเปล่านะคะวิธีค้นหากล้องด้วยมือถือเนี่ยก็อย่างที่บอกนะปิดไฟปิดม่านให้มืดที่สุดนะคะแล้วก็เปิดแฟลชกล้องแล้วก็ส่องช้าๆไปรอบๆห้องก่อนนะเวลาที่เราไปอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนบ้างจุด

0: เตียงนะคะเอาแบบหลักๆที่พอจะนึกออกนะก็พวกทีวีอุปกรณ์รอบทีวีนะคะรูลำโพงใต้จอแม้กระทั่งเนี่ยปลั๊กที่ชาร์จอะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมๆอะเคยเห็นปะเอออย่างนั้นอะมันก็ซ่อนกองได้เหมือนกันเพดานผนังด้านบนที่มันตรงกับเตียงนะคะหรือว่าพวกแบบรูระบายอากาศโคมไฟตรวจจับควันอะไรเงี้ยที่ตรวจจับควันเคยเห็นใช่ไหมที่มันเป็นกลมๆอยู่ข้างบนอ่ะเออนั่นแหละลองส่องไปดูนะคะใต้ข้างเตียงโต๊ะนาฬิกาปลุกดิจิตอลโคมไฟตั้งโต๊ะปลั๊กติดผนังนะคะในห้องน้ำก็จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นกระจกเงาที่วางสบู่ยาสระผมนะคะของตกแต่งก็พวกกรอบรูปตุ๊กตาหรือว่าแม้แต่ตะขอแขวนเสื้อผ้าเนี่ยอันนี้ก็ต้องแอบดูนิดนึงนะส่องไฟไปให้ทั่วๆนะคะมองหาช่องต่างๆดูซิสัมผัสลองเอามือรูปๆคลำๆดูว่ามันมีอะไรนูนๆหรืออุ่นๆผิดปกติหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันมีกระแสไฟตรงนั้นเนาะก็เพื่อความมั่นใจในการเข้าห้องพักนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะจ๊ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะอยากจะฟังเพลงไหนโทรกันเข้ามาได้เลยตอนนี้ค่ะ022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
3: ลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะนะคะเนี่ยไม่เจอกันไม่กี่นาทีเนี่ยคิดถึงกันไหมน้อนะ มีคนเขาพิมพ์บอกว่าเนี่ยไม่เจอน้องเมย์เนี่ยคิดถึงนะเนี่ยน้องเมย์ก็เลยถามว่าเนี่ยเมื่อกี้ปิดไมค์ไปแป๊บนึงอ่ะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่า มาหนึ่งสายหน้าไมค์วันนี้ช่วงนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
4: สวัสดีครับผมน้าหนวดเองครับ
3: น้าหนวดนะคะน้าหนวดอยู่ที่ไหนจ๊ะ
4: ตอนนี้อยู่บนทางด่วนครับ
3: ไปทำอะไรตรงนั้นล่ะคะ
4: กลับบ้านครับ
3: เอาหรอมีบ้านให้กลับด้วยนะ

0: อธิชาเล่นผมก็แล้ว
1: ว่าแล้วเชียว
0: ส
1: วัสดีครับว่าแล้วเชียวว่าใครทุก
0: ไม่ได้สิผมเป็นแฟนคลับคุณในทุกมิติที่คุณเป็นไง
1: ฮะฮะ
0: ต้องตามมาฟังคุณทางลูกทุ่ง FM กับ
1: เว้นผมไว้สักคุณเว้นผมไว้สักคนก็ได้ฮะคุณไม่ต้องติดตามผมก็ได้ฮะ
0: แม่ไม่ได้สิฮะคุณเราจะดังขนาดนี้ผมก็ต้องติดตามมาฟังคุณฮะ
1: โอ้ยผมเหนื่อยกับคุณมากฮะอ่ะคุณแนะนำตัวหน่อยฮะเดี๋ยวคนจะงงฮะว่าเรารู้จักกันเหรอฮะ
0: โอเคผมอาจารย์หนุ่มครับพิมพ์ชนกภารกวงศ์นายุทธยาครับ
1: นามสกุลคุ้นๆนะฮะ
0: ครับครับพอดีบังเอิญผมโชคร้ายใช้พ่อแม่เดียวกับเก็บเศษขยะภารกวงศ์นายุทธยาเท่านั้นเองครับว้า
1: แหมนั่นแหละเออนะบางคนเขาว่าแบบเขาต้องรู้จักคุณจากพอดแคสต์ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: พอดแคสอะไรนะพอดแคสอะไรนะ
0: ก็มีพอดแคสทำพอดแคสเกี่ยวกับเรื่องของการสัมภาษณ์ผู้คนที่มีความน่าสนใจสุดกล้าพอดแคสฮะแล้วก็มีไปแจมกับรายการผีของชาวบ้านเข้าไปครั้งคราวแต่ก่อนทำรายการทีวีช่วงนี้ก็ลองทำพอดแคสดูบ้างผมว่ามันเป็นเรื่องอะไรใหม่ๆนะคุณ
1: ครับ
0: คือคนละวัฒนทางสังคมเปลี่ยนไปละเราเปลี่ยนจากการเสพโทรทัศน์จอตู้จอแบนมาเป็นโทรศัพท์มือถือพอดแคสต์เป็นเรื่องน่าสนใจครับก็เลยกำลังลองผิดลองถูกอยู่ตอนนี้ทดลองดูว่าจะมีตรงไหนที่จะถูกจริตแล้วก็ถูกกับความต้องการของสังคมบ้างว่า
1: เช่นเช่นคุณเคยไปสัมภาษณ์คนดังมีใครบ้างอะคะเช่น
0: มีอะไรนะที่พี่เอิญวัดใหญ
1: ่
0: โอเคครับพี่เอิญวัดใหญ่แล้วก็มีคุณอาเลวัดก็เคยแล้วก็อะไรนะมีนักการเมืองหลายท่านครับ
1: ครับคุณพูดไปเลยครับคุณพูดไปเลยครับเพราะว่าผมกำลังเซิร์ชเพลงอยู่ครับคุณถ่วงเวลาได้เลยครับเต็มที่ค่ะ
0: คุณกำลังเซิร์ชเพลงที่ผมขอด้วยใช่ไหม
1: เจอแล้วอันนั้นอ่ะเจอแล้ว
0: อ๋อโอเคมีหลายท่านฮะมีหลายท่านแล้วก็มีบุคคลที่เป็นบุคคลที่น่าสนใจคือเขาบุคคลที่มีประวัติที่น่าสนใจแล้วเขาจะหยิบยกเขามาพูดคุยกันอะไรแบบนี้ฮะ
1: จะบอกว่าถ้ามีคนถามว่าเอ๊ะนะหนวดไหนมีคนถามว่าใช่นะหนวดสตอไหมไม่ใช่ค่ะนะหนวดสตอศิลปินร้องเพลงคนนี้น่าจะร้องเพลงไม่ได้ร้องได้ไหมคุณ
0: ร้องได้ถ้าคุณแต่ว่า
1: ฟังได้หรือเปล่า
0: ผมเคยออกอัลบั้มนะคุณ
1: จริงเหรอ
0: โอ้โห
1: คุณออกซิงเกิลอะไรอ่ะ
0: ผมเคยออกอัลบั้มกับน้องชายผมนั่นแหละครับชื่อวงเพลินเอีย
1: ครับ
0: ครับก็มีเพลงดังกับเขาหนึ่งเพลงเหมือนกันซึ่งจากการที่ผมไม่มีประสบการณ์ในการร้องเพลงครั้งนั้นแล้วทำให้ผมรู้ว่าผมอาจจะเหมาะกับอาชีพอะไรเยอะแยะมากมายแต่ผมไม่น่าจะเหมาะกับอาชีพนักร้อง
1: คุณก็ไม่ลองสักหน่อย
0: ไม่เอาดีกว่า
1: แล้วคุณบอกว่าคุณสัมภาษณ์คนดังแล้วคุณเป็นแฟนคลับผมทำไมผมไม่เคยไปออกรายการคุณเลยอะครับ
0: ปกติรายการผมจะมีแต่ชายฉะกันนะครับก็ยังไม่มีสุภาพสตรีสาวสวยทันทีแล้วคำถามมันมีว่าถ้าเกิดว่าคุณมาเป็นแขกรับเชิญในพอดแคสต์ผมเนี่ยใครจะเป็นคนพูดและใครจะเป็นคนฟัง
1: ไม่รู้เหมือนกันเราว่าแข่งกัน
0: ผมกลัวล่ะผมจะไม่ได้เป็นคนพูดผมจะเป็นฝ่ายถูกคุณด่าอยู่ข้างเดียวเนี่ยสิครับกล
1: ั
0: วตรงนั้น
1: ปกติครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าผมจะบอกก่อนที่คุณจะพูดอะไรไปมากกว่านี้ผมขอประจานคุณนิดนึงครับ
0: ครับ
1: มันมีคนถามว่าเอ๊ะหนวดสนิทกับพี่เมย์อะไรกันยังไงก็จะบอกว่าคนนี้แหละครับที่ให้ผมขึ้นไปอยู่บนตึกนะครับแล้วโรยตัวลงมาแต่ตัวเองอ่ะแต่งชุดอะไรเรียบร้อยนะใส่ชุดใส่หมวกกันน็อกอะไรอุ๊ยใส่ก่อนเมย์อีกอ่ะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เอาโทรโข่งอ่ะจากข้างบนอ่ะตะโกนลงมาข้างล่างว่าคุณทิชาครับคุณอธิชาเทศขำครับคุณขึ้นมาได้แล้วครับพอเราขึ้นไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเขาลงลิฟต์เขาเดินลงลิฟต
0: ์เดินลงชิว
1: ๆทำไมเป็นคนอย่างนั้นล่ะครับคุณ
0: คุณไม่รู้จักการล่อลวงเหรอฮะ
1: คุณเป็นประธานรุ่นที่แบบโอ้ย
0: เดี๋ยวคุณจะมาบูลลี่ผู้ทรงคุณวุฒิแบบผมไม่ได้คุณ
1: ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วขอซะหน่อย
0: ล่อลวงฮะอ
1: ันนี้คุณกำลังกลับบ้านเหรอครับ
0: อะไรนะฮะ
1: กำลังกลับบ้านเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคฮะกลับบ้านเลยฮะ
0: ผมก็มาปฏิบัติภารกิจฟิชชั่วของผมในฐานะที่เรา
1: ไม่ได้ยินคำนี้มานานแล้วอ่ะภารกิจฟิชชั่ว
0: นี่พูดถึงคำว่าภารกิจฟิชชั่ว
1: บอกอายุมากเลยอ่ะ
0: ผมมีหนักกว่านั้นอีกใช่คุณรู้ไหมครั้งสุดท้ายที่ผมโทรศัพท์ไปขอเพลงสถานีวิทยุเนี่ย
1: ครับ
0: มันกี่ปีมาแล้ว
1: โอ้ยผมไม่รู้หรอกฮะ
0: เฉลยให้คุณผู้ฟังได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยฮะ
1: ครับ
0: ครั้งสุดท้ายที่ผมโทรศัพท์

0: ขอเพลงสถานีวิทยุ
1: คุณก็มาขอ
0: มันคือเพลง2532สถานีวิทยุอสมท FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดเชียงใหม่
1: คุณฮะวันนั้นคุณก็เคยโทรมาขอเพลงผมมาแล้วครั้งหนึ่งฮะ
0: ไม่ใช่อันนั้นคืออันนั้นมันคือกรณีของการที่เราคุยกันล่วงหน้าไงว่าเดี๋ยววันนี้เราจะโทรไปคุยกันนะแต่อันนี้คือผมเปิดมาฟังผมมาฟังรายการ
1: คุณเดี๋ยวก่อนรายการผมไม่มีเตรียมสายหน้าไมค์ฮะคุณอย่ามั่ว
0: ไม่ใช่เตรียมสายหน้าไมค์หมายความว่าเราบอกกันว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะโทรไปนะโอเคเดี๋ยวเราจะโทรไปคุยกันนะเดี๋ยวฉันจะโทรหาเธอนะอะไรอย่างงี
1: ้อ๋อแต่ผมก็จับได้ไงฮะ
0: ผมแบบเปิดมาแบบจาตุรงคสันนิบาตไงมาแบบไม่ได้นัดหมายฉันอยากเปิดไปฟังรายการวิทยุน้องฉันจังเลยอะไรแบบนี
1: ้ผมเหนื่อยกับคุณมากฮะ
0: แล้วก็ไปเสิร์ชหาเบอร์โทรศัพท์มาเขาเบอร์โทรศัพท์เขาเบอร์อะไรแล้วเนาะโอเคแบบไปกดดู
1: จ้าน
0: ั่นแหละ
1: โอเคฮะ
0: คุณเจอเพลงที่ผมขอหรือยัง
1: เจอแล้วฮะเจอมาตั้งนานแล้วฮะ
0: เพลงนี้มันเป็นเพลงที่น่ารักมากผมขอเวอร์ชันออริจินอลของสุรพลสมบัติเจริญเลยนะคุณ
1: ได้ครับชื่อเพลงว่าร
0: ักริงโง่ฮะ
1: แปลว่าอะไรฮะ
0: เอาจริงผมก็ไม่รู้คำแปลหรอกนะ เพราะว่าสุดท้ายในประโยคสุดท้ายนี่คือเขาก็บอกว่าเฝ้าร้องเพลงริงโง่เรียกเธออ่ะก็คือน่าจะเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นนะฮะน่าจะเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นเฝ้าร้องเพลงริงโง่เรียกเธอ
1: โอเคฮะคุณอย่าเป็นนักร้องเลยฮะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาทักทายกันใหม่ครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังเดี๋ยวคุณต้องขอบคุณสปอนเซอร์ให้ผมก่อนฮะคุณต้องพูดตามผมฮะ
0: ได้ครับ
1: ครับนะครับขอขอบคุณ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
1: อะไร
0: ที่ให้พูดตามขอบคุณสปอนเซอร์หรือให้สวดสารพันยะเนี่ย
1: พูดตามมาเร็ว
0: ๆโอเค542
1: ขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี
0: ้น้ำจิ้มสุกี
1: ้สูตรกวางตุ้ง
0: สูตรกวางตุ้ง
1: ตาพันท้ายนรสิง
0: ปลาพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยฮะ
1: และไอซ์อัยราอาฮ่า
0: และไอซ์อัยราอาฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อะไรนะ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอาฮ่า
0: อัยราอาฮ่าน
1: ั่นแหละ
0: เขียนสคริปต์มาให้ด้วยนะเดี๋ยวอ่านให้ก็ได้
1: ใช่
0: ใช
1: ่ใช่โยด้วยดิ
0: ต้องโยด้วยใช่ไหมก็บอกให้พูดตามผมผมก็รอชายกูเอาเฉยๆชายแล้วก็โย
1: โ
0: หโหฮิว
1: กับพี่ก็ไม่เว้นเว้ยโอเคคุณเวลาผมมันยังมีจำกัดขอบคุณมากที่คุณโทรมาในรายการผมครับ
0: ขอบคุณมิตรร่างแฟนเพลงทุกท่านครับแล้วมีโอกาสเดี๋ยวได้มาทักทายกันใหม่ขอบคุณน้องเมย์ขอบคุณทีมงานหน้าใหม่หลังใหม่ด้วยนะคะขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: นะคะก็เป็นน้าหนุ่มนะคะที่นามสกุลปันลักกวงณ อยุธยาเราไปหาดูว่าเป็นพี่ชายของใครนะคะจริงๆพี่เขาเสียงคล้ายกันมากเลยนะบางทีโทรมาก็อาจจะแยกไม่ออกแต่แยกออกเหอะเพราะว่าตอนแรกฟังก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะน้าหนุ่มน้าหนุ่มน้าหนุ่มน้าหนวดน้าหนวดหนวดไหนหนวดไหนเขาใช้เขาบอกทีมงานว่าชื่อน้าหนวดเราก็น้าหนวดไหนอ๋อพอคุยปั๊บอ๋อไม่ใช่น้าหนวดน้าหนุ่มนะคะพี่หนุ่มก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลเกี่ยวกับแบบเนี่ยแหละบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเขาก็จะเก่งเรื่องแบบวิทยุสื่อสารรหัสมอร์สอะไรพวกเนี้ยน้องเมย์ก็แบบไปเรียนรู้จากพี่เขาบ้างเหมือนกันนะคะแล้วก็อยู่อปพร.กลางรุ่นเดียวกันก็จะมีพี่หนุ่มคนเนี้ยนะคะแล้วก็มีพี่บุ๋มมนัดดานะพี่บุ๋มมนัดดาวงผู้ดีนั่นแหละอยู่รุ่นเดียวกันหมดเลยนะคะเป็นกู้ภัยมีรุ่นพี่ก็จะเป็นพี่ฝันดีฝันเด่นรุ่นน้องเมย์ก็จะมีพี่หนุ่มพี่บุ๋มพี่ยกเยกอย่างเงี้ยนะพี่ใหญ่นู่นนี่นั่นอ่ะมาฟังเพลงกันดีกว่านะคะมีคนถามว่าจะได้ฟังเพลงไหมครับคุยไปคุยมาYouTube มีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลากหลายแอปพลิเคชันแต่ปกติที่เรามาฟังวิทยุกันนะคะส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเรามีนักจัดรายการพูดคุยนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะมาผลงานเพลงกันดีกว่านะจ๊ะ

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: ผลงานเพลงล่าสุดจากหนุ่มมีซอนะคะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าฝังใจบางครั้งเราก็ต้องมีเรื่องราวที่ฝังใจกันบ้างแหละเนาะปลดไม่ออกล็อกไม่ได้มันคาอยู่ในจิตใจเรานะคะผลงานเพลงนี้ค่ะคำร้องทำนองโดยมหาอามนะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์พรชัยทันทภานะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะวันนี้2ผลงานเพลงค่ะพื้นที่ปลอดภัยจากพี่พิมดามหานครนะคะแนะนำมาโดยพี่อัมพันธ์บางปูนะคะแล้วก็อีก1ผลงานเพลงค่ะชื่อเพลงว่าขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กเนาะแนะนำมาโดยช่างรถอุบล นะคะวันนี้ไม่ดื้อไม่ดื้อนะคะขอมาอยู่ในชาร์ตพอดีเลยก็จัดให้นะคะขอกำลังใจตอนนี้อยู่ฮิตอันดับที่8นะคะลงมาจากอันดับที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะส่วนเพลงพื้นที่ปลอดภัยนะคะตอนนี้อยู่ฮิตอันดับที่19นะคะก็เพิ่งเข้ามาใหม่ในชาร์ตวันนี้นะคะสวัสดีพี่ออสสวัสดีเพื่อนด้วยนะคะกิติชัยภาคีธรรมนะคะเรียกแบบชื่อเต็มนามสกุลเต็มด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนสมัยมหาลัยนะคะแวะเข้ามาทักทายด้วยนะจ๊ะอ่ะ2ผลงานเพลงในช่วงนี้จ้าพื้นที่ปลอดภัยพิมดามหานครและขอกำลังใจหนูเล็กกากากับน้องวินวรพัฒน์ค่ะ

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิด

0: ื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะ 1:46 นาทีวันนี้ส่งช่วงต่อให้กับพี่เพชรพุ่มพวงนะคะวันนี้อัปเดตราคายางนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทครองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานี83บาทนะคะเฉลี่ยอยู่ที่82บาท40สตางค์ยางลูกขุนค่ะ87บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย65บาทและน้ำยาง73บาทนั่นเองนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะจ๊ะที่เข้ามาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะก็อ่านทันบ้างไม่ทันบ้างขออภัยนะคะเพราะว่าพิมพ์กันเข้ามาวันนี้หลั่งไหลมากเลยข้อความนะเยอะจริงๆสวัสดีพี่อัมพลด้วยค่ะบอกว่าส่งครูเมย์กลับบ้านเดินทางปลอดภัยครับนะคะพี่พิทวัฒน์นะคะบอกว่าขอส่งน้องเมย์กลับบ้านปลอดภัยครับดูแลสุขภาพด้วยหลับฝันดีนะครับพี่เสือ10ตัวส่งสติกเกอร์มาพี่ช้างบอกงองแงงองแงนะคะสวัสดีพี่ทัดแทนด้วยนะคะพี่แทนนะสวัสดีพี่สุภกรนะคะบอกว่าจะไปปิดร้านละจ้านะคะสวัสดีพี่ณัฐวรสนะคะใช่มั้ยไม่รู้จะอ่านว่าไงนะขอเพลงหม้อหุงข้าวนะคะสลับสับเปลี่ยนกันบ้างเนาะนะให้เพลงใหม่ๆได้เกิดได้บรรเจิดเฉิดฉายบ้างสวัสดีพี่สถิตนะคะพี่สันทัศน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนพี่เลิฟนะคะน้องแวนยังอยู่เนาะบอกว่าอันนี้อ่านไม่ได้อ่านออกอากาศไม่ได้ผ่านไปแวนพิมพ์อะไรเนี่ยนะคะสวัสดีพี่นันด้วยนะจ๊ะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองค่ะสำหรับวันนี้แก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงจากพี่เท่อุเทนค่ะเชียดนิ่มๆขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าฝันดีครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bankมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะ3เพลงจบไปครับไม่ว่าจะเป็นเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับลาสาวแม่กลองจากพี่โจ้วงพอสนั่นเองนะครับแล้วก็แสนแสบนะครับจากพิธีอุเทนพรหมินทร์ทั้ง3เพลงจบไปนะฮะทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว SMS ครับ4689400ก็สามารถส่งข้อความกันมาได้นะฮะทักทายครับไปถึงน้องไบนะฮะสวัสดีครับบอกว่าพี่ต้องใจข้ามมาแทนด้วยนะครับนะฮะหมายถึงแบบดีเจที่มาแทนพี่ใช่ไหมครับต้องขออภัยนะครับพอดีมีภารกิจนะครับมีภารกิจหลายงานอยู่ช่วงนี้นะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับสวัสดีครับไปถึงน้องแบมบอกว่าคิดถึงขอบคุณมากๆค่ะนะครับ

0: ยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยวันหลังต้องมาเจอกันนะฮะน้องแบมเนาะแล้วก็สวัสดีครับพี่นุชเจริญพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่จรัสครับพี่จำเพียรน้ำแข็งนะครับสวัสดีครับพี่ศักชัยครับสวัสดีพี่นุชเจริญแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านครับพี่นงนุชณนครนะครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังขับรถอยู่ณตอนนี้ขับรถไปฟังเก้าห้าไปนะครับหรือว่าจะเป็นพี่น้องที่กำลังกรีดยางอยู่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอให้กรีดยางอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับฟังเพลงไปด้วยกรีดยางไปด้วยนะครับจะได้เพลินๆนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่รามิดานะครับสวัสดีครับผมพี่แมวผู้ประการบอกว่าเอาที่บายใจค่ะน้องเพชรนี่ทักทายทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับป่ะฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับตอนนี้น้องเมย์นะฮะน้องเมย์อยู่หลังไมค์ของเราเบอร์เดิมครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ชุลแบคทีเรียเชื้อราผิวขันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับ

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับจริงนะผมก็ชอบทานย่ำย่ำบ่อยๆนะครับเพราะว่ามีหลายรสชาติที่ผมชื่นชอบนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อดีกว่านะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
6: สวัสดีค่ะพี่เพชรน้องตกใจมาเลยเมื่อคืนนี
5: ้เมื่อคืนนี้ตกใจเรื่องอะไรตกใจเรื่องอะไรฮะ
6: ก็พี่เพชรไม่มาใช่ไหมมึงก็วันเกิดของแม่พึ่งใช่ไหมวันที่4ใช่ไหม
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: ที่4สิงหาแม่พี่ปอกับพ
5: ี่
6: หนูที่เขาบอกให้บอกว่าเนี่ยวันเกิดของแม่พี่เพชรนะอะไรอย่างนี้นะบอกให้ปอนนะ
5: โอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ
6: พรุ่งนี้เตรียมตัวจะไปทำบุญนะพรุ่งนี้วันพระ
5: โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมไม่เพราะว่า
6: ถ้าทำบุญแม่ก็จะบอกว่าเนี่ยแม่พี่เพชรด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำบุญให้ตลอดเลยนะ
5: ขอบคุณมากๆครับเพราะว่าวันที่4สิงหาเนี่ยเป็นวันเกิดของแม่พึ่ง
6: ใช่เมื่อคืนน้องตั้งใจนะไม่นอนเลยอุตส่าห์รอเอ้าโทรฟังแต่น้องก็ไม่ได้โทรนะน้องก็เด
5: ี๋
6: ยวลองฟังดูอีกต้องฟังตั้งแต่2ทุ่มมาเรื่อยๆนึกว่าพี่เพชรจะสลับอะไรประมาณนี้ไง
5: เข้าใจขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่พอดีแบบช่วงนี้แบบมีหลายงานที่แบบต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยฮะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ
6: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่พี่เพชรต้องดูแลตัวเองด้วยนะ
5: สำคัญมากๆเลยฮะเรื่องนี้ อ่ะตอนนี้ครับ
6: อยากฟังพี่เพชรเดี๋ยว
5: ครับ
6: แม่เขาฝากบอกว่า
5: อะไรฮะ
6: เขาอยากให้พี่เพชรอ่ะ
5: ครับ
6: มีความสุขเยอะๆมีครอบครัวที่ดีถ้ามีถ้ามีคนรักก็ให้เขาเข้าใจพี่เพชรเยอะๆค่ะใครก็รักพี่เพชรทุกคน
5: ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับน้องปอนะฮะก็อาจจะสักวันหนึ่งนะครับถ้าแบบมีครอบครัวที่ดีนะครับก็นั่นแหละสักวันหนึ่งผมไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราก็ทำทุกวันให้มันดีที่สุดดีกว่า
6: ใช่ใช่ใช่ค่ะน้องๆก็อยากให้พี่เพชรอ่ะเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่คนดีเจอคนที่เข้าใจพี่เพชรพ
5: ี่
6: เพชรทำงานด
5: ้
6: านนี้ใครๆก็รักพี่เพชรตั้งนั้นแหละ
5: แ
6: ต
5: ่ที่ขอบคุณครับ
6: ใช่รักหมายถึงว่ารักเหมือนพี่เหมือนน้องรักอะไรประมาณนี้ถ้าพี่เพชรเจอคนที่ดีๆเข้าใจพี่เพชรน้องๆก็ดีใจกับพี่ด้วยนะ
5: ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้ว
6: คิดถึงเสมอพวกแม่น้องเขาก็คิดถึงพี่นะ
5: ขอบคุณมากๆครับและอย่างวันนี้อยากจะฟังเพลงอะไรครับ
6: ฟังเพลงมอหุงข้าวค
5: ่
6: ะ
5: เพลงอินเทรนด์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: ทุกคนเลยน้องเมย์พี่เพชรแล้วก็ทุกคนแล้วก็พี่นุชบอกว่าฟังถ้าวันไหนเจอก็เดชบอกด้วยนะว่ายังคิดถึงอยู
5: ่ได้เลยครับผมขอบคุณมากๆนะครับน้องปอ
6: ค่ะแล้วอย่าลืมมีน้องตัวเล็กให้น้องเร็วๆนะเพราะญาติน้องเขามีโรงเรียนอนุบาลเดี๋ยวมาเลี้ยงที่นี
5: ่ไอ้ยะต้องหาน้องต้องสงสัยจะต้องหาน้องตัวเล็กแล้วเนาะตอนนี้เน
6: า
5: ะ
6: หาเร็วๆหน่อยแคบๆอย่าช้านักเลย

0: ทำไงดีเนาะขอบคุณมากๆครับผม
1: เพราะค่าพอวันถูกก็แล้วก็ลบกรุงเทพพอวันอาทิตย์ก็ลบมาภูเก็ตหลาวหน้ามา
0: อ่ะเขาก็เนี่ยล่าสุดผมเมื่อไปภูเก็ตมา
1: ไปแถวไหนคะพี่เพชรคะ
0: แถวแถวถลางมั้งจำไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อเหรอแถวถลางก็ไม่ไกลจากในเมืองเท่าไหร่เนาะ
0: ไม่ก็ถือว่าใกล้นะครับไปงานมานะฮะ
1: ถ้ามาแถวชาร์เตอร์มาแถวนั้นแถวเมืองเก่าอะไรก็เดี๋ยวน้องจะไปหาแถวนั้นแหละจะไปดูแลดูแถวนั้นแหละ
0: โอเคได้เลยครับผมน้องปอขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
1: น้องขออภัยด้วยนะที่ชวนคุยนานเจอ
0: ไม่เป็นไรครับ
1: พี่เล็กมีความสุขและน้องเมย์ด้วยนะคิดถึงทุกคนค่ะ
0: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะขอบคุณน้องปอมากมากนะครับอย่าไปเสียเวียดนะครับคืออย่างเวลาเราคุยกันหน้าไมค์เนี่ยไม่รีบนะครับอยากจะคุยกับทุกท่านให้แบบครบถ้วนที่สุดนะครับเพราะว่านั่นแหละทุกคนก็คือครอบครัวของเราจริงๆนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะอ่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับหม้อหุงข้าวนะครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อย

0: ได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

ว่าไงคนเก่งนะครับบทเพลงจากวงไททัสสมิธนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับเป็นอย่างคือบ่ลืมจากน้องแบมไพลินแล้วก็จบแบบงงๆนะครับน้องกวางธีรพันธ์แล้วก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับจากบุกสุปกันเองนะครับทักทายครับไปถึงคุณยาวพอเพียงบอกว่าเนี่ยก็พักหิวก็หิวนะฮะถูกต้องครับตอนนี้ก็หิวก็หิวนะแต่ว่าก็นั่นแหละก็ต้องรอไว้ถึงอีกวันหนึ่งดีกว่านะครับถ้ากินตอนนี้รับรองว่ากดไหลย้อนแน่นอนนะฮะทักทายครับไปถึงคุณมานีนะครับพี่สุนิสาสวัสดีครับพี่กบคนตากมารายงานตัวพี่บุญกรคุณแม่บุญเรือนพี่เกษมทักทายนะครับผมน้องลิซ่าบอกว่าไม่เจอหลายวันคิดถึงนะคะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับบอกว่าทำไมวันนี้พี่เพื่อติดอ่างจังเลยจ๊ะนะครับมันก็แล้วแต่วันจริงๆนะบางทีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสมองเร็วอันนี้ครับพูดแล้วติดแล้วตอนเนี้ยบางทีแบบเราคิดไปไกลมากกว่าปากของเรานะฮะก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับ นะครับน้องลิซ่านี่ช่างสังเกตจริงๆนะฮะสวัสดีไปถึงคุณพี่ทิติวัฒน์นะครับบอกว่าหมูสิงฝนตกครับผมนะครับผมภูสิงใช่ไหมครับภูสิงเนาะพี่สันทัศน์สวัสดีครับคุณแม่วันเรือนพี่พินโยทักทายนะครับผมไปถึงน้องกฤษกรนะครับสวัสดีครับบอกว่าพี่เพชรไปไหนมานะครับไปทั่วเลยครับตอนนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วคือแบบยุ่งมากมีทั้งไปภูเก็ตนะครับแล้วก็ไปอยุธยานะครับเมื่อวานนี้โอ้ยคือแบบคนละฟากเลยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็คืองานเนาะนะครับก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับสำหรับพี่น้องชาวเก้าห้านะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณจารุวรรณบอกว่าคุณเพชรแพ้เสียงในหัวนะครับแพ้ตลอดฮะ ไม่เคยไม่แพ้นะครับแต่ว่าก็แพ้แหละแล้วก็สวัสดีครับไปถึงคุณนโมนะครับคุณนโมบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรฝนราดอีกแล้วค่ะนะครับเก็บน้ำยางไม่ทันอุบลค่ะนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณลิฟนะฮะสวัสดีครับผมพี่สว่างกำนันแดงบอกว่าไหนดูสิมีใครบ้างนะฮะสวัสดีครับผม

0: ณยายพอเพียงนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะครับผมมีสุขสกินสบู่สมุนไพรมาฝากนะครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายนะครับล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนะครับลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษนะครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีนะครับครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทนะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่แอดช็อปมาเนี่ยนะครับผมตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยฮะขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับชั่วโมงหน้าเชิญครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
2: ลับมานะครับในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์โอเคไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับช่างรถอุบลเนาะ
3: ครับผม
2: ก็คือว่าตอนนี้อยู่ที่อุบลใช่ปะ
3: ครับผมใช่อยู่ครับตำบลหัวเรือครับผม
2: นี่ฝนตกไหมครับอากาศเป็นยังไงบ้างแถวนู้น
3: ก็ตกอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่ามันเสียตรงที่ว่ามันไหลนี้ครับผมไปลาวหมดเลยครับผม
2: อ๋อเข้าใจเลย
3: ตกแรงครับผม
2: เขาเรียกว่าฝนตกไปทั่วฟ้าอะไรประมาณนี้เนาะ
3: ครับผมแต่ว่าดำนาก็ดำไม่ถึงแต่ว่าดำผงนะครับ

0: แล้วก็มีน้ำอยู่ครับผม
1: เข้าใจเลยนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
0: อยากฟังเพลงไอ้ร่วมฟังไว้ให้นายคนเดียวของเต๋าสมชายครับผม
1: โอ้ยเพลงนี้คลาสสิกมากนะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดังมากในยุค90ประมาณนี้เนาะ
0: ครับผมยังเด็กอยู่ครับตอนนั้นครับ
1: ฝึกงานนี่ครับเข้าใจเลยนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
0: อยากมอบให้หมวดโอ๊ตชื่อสืบอุบลราชธานีเนี่ยครับผม
1: ได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำโซโลแกนของเราได้ไหม
0: พอได้ครับแต่ว่าต้องนำให้เราก่อนครับ
1: ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
0: ครับ
1: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ปลาพันท้ายนอสิง
0: ปลาพันท้ายนอนอสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยรา
0: และไอ้อัยรา
1: อ่าฮ่า
0: อ่าฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอ่าฮ่า
0: อายดาฮ่า
1: ขอบคุณมากๆครับผมช่างรถอุบลนะฮะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: ครับผมครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงจัดให้ครับผมขออนุญาตเอาเพลงของพี่เต๋าเป็นเพลงสุดท้ายแล้วกันนะครับแต่ว่า3เพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ความหมายดีๆแล้วกันนะครับทั้ง3เพลงเลยครับ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมสีเพลงจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกทั้งใบจากคุณเล็กรัชเมธครับแล้วก็วงไม้เมืองนะครับเก็บรักไว้ที่ปลายรุ้งใช่ไหมครับโลกทั้งใบให้ในคนเดียวนะครับพี่เต่าสมชายแล้วก็รักเดียวใจเดียวครับจากพี่เสือธนพลนะฮะทักทายครับไปถึงไอ้มิตรชัยนะฮะหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับบอกว่าโลกทั้งใบให้คุณครูนัดคนเดียวนะครับรักเดียวใจเดียวครับน้องเพชรแสดงว่าไอ้กว้างนี่รักมาประมาณ20กว่าปีได้นะครับโอ้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะฮะนะถ้าเป็นทุกวันนี้มีหลายครูนะครับไอ้กว้างนะผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อเท่าไหร่มีอีกเยอะนะครับผมสวัสดีครับรักทายไปถึงคุณได้พอเพียงนะครับสวัสดีพี่บุษยานะครับสวัสดีน้องปาล์มมี่อันปาล์มมี่นะครับโอ้ยไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวิ่งหรือยังปกติน้องปาล์มมี่เขาต้องออกกำลังกายใช่ไหมก่อนแบบกลับมาพักผ่อนนะครับน้องปาล์มมี่นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงน้องแชมป์ขอเป็นว่าวอนครับพี่เพชรนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่บรรเทาพี่สุทัศน์สวัสดีครับผมพี่สันทัศน์บอกว่าพี่เสือธนพลก็มานะครับมากันหมดแหละช่วงนี้นะครับแล้วก็คุณยายพอเพียงนะครับสวัสดีครับบอกว่าวันนี้เพลงโปรดทุกเพลงเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ไพบูลย์สวัสดีครับบอกว่าลุกขึ้นมาเป็นกำลังใจให้กับเพชรนะครับผมได้ยินเสียงจากร้านของฝากขึ้นดอยสุเทพแล้วทนไม่ไหวครับลุกมาเปิดบ้างครับเป็นกำลังใจให้นะครับหายไปหลายวันนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมขอบคุณมากๆครับพี่ก็ที่หายไปก็นั่นแหละครับติดงานติดภารกิจก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมก็เลยต้องรบกวนพี่ๆน้องๆดีเจนะครับมาแทนในช่วงนี้ที่2ที่5นะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สวรักษ์นะครับทักทายครับผมสวัสดีไปถึงคุณน้องดาราวันนะฮะสวัสดีครับบอกว่าคิดถึงจังเลยหายไปหลายวันนะครับก็ช่วงนี้ก็ปฏิติดภารกิจนะครับมีงานนิดนึงนะฮะน้องดาราวันน้องดาราวันเป็นยังไงบ้างครับเห็นได้ข่าวว่าช่วงนี้งดเล่าเข้าพรรษาใช่ไหม3เดือนใช่ไหมครับก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ชูพี่ชัยยุทธนะฮะพี่เจริญพี่หนูวันพี่ใครอีกนะครับอีกหลายๆท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับคุณยายพอเพียงครับพี่เอกเสนน้องปอมพี่ถามว่าแล้วพี่เพชรวิ่งหรือยังคะช่วงนี้ยังไม่ได้วิ่งยังเลยจริงๆนะครับรู้สึกว่าสุขภาพช่วงนี้แย่มากจริงๆเพราะว่ามีงานแบบติดกันนะครับก็เลยแบบอาศัยบนเวทีอาศัยกระโดดรถเต้นอาศัยแบบให้เหงื่อออกประมาณนี้นะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อารมณ์ทักทายครับผมแล้วก็พี่น้องแชมป์นะมาแล้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่วีรศักดิ์ด้วยนะครับพี่เอกสินทักทายนะครับผมพี่บรรเทาครับคุณยายพอเพียงครับทักทายครับตอนนี้เดี๋ยวผมมีเพลงเจ้าชีวิตมาฝากนะครับจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้วันอะไรนะวันพุธใช่ไหมฮะใช่ไหมน้องเมย์วันพุธเนาะ บางทีพี่ก็ลืมวันลืมคืนไปนะฮะบางทีเราทำงานช่วงคืนนะครับบางทีก็ต้องลืมก็ต้องขออภัยนะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นเพลงบุญพลาบอฮอดนะครับ

จากไอแมนพฤศิษฐ์พงศ์ครับสังกัดแบมบูบีชนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจมส์วิชยากรนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับบทเพลง2เพลงจบไปครับไม่ว่าจะเป็นดอกชะบาสีแดงจากนั้นลูกตาลใช่ไหมครับแล้วก็ดอกกระเจียวบานนะครับคุณก้องห้วยไร่นะฮะเกี่ยวกับดอกไม้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเพลงใหม่ล่าสุดของน้องลูกตาลเนี่ยเป็นแบบญี่ปุ่นจริงๆนะครับเพราะว่าคนแต่งก็น่าจะเป็นอาจารย์คนญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็มีดนตรีแบบทางใต้ของญี่ปุ่นอยู่นะครับทางโอกินาวาเลยนะฮะอาทักทายกันทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้สวัสดีไปถึงน้องปามี่บอกว่าอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับนี่แน่นอนนะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้าช่วงนี้ผ่านไปเดี๋ยวจะเริ่มกลับมาวิ่งกลับมาออกกำลังกายแล้ว

ยังไม่มีเวลาเลยนะฮะต้องขออภัยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงกำนันแดงนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันพี่นันทานะครับน้องดาราวันอันเลิฟวิ่งนะฮะสวัสดีฮะนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จรัสนะครับสวัสดีไปถึงใครเนาะพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมาสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่สังสุราชทักทายครับพี่เจริญนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับพี่อะไรนะพี่เต้ยุวนานนท์ใช่ไหมครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผม DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นั่นเองนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับเหมือนเป็นคนอื่นจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับผมนะผมเป็นคนที่ชอบมากเลยเพลงพี่เบิร์ดยุคสมัยแบบ80นะ80ต้นๆนะครับเป็นแบบโอ้ยนะอย่างนักร้องสมัยก่อนนี่กว่าเขาจะมาเป็นนักร้องได้ต้องประกวดมาต้องแบบโอ้ยหลายขั้นตอนจริงๆนะครับผมก็เลยแบบชอบเพลงยุคสมัยนั้นมากกว่านะครับทักทายครับไปถึงพี่อาทิตย์นะครับบอกว่าสวัสดีจากเชียงใหม่ครับผมนี่สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณยายพอเพียงพี่อารมณ์บอกว่ากำลังตัดยางครับผมนะฮะดอกนาราวันสวัสดีค่ะยังไม่หลับไม่นอนเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ทิติวัฒน์ครับลุงต้อยแก่แล้วสวัสดีครับพี่แดงกำนันแดงนะฮะกำนันแดงตอนนี้ก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจนิกาชิมานะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่สุชาดาแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่เจริญครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับผมน้องดารามอนบอกว่าอะไรนะบอกว่าทำไมดีเจหล่อจังคะโอ้ยไม่หล่อหรอกครับผมแค่เร้าใจเฉยเราเล่นเราเล่นหยอกๆนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับเอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับจัดไปชั่วโมงหน้าเชิญครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเขาวันนี้กับฮิลไลฟ์

อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะครับผมแต่ช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะสองเพลงจบไปนะครับมีรักข้ามโขงจากพี่แพรพงศธรแล้วก็พบนะฮะจากน้องแตงโมสังขะนั่นเองนะครับทั้งสองเพลงนะครับทักทายครับทุกท่านในช่วงที่3กราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปถึงพี่มงคลนะฮะพี่สุมาลาพี่สุวรรณีพี่สุภัตรานะครับพี่จรัสนะครับทักทายครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นันทานะครับแล้วก็คุณพึ่งชุมเกตใช่ไหมครับผมบอกว่าขอเพลงมะหุงข้าวได้ไหมครับผมนี่จัดไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็รักทายครับไปถึงคุณยายพอเพียงครับน้องดาราวันครับพี่ทิตินาศนะครับสวัสดีครับน้องปาล์มมี่นะฮะไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเต็มตัวไปวิ่งแล้วตอนเช้านะฮะแล้วก็รักทายครับไปถึงคุณลุงต๋อยนะฮะนี่กำนันแดงนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะครับบำรุงประสาทครับเพโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับเพลงนี้จะพบกันไหนไปฟังกันเลยครับ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับจบไปทั้ง2เพลงนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตครับบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอย่าลืมนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับสองเพลงแห่งความคิดถึงครับจบไปไม่ว่าจะเป็นแอบรักแอบคิดถึงของพี่ตะรอไทยนะครับแล้วก็ถ้าคิดถึงที่มากกว่านี้ครับจากคุณแม่จันเจนนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีกับป้อมมาแล้วพี่ปราโมทนะฮะ บอกว่าชอบมากๆเลยนะครับพี่รัตดาพี่นันชาพี่บุญกรนะครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอนะสวัสดีตอนเช้านะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูฝนอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนก็ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ทุกท่านแบบพกร่มไปด้วยเหมือนที่ผมพกมาตลอดเวลาเนาะเผื่อไว้เผื่อไว้นะครับเผื่อฝนตกอะไรอย่างงี้นะฮะรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเป็นเพลงแนวแบบถ้าช้านะครับสบายสบายฟังแล้วก็เคลิบเคลิ้มนะครับหลายๆท่านอาจจะฟังแล้วก็นอนหลับได้เลยนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับทั้ง3เพลง

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: กลับมานะครับผมนะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA ครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะครับแต่ถ้ายาวๆนะเพลงสบายๆฟังแล้วอุ้ยผ่อนคลายนะครับจะได้แบบพักผ่อนกันสบายๆนะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคอยน้องแต้ต้นโดนจากน้องแอมซีทูนะครับแล้วก็คุณก๊อตเมฆขลานะครับแล้วก็มาลัยน้ำใจนะฮะจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นุ้ยเวนครอกนะครับนุ้ยสุวินานะครับแล้วก็พี่บาวีนะครับยิ่งเย้ายิ่งร้อยนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงนะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังทำงานตอนนี้อยู่ด้วยนะครับพี่น้องเชียร์ชาวชากรีดยางทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่รับฟังรับชมกันอยู่ณตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่ๆที่เขาขับรถส่งของขับรถส่งคนหรือว่านั่นแหละพี่น้องชาวตัดยางหรือว่าทำงานออฟฟิศช่วงกลางคืนก็มีเหมือนกันนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็ขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะฮะทักทายครับพี่สุนีครับพี่นวลจันทร์นะครับพี่นิธิรันสวัสดีน้องดาราวันบอกว่าดีจีน่ารักจังเลยนะฮะสุดยอดไปเลย สวัสดีครับไปถึงพี่กันกล้วยนะครับพี่นิธิรันครับสวัสดีครับผมพี่สุนีครับพี่รัติยาพี่ประโมทนะครับบอกว่าชอบมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ฝนพี่จิรวรรณนะครับพี่ยายออสสามย่านพี่สุภตรานะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครเพลงช้างเผือกนะครับหลังจากช่วงมหานครแฟมิลี่กันครับ
0: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับผมจัดไปนะฮะก็เป็นบทเพลงช้างเผือกจากวงโหระพาเป็นไปตามคาดนะครับก็หลายๆท่านอาจจะอินกับเพลงนี้นะครับเพราะว่าเป็นไปตามคาด ไม่เป็นไรนะครับอีก15วันค่อยว่ากันใหม่นะครับทักทายกันทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่นันทานะครับพี่บุญเรียนพี่นิชรันครับสวัสดีครับพี่พุทธวัฒน์หนุ่มชมรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่3น้องสุตารัตนะฮะสวัสดีครับผมอะไรนะบอกว่าเข้ามาเจอโอ๊ตเขาบอกว่าลูกเพชรสรภพไม่อยู่งับนะฮะสรภพเลยเหรอน้องตา อันนี้เป็นชื่อก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะแล้วก็ทักทายครับพี่แกนจุฬาพรครับพี่สุมารินะฮะสวัสดีครับผมคุณพี่บุญเรียนทุกท่านนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมอย่าลืมครับรักไม่เพิ่งพวกบุญจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่งพวงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: า5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: สวัสดีค่ะ5:11 นกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับเช้าวันพฤหัสบดี6 สิงหาคม 2569วิทยุอสมทเชื่อไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95เหมือนเดิมซุปเปอร์สเตชันนะคะ5:00 ถึง 10:00 สวัสดีคุณโด่งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยครับทั่วโลกเลยด้วยนะ
0: ทั่วโลกและทั่วโลก
1: ทั่วโลกเลยครับผม
0: ถามเช้าวันพฤหัสบดีก็กลับมาเจอกันนะคะหลายท่านบอกว่าโอ้ยตื่นก่อนตั้งนานแล้วจ้า
1: โอ้ตื่นอะไร
0: ตื่นก่อนตั้งนานแล้วจ้าพวกเธอเพิ่งมากันนะคะ
1: ตื่นมาทำอะไรครับพี่
0: เจอเพิ่งมากันฉันตื่นมารอแล้วจ้าจ้าก็รอฟังข่าวฟังเพลงนะคะมีครบรถหมดเลยนะคะสำหรับในช่วงเช้านะบางท่านก็ตื่นก่อนจริงเพราะว่าอาชีพจัดยางเนี่ยก็ต้องตื่นประมาณนี่แหละตีสองตีสามก็เริ่มแล้วอาชีพแม่ค้าก็เหมือนกันนะคะคุณแม่ค้าเนี่ยแถวบ้านเนี่ยเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงต้องเขานอนตั้งแต่2 ทุ่มนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตื่นเที่ยงคืนไปตลาดกลับมาตอนตีสองตีห้าเนี้ยเริ่มจะขายละเปิดหม้อละ
1: เพราะว่าง
0: ั้นไม่ทันยิ่งคนสแกนไปช่วยไทยพลัสเนี่ยมันไม่ทันก็เลยต้องตื่นเช้าหน่อยช่วงกอบโกยช่วงเนี้ยกอบโกยนะคะ
1: คือเข้าใจว่าถ้าเป็นแม่ค้าตลาดเช้าอย่างนี้เนาะพี่ๆแม่ค้าตอนนี้ต้องอยู่ตลาดกันแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: แสดงว่าต้องตื่นกันตั้งแต่ตีสองเที่ยงคืนพี่ว่าอย่างนี้ก็ต้องเตรียมละ
0: จริงใช่ค่ะคือพี่จะบอกว่าอะไรนะจะมาโอเอไม่ได้โอเอคือแบบจะมาแบบไม่รีบนอนไม่รีบตื่นไม่ได้นะคะทุกวันต้องเป็นอย่างเงี้ยชีวิตแบบโอ้โหคือต้องเป๊ะๆเลยไม่งั้นอ่ะมันจะมีผลต่อสุขภาพคือมันคืนต่อไปมันก็จะสะสมใช่ไหมแล้วก็จะมีปัญหาก็เลยต้องโอ้มีอันเนี้ยมีวินัยต่อการกินการนอนการใช้ชีวิตมากๆเลยอันนี้ก็ดีนะทำให้รู้สึกว่าจะต้องดูแลสุขภาพมากกว่าคนอื่นหลายเท่ายิ่งนอนน้อยนะว่าต้องขยันทำงานภาระข้างหน้ารออยู่นะคะแล้วช่วงนี้มันมีข่าวไอ้ผีแม่ไม้อ่ะคนไหลตายนอนไหลตายกันหลายรายแล้วเหมือนกันนะคะมาอีกแล้วนะผีแม่ไม้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องเอาเสื้อแดงมาแขวนหน้าบ้านอ่ะน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: นะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะมีเสื้อแดงก็มาแขวนกันนะคะ
1: โอ้เป็นสัญลักษณ์นะ
0: สัญลักษณ์ว่า
1: ทำไมต้องเป็นสีแดงนะพี
0: ่เขาบอกว่าก็คือสัญลักษณ์ของผีแม่ไม้ไง
1: ความเชื่อนะ
0: ใช่สิเสื้อก็ได้ผ้าก็ได้เป็นผ้าสีแดงอ่ะเหมือนเวลาเราขนของแล้วรถของมันล้นรถออกมาใช่ไหมก็แขวนเอาไว้บางคนบอกว่าแขวนป้องกันตำรวจบอกไม่แขวนด้วยรถคันหลังหรือคันหน้าหรือคันข้างก็ตามได้เห็นไม่ใช่ป้องกันตำรวจนะผ้าแดงไม่ใช่หมวกกันน็อกแต่ผีแม่ไม้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะออกตะเวนหาเหยื่อผู้ชายเพื่อพาไปเป็นคู่ครองในชาติหน้าในภพหน้าน้องดงก็เลยจำเป็นต้องป้องกันเอาไว้ตามความเชื่อโบราณเอาผ้าสีแดงเสื้อสีแดงมาแขวนไว้ตรงหน้าบ้านก็ได้ใต้ต้นไม้หรือเชิงบันไดประมาณนี้ค่ะ
1: คือเหมือนกับเป็นกุศโลบายหรือเปล่าว่าให้มาเอาผีจากเสื้อไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่ามาเอาชีวิตคนในบ้านไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนหรือเปล่า
0: ก็ดูสิปัจจุบันยุค AI อ่ะเขาก็ยังเชื่ออยู่นะเดี๋ยวเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่กาฬสินธุ์อ่ะมีผู้ชาย2 คนในหมู่บ้านอ่ะนอนไหลตายต่อเนื่องกันเลย2 คนห่างกันแค่2 อาทิตย์อ่ะทีนี้ก็บอกว่าในหมู่บ้านเนี้ยหมามันหอนกลางคืน รอบหมู่บ้านแล้วลูกพร้อมอยู่นั่นเออคือคนหนึ่งอะไปรับจ้างดายาใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่ากลับมาแล้วนอนไหลตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ชาวบ้านบางคนบอกว่ายุค AI ก็จริงนะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่เห็นบ้านอื่นก็ทำกันอ่ะก็ทำเพื่อความสบายใจเพราะว่าที่บ้านก็มีผัวอยู่แค่คนเดียวเดี๋ยวผีไม่ไหม้จะมาเอาไปก็ทำซะหน่อยจนถึงตอนนี้อ่ะโอ้ยผัวยังอยู่ยงคงกระพันเลยอืมนะ
1: อืม
0: ค่ะแต่ว่าถ้าฟังในมุมของหมอนะหมอบอกว่าสองคนนั้นน่ะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะจ๊ะไม่ได้เกี่ยวกับนะเออไอ้ผ้าแดงก็แขวนไปก็ไม่เป็นไรความสบายใจของคนในครอบครัวหมอบอกหมอนี่คือหมอ
1: ถ้าแขวน
0: การตัดสินเนี่ยฮะ
1: คือถ้าแขวนแล้วแบบว่าคนในบ้านจะได้แบบเออนอนหลับพักผ่อนจะได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสบายใจแล้วนอนหลับอ
0: ่
1: ะมันก็เป็นเหมือนจุดตัวบายหนึ่งนะ
0: เอ้าพอหมาหอนอ่ะนึกออกไหมระดับนายแพทย์ก็ยังตอบไม่ได้เลยว่าหมามันหอนทำไมใช่ไหมเออเอ้าพอหมาหอน
1: อ
0: ่ะเอานั่นแหละแผลแม่ไม้เดินเลาะตามบ้านละเดินเริ่มเลือกผู้ชายละก็เลยแต่ผ้าแดงเสื้อแดงไว้ก่อนนะคะก็ไม่เป็นไรก็บอกว่าไอหมู่บ้านที่เกิดขึ้นที่กาฬสินธุ์เนี่ยเขาก็เลยต้องจัดพิธีทำบุญไงสะเดาะเคราะห์สืบชะตาหมู่บ้านกันใหญ่ปัดเป่าสิ่งไม่เป็นมงคลแต่ว่าเรื่องหัวใจล้มเหลวตามที่สาธารณสุขประจำจังหวัดกาฬสินธุ์บอกอันนั้นก็ฟังชาวบ้านบอกก็ฟังแต่ว่าผ้าแดงก็ขอแขวนไว้หน้าบ้านสักหน่อยหนึ่งนะคุณหมอนะไม่ต้องว่ากันนะคุณหมอบอกโอเคตามสบายแต่ว่าไปตรวจสุขภาพบ้างก็ดีนะก็ว่ากันไปค่ะผีแม่ไม้โอเคหลอกผีได้ยังไงตอนนี้สายมาแล้วค่ะนุ่งยังไม่ทันได้อ่านข่าวเลย
1: เดี๋ยวต้องให้ทางรับสายก่อนเลยนี่ไม่พี่นะ
0: ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: คุณเย็นเหรอคะ
3: เอ็นพิจิตรครับ
1: อ๋อคุณเอ็นจากพิจิตร
3: ครับบ้านเขาอยู
1: ่อำเภออะไรครับพี
3: ่น้องอยู่บางนาคครับถามว่าเกี่ยวกับบัตรประชาชนแต่มันยังไงบางคนบอกมีมอเตอร์ไซค์บ้างมีรถยนต์บ้างอะไรบ้างเนี้ยบางคนได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นเพราะอะไรครับ
1: อ๋อเดี๋ยวมันนะโอ้ทุกคนบ้านเดียวกับพ่อเลย
3: การ
1: ตั้
3: งสายตาด้วยงานก็เคยโทรมาถามพี่สีบ่อยแล้ว
0: โทรบ่อยเหรอ
3: โทรมอยแต่มาค่อยติดแล้วติดมานะ
0: แต่โทร
3: มา
0: บ้านโอ้โทรบ่อยแต่ไม่ติดโอเค
3: ครับเพราะว่าบางคนมาถามบอกอ้าวเนี่ยรถฉันตั้ง5ปี10ปีแล้วทำไมเขาต้องตัดทิ้งไปผมก็ไม่เข้าใจผมก็เลยบอกอ้าวผมก็ไม่โดนตัดนะเพราะรถคือผมเคยมีผมก็ลบไปหมดแล้วอะไรหมดแล้วบางคนบอกซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาตั้งนานแล้วบางทีก็มีแต่ชื่อมอเตอร์ไซค์แต่ไปดูจริงๆมันกลายเป็นรถยนต์ได้ยังไงอย่างเงี้ยมันก็งงไงผิดพลาดตรงไหนครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: อย่างนั้นผิดพลาดจริงมีนะมีที่แบบเรามีแต่มอเตอร์ไซค์แต่ชื่อมันขึ้นรถยนต์อย่างเงี้ยก็มี
3: ใช่ครับเนี่ยมันมีปัญหาตรงเนี้ยอ่ะบางคนเนี่ยคนข้างบ้านเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาขายของจะทำไมไปชื่อฉันมีรถยนต์ได้ยังไงยังไม่เคยขับพวงมาลัยสักทีเลยน่ะ
0: ไม่ใช่ขับพวงมาลัยขับแต่มีแต่บิดใช่ไหมแต่ว่าพี่เอ็นเนี่ยผ่านใช่ไหมพี่เอ็นผ่านแล้วใช่ไหม
3: ผ่านครับแต่ว่า
0: คนทอนไปแล้วนะ
3: ผมจอตาตาไม่ดีผมได้เงินพิการแล้วก็ได้ตรงนี้มามีคนรับฝากมา
0: ผ่านแล้วกำลังจะบอกว่ายินดีด้วยไม่ต้องยินดีนะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากให้ทุกคน
3: ไม่ใช่แล้วอยากจะรู้ว่าไอ้ต่อจากเดือนละ2,000-2,000ไปแล้วเนี่ยเดือนต่อไปผมจะต้องไปทำอะไรเพิ่มไหมอยากรู้ตรงนี้ด้วย
0: ไม่ต้องถ้าผ่านแล้ว
3: ถ้าผ่านแล้วหมายถึงว่าไอ้เดือนนี้กับเดือนหน้าเนี่ยได้แล้วเขาบอกว่าเดือนต่อไปเขาจะตัดใหม่จริงหรือเปล่าครับ
1: ตุลาก็จะเข้ามาเป็นของบัตรชารัตนะพี
3: ่แต่บัตรชารัตหมายถึงว่าได้เหมือนเดิมเดือนละ300เหมือนเดิมใช่ไหม
1: ใช่ได้เดือน300เริ่มตุลาเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วค่าได้น้ำ น้ำกี่หน่วยฟรีไฟกี่หน่วย
3: อันนี้เออเรื่องไฟเนี่ยผมจะต้องไปแจ้งที่ที่กรมไฟฟ้าป่ะ
1: ไฟ
3: เขาบอกว่ามีส่วนลดไฟฟ้าเนี่ยผมจะต้องไปแจ้งที่กรมไฟฟ้าไม่มีคนก็ถามหาจังผมก็บอกมันต้องไปที่กรมไฟฟ้าก็ส่วนลด100บาทเนี่ยผมต้องไปแจ้งที่กรมไฟฟ้าไหม
0: เคยได้อยู่ไหมคะเคยได้อยู่ไหมประวัติอ่ะ
3: ไม่ประวัติผมไม่เคยไปทำอะไรเลย
0: อ๋อก็ต้องไปทำถ้างั้น
3: ต้องไปแจ้งที่กรมไฟฟ้าใช่ไหมครับ
0: ต้องไปที่การไฟฟ้าใกล้บ้านนั่นแหละ
3: อ๋อแล้วก็ไปบอกเขาว่าผมมีแบบประชารัฐเขาจะทำรถให้อะไรให้ใช่ไหมครับ
0: ต้องไปลงทะเบียนค่ะพี่ถ้าจะเอาไปเปิดรถค่าไฟตรงนั้น
3: ต้องลงทะเบียนสมมติว่าผมเคยใช้เดือนละ300เงี้ยเขาจะหัก100ใช่ไหมถ้าเราไปแจ้งใช่ไหม
0: รถค่าไฟใช่ไหมยังไม่เคยแจ้งต้องไปค่ะต้องไปมันไม่ได้ให้อัตโนม
3: ั
0: ติน
3: ะช่วยลดเดือนละ100
0: ต้องไปลงทะเบียนค่ะพี่
3: ต้องไปที่ลงทะเบียนที่กรมไฟฟ้าใช่ไหมครับ
0: ที่การไฟฟ้าใช
3: ่อ๋อครับจะได้หายข้องใจเพราะมีคนถามหาบอกทำไมฉันบอกแน่มีส่วนลดนะอันนั้นมันในกรุงเทพนะปั้นหลอกเราต้องไปที่กรมไฟฟ้าไหมก็เลยอยากสงสัยตรงนี้ไง
1: ไอ้ค่าไฟนี่ไม่ได้315บาทนะฮะเห็นในหลักเกณฑ์เขียนนะพี่
3: 315บาท
0: ไม่เกินใช่รอบนี้เขาให้สิทธิ์ลดค่าไฟไม่เกิน315บาทต่อบ้านต่อเดือน
1: ก็คือพี่ใช้ไฟเดือนเท่าไหร่เอางี้ก่อน
3: ค่าไฟที่บ้านมันค่า300ขึ้นนะครับ
0: ถ้า300ขึ้นต่อเดือน
1: คือถ้าจะฟรีเลยต้องไม่ให้เกินนะต้องไม่เกิน315บาทนะ
3: อ๋อเพราะว่าเขาล็อกมาแล้วว่าเดือนนึงต้องไม่เกิน315บาทแล้วถ้าเกิดเกินมาทำไมครับ
0: ก็จ่ายเองค่ะพี
1: ่
3: ถ้าเกินเนี่ยหมายว่าจ่ายที่เกินไป315บาทหรือว่าจ่ายทั้งหมดหรือไม่ค่าจ่าย
1: แต่ที่เกินนะน่าจะที่เกินนะพี
3: ่จ่ายแล้วก็สมมติผมใช้ไฟไป350แต่ว่า300กว่าบาทนี่เขาก็หักไปผมก็จ่ายแค่ส่วนที่เกินใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะแต่พี่ต้องไปลงทะเบียนเนาะพี่เอ็นลงทะเบียนออนไลน์เป็นไหม
3: ไม่เป็นครับเพราะว่าตวสัตว์จ้างของนี้ดี
0: อ๋อก็ต้องไปที่การไฟฟ้า
3: การไฟฟ้าไปบอกเขาว่าผมมีถือบัตรประชารัฐให้เขาทำเดือดเรื่องให้เราใช่ไหมครับ
1: ลงทะเบียนไปบอกว่าขอลงทะเบียนบัตรประชารัฐ
3: ส่วนลดครับ
1: ก็ลองฟังเขาทีพี่ว่าถ้าเกิน315เนี่ยจ่ายทั้งก้อนหรือจ่ายที่ส่วนเกิน
3: อ๋อผมจะไปที่กรมไฟฟ้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ไปที่ไฟฟ้านะพี่ก่อน30กันยานะพี่แล้วพี่จะได้รับสิทธิ์รอบ
0: บางมูลนาคใช่ไหมที่อยู่บางมูลนาคใช่ไหมอ
3: ยู่พันหินครับแต่พันหิน
0: นั่นแหละไปอ๋อไปสะพานหินได้นั่นแหละ
3: กรมไฟฟ้าสะพานหินครับ
0: ค่ะไปได้เลย
3: บางมูลนาคก็ไปบ่อยบางมูลนาคอ่ะไปวัดท่าช้างอ่ะบ้านตามมอนอยู่ตรงไหนบ้านพ่อตามมอนอยู่ตรงไหนครับ
1: อยู่ในตลาดเลยที่แถวริมน้ำเลย
3: อ๋อริมน้ำครับเมื่อก่อนผมตอนที่ตาดีๆอ่ะผมก็ทำงานอยู่ที่วังหน้ากันเลยครับวัดท่าช้างวัดท่าช้างของไปหินนะ
1: ครับผม
3: ขอบคุณมากครับได้หายคล่องใจเพราะว่ามีคนมาถามหาผมเยอะครับ
0: อ๋อจะได้บอกถูกต้อง
1: ไ
0: ปนะคะ
1: รถมอไซค์เขาบอกว่าถ้าไม่เกิน
3: เนี่ยค่าไฟส่วนรถบอกว่าผมบอกว่าพี่ต้องไปที่กรมไฟฟ้านะจะมาถึงให้เขาลดที่บินตรงนี้มันไม่ใช่พี่ต้องไปแจ้งที่กรมไฟฟ้าเขาบางคนก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็เลยจะหายคงใจเนี่ยเดี๋ยวจะได้บอกเขาจ้าขอบคุณมากครับครับ

0: มันมีเงื่อนไขสำคัญนะรุ่งใครที่ใช้ไฟเกิน315บาทต่อเดือนไม่ได้ลดเลยค่ะจ่ายใช้เองทั้งหมดจ่ายเองทั้งหมดนะคะ
1: พี่เอ็นกลับมาฟังใหม่นะถ้าเกินแม้แต่บาทเดียวใช่ไหม
0: ไม่ได้เลยค่ะก
1: ็
0: เข้าไปดูในเว็บไซต์ของการไฟฟ้านะคะเงื่อนไขสำคัญตรงนี้เนี่ยต้องทราบทุกท่านนะทุกบ้านเลยว่าถ้าเดือนไหนที่คุณใช้ไฟเกิน315บาทต่อเดือนต้องจ่ายเองทั้งหมดค่ะ
1: คือเขารอบนี้เขาให้เยอะ315แต่ต้องไม่เกินเลย
0: อย่าเกิน
1: ต้องใช้ไฟไม่เกิน315บาท
0: จริงก็จริงๆคิดว่านะถ้าอยู่สักประมาณ2คนเนี่ยไม่น่าจะเกินนะเปิดแค่ทีวีไม่มีแอร์ในกรณีแบบไม่ติดแอร์ไม่อะไรมีพัดลมสัก2ตัวทีวีสักหนึ่งแค่นี้น่าจะเอาอยู
1: ่
0: เอาอยู่แน่นอนนะคะเพราะนั้นไฟต้องไม่เกิน315บาทต่อเดือนไม่ใช่ว่าคุณใช้ไฟเป็นพันแล้วมาหักส่วนต่าง315บาทออกที่เหลือจ่ายเองไม่ใช่แบบนั้น
1: ค่ะถ้าเมื่อกี้พี่เดนเขายกตัวอย่างว่าถ้าเขาใช้350เนี่ยก็เขาถือว่าเดือนนั้นต้องจ่ายเต็มนะ
0: ถูกต้องมันก็จะขึ้นมาในบิลเลยค่ะมันก็ขึ้นเลยว่าค่าไฟเป็นศูนย์นะถ้าคุณค่าไฟมันจะขึ้นเลยว่ายอดเงินเป็นศูนย์ถ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนแต่ถ้าเกินมาปุ๊บก็ต้องจ่ายเองทั้งหมด
1: ครับแต่ทั้งหมดต้องไปลงทะเบียน
0: ไปลงไว้ก่อนแต่ต้องไปลงทะเบียนไว้ก่อน
1: ต้องไปลงทะเบียนไว้ก่อน
0: เพื่อรับสิทธิ์ตรงนี้นะคะเพื่อรับสิทธิ์

จริงๆไม่ต้องไปก็ได้นะคะเข้าเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะไปกรอกข้อมูลไอ้ตัวรหัสเครื่องวัดกันนะคะเลขมิเตอร์นั่นแหละที่ต้องการเข้าร่วม8หลักกันนะคะแล้วก็กรอกบัญชีแสดงสัญ

0: สะดวกไปก็ไป
1: ค่ะ
0: ได้ลงทะเบียนได้ถึง30กันยานี้นะคร
1: ับ ใช่ค่ะภายใน30กันยานี้ลงทะเบียนได้ทุกวันนะคะแล้วก็
0: เดี๋ยวพ
1: อ1ตุลาคมเดี๋ยววันที่1ตุลาคมก็ยังลงทะเบียนได้อยู่แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเวลาเฉพาะเวลาทำการเท่านั้นค่ะน้องโดวันทำการ
0: อ
1: ันนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
0: คร
1: ับ ก็ถือว่าช่วยแหละค่าน้ำก็ได้นะพี่เอ็นไม่ใช่เฉพาะค่าไฟนะค่าน้ำก็ได้นะคะใครใช้น้ำไม่เกิน100บาทอันนั้นสนับสนุนโดยตามยอดที่ใช้จริงแต่ถ้าเกินไป101ถึง315บาทรัฐสนับสนุนให้100อันนี้ชำระส่วนต่างเองนะคะแต่ถ้าเกิน315บาทค่าน้ำเหมือนค่าไฟเลยค่ะไม่ได้เลยต้องจ่ายเองเต็มจำนวนทั้งน้ำและไฟลดภาระหน่อยนึงเนาะค่าน้ำนี่จะถูกกว่าค่าไฟอยู่แล้วนะแต่ละบ้านเนาะ
0: ครับครับ
1: ใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะค่าน้ำประปานะช่องทางลงทะเบียนก็สามารถที่จะลงผ่านเว็บไซต์ได้เหมือนกันหรือจะไปที่การประปาได้เหมือนกันค่ะ
0: เนาะครับผมใครมีบัตรก็รักษาสิทธิ์ตัวเองนะฮะ
1: ใช่
0: ศึกษาดูว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างเนาะใครที่ผ่านไปแล้วทั้ง9ล้านกว่าคนนะทั้ง9ล้านกว่าคนที่ผ่านแล้ว
1: ค่ะต้อง
0: ยินดีนะอุทธรณ์กันอยู่9ล้านก็อุทธรณ์กันอยู่ครับผม
1: เราต้องยินดีไหมเนี่ยผ่านเป็นบัตรคนจนโอ้ไปที่ไหนก็จะคุยแต่เรื่องนี้นะก็เมื่อวานไปสำนักงานที่ดินมาก็นั่งคุยกันบางคนก็รู้สึกนั่งแบบหมดเรียกว่าถอดใจอ่ะต้องทำไมถึงไม่ผ่านมีมอเตอร์ไซค์แค่มีมอเตอร์ไซค์ร้ายๆนี่ภาษาใต้นะมีมอเตอร์ไซค์ร้ายๆอยู่สองคันทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้นั่งวนกระปอดกระแปดนะคะนะนะคะตอนนี้ค่ะ
0: คร
1: ับ ต่อไปอุทธรณ์ยังมีเวลานะคะไอ้ใครที่มีมอเตอร์ไซค์ร้ายๆมอเตอร์ไซค์ห้างทั้งหลายเนี่ยบางทีไม่ได้ขับไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็ไปที่ขนส่งให้เขาปลดให้นะคะ
0: ครับ
1: มันหลายปีบางทีมันยังมีชื่ออยู่ในระบบนะว่าเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ต่างจังหวัดอะเวลาซื้อมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยไม่ได้ใช้แล้วก็คือปล่อยไปไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยแต่ว่าในระบบมันยังอยู่นะคะ
0: โอ้
1: ว่าคุณยังครอบครองมอเตอร์ไซค์อยู่กี่คันอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับ ต่อไปเดี๋ยวส่งได
0: ้วันจันทร์เนี่ยผมจะไปต่อไปกับพี่พอดีพี่ได้ไปดูบรรยากาศด้วยว่าเอ๊ะคนยังมาลงทะเบียนมาเนาะมาขอแก้อะไรพวกนี้ยังเยอะอยู่ไหมนะ
1: ค่ะค่ะเช้านี้น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลลดลง70สตางค์นะคะดีเซลยังคงเดิมค่ะลง
0: ครับผม
1: มีผลไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนตีห้า
0: อยู่ก็ลงนะหลายคนที่รอบตัวนั้นมาบอกว่าเพิ่งเติมไปเองนะวันนี้เช้าวันจันทร์คนก็เติมเช้าส่วนใหญ่ต้นๆสัปดาห์อย่างเงี้ยคนจะเติมไปแล้วล่ะ
1: ใช่ไหมแต่เดี๋ยวเติมใหม่ไปเติมใหม่ค่ะต่อไป70ตังค์ต่อลิตรนะคะมีข่าวคนตกทางด่วนไอ้ที่เราเพิ่งประกาศไปว่าเปิดใช้แล้วนะ M82 อ่ะพระราม2เสียชีวิตค่ะน้องร่องลงมาได้ยังไงตกมาได้ยังไงเนี่ย
0: เห็นบอกเขาจอดรถอยู่ข้างบนเลยนะพี่เขาจอดรถใต้แดงด้วยนะ
1: แล้วพัดตกลงมายังไงอ่ะ
0: ก็น่าจะตั้งใจนะพี่เขาจอดแล้วก็กระโดดอ่ะ
1: โอ้ขับรถป้ายแดงเอ้าเดี๋ยวเนาะเฮ้ยย่อเดียวกับเราสีเดียวกับเราด้วย
0: ครับ
1: ขับดีนะย่อนี้ราคามัน

0: แพง
1: เอาพี่ตีออกรถใหม่ใช่ไหม
0: ลองมาใช้ดูอีกคันหนึ่งอุ้ยมันดีมากอ่ะ
1: ดีกว่าที่ใช้เดิมอยู่หรอ
0: ก็คันแรกอ่ะ
1: ก็
0: ใช้ยี่ห้อหนึ่งตอนนี้ใช้รถไฟฟ้า2คันลองดูปรากฏว่าโอ้โหมันดีมากลุง
1: โอ้เหรอโอ้โห
0: ตอนนี้ไม่รู้จักปั๊มน้ำมันนะไปเติมแบตก็300เนี่ยใช้ได้เป็น10วัน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้ยี่อยู่ต่างจังหวัดมันไม่ได้ขับไปไหนไกลนะ
0: ค่ะค่ะมันดีมากเลยก็เป็นรถยี่ห้อเดียวสีเดียวกันเป๊ะเลยปรากฏว่าผู้ชายอายุประมาณ37ปีนะคะบ้านอยู่แถวบางแคนนี่แหละค่ะสภาพนอนหงายมีบาดแผลที่แขนขาอ๋อแขนขาหักผิดรูปนะคะบนทางด่วนก็มีรถไฟฟ้าป้ายแดงจอดอยู่ชิดขอบทางฝั่งซ้ายเจ้าหน้าที่ทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะน้องดง
1: โอ้
0: แล้วก็เพิ่งทะเลาะกับแฟนมา
1: โ
0: อ้โห
1: แล้วก็แฟน
0: ใช่ค่ะแล้วก็
1: ตอนตัดสินใจต้องเด็ดเดี่ยวน่าดูเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่สิได้ดูดิเห็นบอกว่าเขาเคยทำงานด้านโลจิสติกส์อะต่อมาเปลี่ยนอาชีพโดยซื้อรถคันนี้เพื่อจะมาทำเป็นรับส่งผู้โดยสารแล้วก็อยู่ก็ไปจอดนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวทางตำรวจก็จะต้องสอบสวนคนได้ชิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะทางด่วนสายนี้นะคะ M82 เนี่ยเป็นมอเตอร์เวย์บางขุนเทียนบ้านแถวนะคะเขาเปิดทดลองใช้เมื่อวันที่1นี่เองค่ะที่เรารายงานไปอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆที่เราบอกว่าใครจะไปลงใต้นะมันยิงยาวไปลู่เลยนะครับมหาชัยเลยนะฮะ
0: ทดลองใช้อยู่ตอนนี
1: ้สมุทรสาครเลย
0: แล้วพี่เป็นพ่อแม่ใจเด็ดจริง
1: โอ้โหคนเป็นซึมเศร้านะแต่ว่าโอ้โหการตัดสินใจเขากล้าเด็ดเดี่ยวกว่าเนาะอยู่ๆแบบกล้าจะกระโดดที่ทางด่วนสูงมากนะพวกบุรพาวิถีพวก
0: โอ้ยสูง
1: ทางด่วนข้างบนอ่ะ
0: ใช่ค่ะสูงจริงบุรพาวิถีนี้แล้วก็ที่ค่อมอยู่ถนนวิภาวดีรังสิตอ่ะ
1: โอ้โทเว
0: โทเวก็สูงอันนี้ก็สูงนะคะ
1: M82
0: สูงค่ะใช
1: ่คร
0: ับ ค่ะก็มีปัญหากับแฟนด้วยก็คนใกล้ชิดต้องสังเกตเนาะถ้าเขามีอาการเป็นโรคแบบนี้อย่าชวนทะเลาะเลย
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะตัดสินใจแป๊บเดียวดูดีไปจอดรถก็ทำร้ายตัวเอง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับของผู้เสียชีวิตด้วยเนาะ
0: ค่ะ
1: ส่วนใครที่ขับรถเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นคนดีบางทีมันยากก็เพราะอย่างเงี้ยพี่มีหนุ่มมัธยาครับพี่นะก็ขับรถไปเจอคู่กรณีเนี่ยหวังดีไงเราก็หวังดีเปิดกระจกพี่ลืมปิดไฟเลี้ยวอ่ะหวังดีลืมปิดไปเลี้ยวนะฮะปรากฏว่าไม่รู้ว่าทำไมนะฮะอีกฝ่ายนึงไม่พอใจนะครับบอกจอดเลยนะฮะสั่งให้จอดรถตอนแรกคิดว่าเขาจะขอบคุณเราหรือยังไง ที่ไหนได้นะครับตามพวกมาลุมกระทืบฮะ
0: เอาทำไมอ่ะ
1: เรื่องแค่นี้ไหมเนี่ย
0: คนที่เขา
1: โดนในผู้เสียหายเนี่ยนะครับเขาลงคลิปเหตุการณ์นะว่าลูกชายเขาเนี่ยนะขับรถอยู่นะแล้วก็ไปเตือนคู่กรณีวัยรุ่นนะครับว่าน้องลืมปิดไฟลืมปิดไฟเลี้ยวนะครับโอ้โหนั่นแหละมันมาต่อยเขาบอกว่ามาต่อยลูกเขานะครับผู้เสียหายเล่านะครับว่าผู้เสียหายนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะขอไปไม่ได้เปิดกระจกรถขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะผู้เสียหายเนี่ยนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนนะครับทีนี้ก็มาเจอคู่กรณีที่พัทยาสาย3นะเพื่อนเขาเป็นคนขี่เขาเป็นคนซ้อนเขาก็หวังดีเห็นรถคู่กรณีเนี่ยนะฮะขับมาลืมปิดไฟเลี้ยวนะฮะ เออก็หวังดีไงบอกไงพี่ลืมปิดไฟเลี้ยวอ่ะเออโอ้โหเท่านั้นแหละกลุ่มนั้นนะฮะไม่ยอมนะฮะอยู่ไปตามพวกมาเลยครับโอ้ไม่รู้ว่าได้ยินเข้าใจอะไรผิดหรือว่าอยากหาเรื่องอยู่แล้วนะ
0: อยากว่าหูแบบหูฟังเป็นอีกเรื่องนึงหรือเปล่า
1: ผมว่าเขาอยากประกาศศักดาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแหละใช่มั้ย
0: มากกว่า
1: คือถ้าคนเรื่องแบบพี่ลืมปิดไฟเลี้ยวแล้วก็หันไปโอเคโอเค thank you มันก็จบ
0: เออ
1: แต่เนี่ยอาจจะคือเหตุการณ์มันตี4ก็ไม่รู้ว่ากึ่มๆกันหรือเปล่านะฮะ
0: อืม
1: พอตี4เนี่ย
0: อาจจะแบบหูแว่วอะไรอย่างเงี้ย
1: เออหูแว่วหรืออาจจะ
0: ได้ไหม
1: มันยุ่งอะไรวะรถตู้จะเปิดไฟเลี้ยวจะเปิดไฟหน้าจะตีลังกาว่ารถตู้มันยุ่งอะไรเออก็จะแบบบางทีคนอยากหาเรื่องมันจะคิดอย่างเงี้ยพี
0: ่
1: ใครมาเตือนอะไรก็จะแบบใครพูดอะไรก็ผิดอ่ะ
0: เออ
1: พูดอะไรก็ผิด
0: พูดอะไรก็ผิดไปหมด
1: เออ
0: แล้วก็
1: ตอนนี้ตำรวจ
0: เขาคือบาดเจ็บกันเหรอ
1: ครับก็โดนต่อยฮะเห็นบอกโดนต่อยเลยฮะพาพวกมาต่อยเลยนะครับตำรวจสพเมืองพัทยาก็ตอนนี้รับแจ้งความไปแล้วก็บอกเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายนะครับมาดำเนินคดีให้ที่เนี่ยโอ้โหสดๆร้อนๆนะครับตอนตีสามกว่าที่ผ่านมานี่เองตีสามกว่าแสดงว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดคืนก่อนหน้า
0: แล้วใครจะกล้าเป็นพลเมืองดีอ่ะ
1: ตัวนั่น
0: ถ้าเป็นเนี้ย
1: เนี่ย
0: ไปบอกดีกว่าว่า
1: แปลกประหลาด
0: แปลกจริง
1: ต้องมีแต่เตือนกันแล้วก็ขอบคุณกันนะ
0: ใช
1: ่เตือน
0: ขอบคุณเ
1: ออ
0: วันเนี้ย
1: เหมือนเมื่อวานอีกอันนึงที่ผมเจอคลิปนึงรถเก๋งทะเลาะกับคนขับรถเมล์ลงมายืนโต้เถียงกันนะแล้วจับใจความสุดท้ายได้ประมาณว่าคนขับรถเก๋งเนี่ยไม่พอใจรถเมล์ที่บีบแตรใส่บีบแตรคือด่าผมก็เลยแบบเฮ้ยบีบแตรเนี่ยคนบนรถจะช่วยบอกนะบีบแตรไม่ได้ด่านะในเวลาสอบใบขับขี่เขาบอกว่ามันเป็นการเตือนไอ้คนนั้นเถียงอีกบอกไม่ถ้าบีบครั้งเดียวเตือนแต่ถ้าบีบสองครั้งอะด่ามันมีหลักที่นี่ด้วยพี
0: ่แบบนี้เหรอ
1: คือถ้าคิดกันอย่างเงี้ยมันก็เกิดเรื่องตลอดอะเออมันก็พอมีเรื่อง
0: แป้นคือเตือนแต่ถ้าแป้นนี่คือด่า
1: เออเขาบอกเขาที่เขารู้สึกอะเขาด่าเขายืนเสียงกับพนักงานอย่างเงี้ยว่าถ้าบีบครั้งเดียวเตือนแต่ถ้าบีบสองครั้งเนี่ยด่าเออมันด่ามันบีบแต่ด่าเขาก็เลยไม่พอใจเราก็เลยเวลาเราขับรถเราคิดใจเออเว้ยมันมีคนคิดอย่างนี้เว้ยว่าบีบครั้งเดียวคือเตือนถ้าบีบสองครั้งคือไปด่าเขา
0: อะไรเนี่ย
1: มันทำให้การขับรถเราเนี่ยโอ้โหต้องคิด
0: อะไร
1: ซ
0: ับ
1: ซ้อนจะเปิดกระจกเตือนใครไปเลี้ยวอันนี้ก็เอาละไม่เอาละไม่ยุ่งละช่างมันเองเปิดเลี้ยวซ้ายเองจะเลี้ยวขวาก็เดี๋ยวเอง
0: เวลาเรา
1: อย่าลืมปิดไฟ
0: แ
1: ล้วก็เรื่องของ
0: ใหญ่เดี๋ยวว่าจะบีบแตรเลยเปิดไฟเลี้ยวเราก็คือเดี๋ยวนี้ยังไม่กล้าเปิดนะเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟแล้วไอ้รถที่มันอยู่ข้างหน้ามันจะมีความเร็วขึ้นมาอีก3ระดับนะคะมันดิ้น
1: มันจะไม่ให้
0: แล้วก็เลยเราไม่กล้าเปิดไฟเลี้ยวเลยหรือว่ากลัวข้างหน้า
1: จะ
0: ไ
1: ปเลย
0: ใช่สู้เมาโอ้ยบนถนนแต่ละวันในการขับรถโอ้ยไปดูความวุ่นวายที่โรงพยาบาลนะคะที่เมื่อวานนี้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะนนทบุรีนะโน้ตำรวจสพรัตนาธิเบศต้องไปมีเหตุชุลมุนนะคะที่ตึกทางเดินเข้าตึกโรงพยาบาลนะคะก็ไปถึงด้านมีรปภ.โรงพยาบาลกำลังห้ามวัยรุ่น2คนมันมีปากเสียงกันอยู่เพราะวัยรุ่นคนหนึ่งต่อว่าคนหนึ่งที่กำลังยืนไลฟ์สดมาด่าหมออยู่ว่าปกปิดและแก้ไขข้อมูลฟิล์มเอ็กซเรย์ของเขามีไลฟ์สดด้วยนะซึ่งเป็นหลักฐานที่ต้องนำไปใช้ดำเนินคดีกับตำรวจสภ.บางบัวทองที่ บุกมาทำร้ายร่างกายเขาถึงบ้านจนบาดเจ็บกระดูกเบ้าตาแตกเพราะว่าอย่างนั้นเนาะปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยตอบโต้กันดุเดือดจนเกือบจะวางมวยกันตรงนั้นรปภ.ก็มาห้ามแล้วก็ควบคุมคนที่ไลฟ์สดเนี่ยไปสงบไปสงบอารมณ์ก่อนนะคะในห้องพักของรปภ.
1: เขาทะเลาะกับใครนะที่เจ้าหน้าที่เหรอเจ้าที่โรงพยาบาลเลยเหรอ
0: ไม่ทะเลาะกันเองมากันสองคนไม่รู้มาด้วยกันหรือเปล่าทะเลาะกันเองมีปากเสียงกันอีกคนที่ไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดด่าหมออยู่นี่นะคะเขาแจ้งว่าอย่างนี้เขาอ่ะเดินทางมาเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ตัวเองเคยถูกทำร้ายร่างกายแต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลนี้ร่วมมือกับตำรวจเอาแผ่นฟิล์มปลอมมาให้เขาก็เลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีแถมยังถูกโรงพยาบาลเนี่ยมาฝังชิปติดตามตัวเอาไว้ในหัวด้วยก็เลยวันนี้จะมาเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ตัวจริงก็เลยไลฟ์สดให้ FC ได้ทราบเขาบอกว่าเขามี FC ในเฟซเนี่ยประมาณแสนกว่าคนได้เห็นว่าโรงพยาบาลนี้ปฏิบัติกับเขาไม่ถูกต้องก็เลยไลฟ์สดใช่ไหมทีนี้พอตำรวจมาก็เป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: ฝังชิปในหัวเลยทีเนี้ย
1: ม
0: ัน
1: มีฝังชิปแล้วครับเห็นแต
0: ่ฝังชิปคราวนี้โรงพยาบาลก็ต้องแจ้งชี้แจงเลยกับตำรวจว่าโอ้นึกออกแล้วอีกคุณเอเนี่ยอายุ31ปีเขาอ่ะบาดเจ็บที่หน้าต้นกระดูกใต้เบ้าตาเนี่ยมันแตกด้วยแตกละเอียดด้วยนะแพทย์ก็เลยรักษาด้วยการใส่แผ่นเหล็กดามเอาไว้ให้ตอนนั้นน่ะแล้วบางจุดอ่ะจำเป็นต้องใช้น็อตยึดแล้วคราวนี้ผู้ป่วยเขาก็เลยคิดว่าหมอเนี่ยเอาชิปอะไรไม่รู้ไปติดตามใส่ในหัวเขาไว้ก็เกิดเป็นความฝังใจเนี่ยก็เลยปั่นป่วนกันมากเมื่อวานนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อวานหมอโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเนี่ยประเมินว่าที่เนี่ยรักษาจบแล้วต้องส่งไปที่ศรีธัญญาค่ะน้องรุ่ง
1: ว้าวมาที่โรงพยาบาลซะแล้ว
0: จิตเวชดูดิเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยมาแล้วหมอที่ให้ไปเนี่ยมันปลอมมันปลอมเสียเปรียบมากเลยในการต่อสู้คดีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ไอ้คนที่ห้ามเนี่ยเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน่าจะแบบมาเป็นเพื่อนเฉย
1: หมอคงจะ
0: บุกมาถึงแล้วบุกมาถึงโรงพยาบาล
1: ตั้งแต่ต้นเนาะก็อาจจะคิดไปเองว่ามีฝังชิปโรงพยาบาลเอาฟิล์มเอ็กซเรย์อะไรก็คงจะคิดไปเองทั้งหมด
0: ค่ะโอ้โหตำรวจต้องมาหน่อยที่ดูนะสุดท้ายก็เอาส่งโรงพยาบาลศรีธัญญาให้นะคะครอบครัวก็ต้องดูแลนะต้องอธิบายเขาให้เข้าใจว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นแผ่นเหล็กหมอก็ดามกระดูกไว้ให้เบ้าตาแตกอ่ะเบ้าแตก
1: โอ้โหตาผม
0: อย่างนี้ก็มีด้วยจริงต้องไว้ต้องบอกไปอย่างนั้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มาดูเรื่องราวของตำรวจสืบสวนหน่อยฮะคือปกติก็สืบสวนแต่เรื่องของชาวบ้านหมายถึงว่าสืบสวนเรื่องของประชาชนน่ะนะช่วยเหลือประชาชนแกะรอยคดีนู้นคดีนี้มาเยอะทีนี้ตำรวจที่นนทบุรีนะครับที่เป็นรองสารวัตรสืบสวนนะรองสารวัตรสืบสวนต้องสืบสวนเรื่องภรรยาตัวเองนะพี่โอ้คือเขาบอกระยะหลังเนี่ยภรรยาเขาเนี่ยตีตัวออกห่างทั้งที่แต่งงานกันมา24ปีนะฮะแกบอกว่างานเนี่ยไม่เคยให้ภรรยาทำเลยนะอยู่สวยๆเป็นคุณนายอยู่ที่บ้านเลยนะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำมาหากินเลยแกเลี้ยงดูปูเสือมาตลอด20กว่าปีนะครับ
0: คือทำงานบ้านนิดๆหน่อยๆอย่างนี
1: ้
0: เหรอหรือไม่ต้องทำงานบ้าน
1: งานบ้านแกไม่ต้องทำเลยแกทำให้หมดงานงานข้างนอกก็ไม่ต้องทำแกหาเงินมาดูแลเลี้ยงครอบครัวมีลูกด้วยกัน3คนสบายขนาดนี้นะฮะสุดท้ายแล้วแกมีความรู้สึกว่า2ปีหลังมาเนี้ยเมียแปลกๆเมียแปลกๆนะฮะ แปลกตั้งแต่เขาบอกว่าระยะหลังเนี่ยไม่ให้ตัวแกเนี่ยขึ้นไปนอนบนห้องนอนนะให้นอนข้างล่างบ้านอ่ะ
0: โอ้ห้องข้างห้อง
1: ครับผมนะฮะแล้วเริ่มทำตัวห่างเหินอ้างว่าจะไปหาลูกบ้างจะไปหาเพื่อนบ้างไม่ค่อยไปไหนมาไหนด้วยกันนะฮะตัวพี่รองสารวัตรนี่อายุ56นะฮะส่วนภรรยานี่ก็อายุ48แล้วก็ไม่น้อยลูกก็เริ่มโตกันแล้วนะครับลูกก็เริ่มโตนะฮะภรรยาก็บอกอ้างไปหาลูกบ้างเดี๋ยววันนี้ฉันไปหาเพื่อนนะอีกวันนี้ฉันไปหาลูกอีกคนนะนู่นนี่นั่นด้วยความเป็นตำรวจสืบสวนที่จะเป็นยากอะไรใช่ไหมกับการแกะรอยเรื่องแค่นี้นะฮะ
0: สืบ
1: นะฮะใช่ก็เลยต้องเริ่มสืบใช่ต้องเริ่มสืบเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับรองสวัสดิ์เนี่ยบอกว่าช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแกไม่สบายด้วยไปอยู่ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลชลประทานนะครับนะก็มีผู้บังคับบัญชาเนี่ยโอนเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลมาให้นะฮะปรากฏว่าภรรยาเนี่ยแอบกดเงินออกไปใช้หมดเลยไม่เอามาจ่ายค่ามงค่าหมอเลยแถมยังเอารถ Isuzu Mew 7ของแกเนี่ยนะฮะไปจำนำ 200,000 คือด้วยความรักเมียก็รถก็ให้เป็นชื่อเมียไว้เพราะคนเมียไปจำนำ
0: ไปจำนำก็ไม่ว่าอย่างนี้เหรอ
1: ตัวเองต้องส่งค่างวดต่อนะครับนะฮะทีเนี้ยอย่างที่บอกแกก็เลยเริ่มสะกดรอยตามนะฮะจนถึงทราบมาว่าภรรยาเนี่ยไปติดพันครูสอนขับรถที่ตัวเองเนี่ยหามาให้มาสอนขับรถให
0: ้โอ้
1: เออเป็นครูสอนขับรถอยู่ที่แถวๆถนน345นะครับแถวออกไปสุพรรณใช่ไหม345แถวนู้นนะฮะเออใช่ไหมก็ชื่อในโอ๊บแกก็เลยเริ่มแกะรอยนะว่าเอ๊ะมันไปถึงขั้นไหนกันแล้วนะครับปรากฏว่ายิ่งช้ำใจหนักเลยฮะมารู้ความจริงสะกดรอยตามไปเนี่ยนะฮะภรรยาไปนอนอยู่กับชู้คือครูสอนขับรถเนี่ยตามห้องเช่าต่างๆโดนแกเนี่ยไปนั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าห้องเช่าเลยนะด้วยความเป็นสืบไงสืบแกะรอยต้องเอาให้หลักฐานให้ได้คาหนังคาเขานั่งรอจนกว่าจะออกไม่เคาะเรียกด้วยนะเออนะครับไปนั่งรออยู่ที่หน้าห้องเช่าจนภรรยาเนี่ยนะฮะออกมาก็มีปากเสียงกันโอ้โหเขาบอกว่าด้วยความที่แกรักเมียรักลูกห่วงลูกด้วยนะครับก็พยายามจะประคับประคองครอบครัวแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าภรรยาเนี่ยไม่อยากจะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว
0: โอ้อยากเลิกแล้ว
1: ใช่ไหมครับก็เห็นบอกว่าวันที่ไปนั่งรอเนี่ยภรรยาพอเห็นแกนั่งรอนะก็ภรรยาก็ตบหน้าแกด้วยนะต่อหน้าลูกต่อหน้าลูกน้องแกด้วยนะ
0: นะครับอะไรของแกแล้วจะยอมทุกอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: ก็ที่ผ่านมายอมทุกอย่างเขาบอกว่านึกไม่ถึงจริงเลยนะว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้ตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้ถ้าไม่คิดถึงลูกๆนะยิงทิ้งทั้งคู่ไปแล้วโอเคแกว่าอย่างนั้นเลยนะถ้าไม่คิดถึงลูกๆเนี่ยแกบอกว่าไม่ปล่อยทั้งคู่มาอย่างตักสีแบบนี้หรอกคงจะยิงทั้งคู่ไปแล้วเออแต่เนี่ยแกก็ยังมีสติแกก็บอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดอะไรที่มันเลยเถิดไม่ดีไปกว่านี้นะเห็นแก่ความรักเห็นแก่ลูก
0: ๆ
1: แต่แกก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะเก็บความรู้สึกแล้วก็อารมณ์แบบนี้ได้นานแค่ไหนฮะ
0: โอ้น่ากลัวนะความคิดอย่างนี้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหม
1: คุณเมียแทนที่จะไปเลิกกับชู้นะดันมาตบหน้าสามีต่อหน้าลูกน้องอะไรเขาอีกนะโอ้โห
0: แกก็มีปืนอยู่ในมือถูกป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นี่แกยังมีสติแค่คิดถึงลูกนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะกระทบกับลูกไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้
1: นี่แหละพี่ชีว
0: ิ
1: ต
0: แกก็เริ่มก็คือไม่สนใจแล้วอย่างนี้เหรอผมว่า
1: ก็คงจะอยู่กันไปเพื่อแบบเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกกันไปนะแต่แกก็ไม่ได้บอกว่าแกจะยังจะเลิกนะแค่บอกว่าไม่รู้ว่าจะเก็บความรู้สึกและอารมณ์แบบนี้ได้นานแค่ไหนก็คือถ้าผู้หญิงยังไม่เลิกอ่ะยังไม่หยุดเนี่ยผมว่าอาจจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้น
0: แตกตัวนี้คือมันแตกตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมเขาคือไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไรใช้ชีวิตแบบสบายมากเออแต่ว่าคนเรา
1: ไปทำผมทำเล็บเป็นคุณนายเออไม่ชอบดี
0: เออนี่แหละมันแตกจริงๆเนาะคนเรา
1: ครับผม
0: เออในเวลาพักกันสักครู่เดี๋ยวน้องมีภารกิจนะคะในชั่วโมงหน้า
1: วันนี้ขออนุญาตกลับก่อนหนึ่งวันพี่เดี๋ยวลูกไปเข้าค่ายเดี๋ยวไปส่งก่อนฮะ
0: ได้ค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่สีค่ะ
0: แล้วกลับมาชั่วโมงหน้าต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ตัวจริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุข

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอย่า

6:15 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า9:15วิทยุสมททั่วไทยเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่6แล้วนะคะ6สิงหาคมนะคะอยากจะเจาะหูถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราเจาะเองนะคะไปซื้อไอ้เนี่ยต่างหูเอาที่แบบเป็นเงินแท้นะคะก็กลัวว่าจะแบบเป็นบาดทะยักเกิดอันตรายไหมหรือก็มาเจาะเองก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกสุขลักษณะเท่าไหร่จำได้ว่าเรียนอยู่ประมาณม.ต้นนะแล้วก็มันเน่าอ่ะ คือด้วยความนี้อยากเจาะหูก็เจาะเองนะคะสมัยก่อนก็ไม่ได้มีร้านเจาะหูหรอกที่แบบมารับจ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เจาะกันเองเจาะเองก็เอานั่นแหละต่างหูที่เป็นเงินนะคะจิ้มลงไปเลยแล้วก็ทะลุนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามันเน่าค่ะโอ้ยใช้เวลาเป็นเดือนนะคะกว่ามันจะหายเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใส่ก็รู้สึกว่ามันมันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ละแต่เมื่อก่อนนี้โอ้โหไม่ได้เลยต้องเจาะหูนะผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายก็เจาะหูได้ปัจจุบันนี้นะคะพี่ฮายอาภาพรนครสวรรค์เพลงนี้ก็เป็นเพลงสนุกๆ นะเนื่องมาจากว่า พี่ฮายแกไปออกรายการหนึ่งนะแล้วก็ถามทุกเรื่องแหละแต่ก็เปิดเผยถึงเรื่องราวในอดีตนะว่ามีคนรักไหมมีความรักหรือเปล่าทำไมอยู่เป็นโสดมาจนถึงปัจจุบันนี้50 ปีกว่าแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแกก็บอกโอ้ก็เคยมีแฟนมีคนรักเหมือนปกติทั่วไปนั่นแหละนะเป็นคนที่รอคอยนานถึง10 ปีโกรธกันจนเอ่ยคำสาปว่าขอให้ไม่มีคนรักไม่มีเพศสัมพันธ์ขอให้รูตันพี่ฮายบอกว่าเขาโกรธแล้วเขาสาปอย่างนี้จริงๆยอมรับนะคะว่าคนรักเนี่ยเคยว่าเขาแบบนี้เพราะว่าณขณะนี้พี่ฮายบอกว่าอายุ50 กว่าแล้วเนี่ยก็ยังครองโสดแล้วตั้งใจจะยกบายสีไปขอขมาอีกฝ่ายหนึ่งถ้ายังมีชีวิตอยู่นะแกว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ถามว่าแล้วตอนนี้พี่ฮายเป็นยังไงบ้างชีวิตอะไรเงี้ยแกโอ้งานแกเยอะฮายอภพรนี่งานตลอดเลยนะคะโอ้ตั้งแต่สาวยันอายุ50 กว่าเนี่ยแกก็ยังจะมีงานรับงานอยู่ตลอดเวลางานร้องเพลงงานคอนเสิร์ตตอนนี้กำลังฟิตร่างกายอย่างหนักเตรียมรับคอนเสิร์ตแอโรบิกมิติใหม่ที่เจ้าภาพเนี่ยเขาต้องการเอาแบบทั้งร้องทั้งเต้นน่ะต่อเนื่องวันละหลายงานนะคะแกบอกว่าเมื่อช่วงเดือนเมษายนแกมีคิวแน่นถึง45 งานเมษายนนี่มี30 วันเนาะแต่พี่ฮายมีงาน45 งานแสดงว่าในแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีรับ2 หรือ 3แต่ก็ยังไหวนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยใส่ใจดูแลร่างกายสามารถที่จะบาลานซ์ชีวิตได้สบายมากนะคะแล้วก็ถามว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยดูแลยังไงก็ย้อนกลับไปที่เมื่อกี้ที่แกเปิดเผยว่าผู้ชายสาบแกบอกตอนนี้ก็เช็คสุขภาพอยู่ตลอดยังปัสสาวะได้อยู่ยังไม่ตันนะแต่เขาแท้อย่างนั้นจริงๆผู้ชายคนนี้ก็เขาโกรธพี่ฮายหายไปจากชีวิต6 ปีกลับมาขอแต่งงานจากที่4 ปีก็ไปมาหาสู่กันแล้วก็บอกกับเขาว่ามันไม่ใช่เรื่องความรักแต่ไม่ได้รักเขาอยู่แล้วเขาก็บอกว่าก็ไปสัญญากับเขาว่า10 ปีทีนี้ไม่แต่งงานกับเขาเขาก็เสียโอกาสสิ10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกเขาผ่านคนดีๆมาตั้งเยอะมากพี่ฮายบอกเออก็จริงนะเออไม่มีใครหรอกที่มารอเรา10 ปีนะแต่ว่าเขาก็รอทีนี้พอครบ10 ปีเขาพี่ฮายปฏิเสธเขาก็เลยด่าสาปแช่งไม่ให้มีคนมารักในชาตินี้จริงๆขอให้ตายด้านอะไรประมาณนี้ทุกวันนี้พี่ฮายบอกว่าก็เลยไม่สามารถมีใครได้นะคะ50 กว่าแล้วก็ยังไม่มีใครก็คิดว่ามันเป็นไปได้ที่เป็นคำสาปก็เดี๋ยวว่าเช็คว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะไปขอขมาเขา
ยกใบสีไปเลยประมาณนี้นะคะก่อนหน้านี้เมื่อ3ปีที่แล้วพี่หายเล่าว่ายังคุยกันอยู่นะก็บอกว่าไอ้ที่สาปแช่งที่โกรธน่ะอโหสิกรรมให้แล้วเรียบร้อยก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าตายแล้วเนี่ยมาเผาผีกันได้จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยจนถึงบัดนี้ซึ่งพี่หายบอกว่าเอารอบนี้เอาจริงแล้วถ้าติดต่อกันได้ก็ว่าจะไปขอขมากรรมกันให้เป็นเรื่องเป็นราวเผื่อว่าบ้านปลายชีวิตเนี่ยจะได้มีผัวสักที ด้วยความสนุกสนานนะคะแล้วก็นักข่าวก็เลยถามว่าเอาสมมติถึงตอนนี้เนี่ยถ้าเขาอยากจะกลับมาล่ะมาขอเป็นแฟนเป็นคนรักเหมือนกับเมื่อ10ปีที่แล้วพี่ฮายบอกว่าไม่ใช่ถ้าเขาดูอยู่ให้รู้เลยว่าขอโทษจริงๆขอโทษจากใจแล้วไม่คิดว่าจะรอขนาดนั้นขอโทษจริงๆแล้วขอบคุณนะที่รอแต่มันก็ผ่านไปแล้วนะคะดูเหมือนพี่ฮายแกก็ดีแบบเนี้ยมีความสุขดีอยู่นะคะสุขสบายมากนะสดใสจริงๆเนาะตอนนี้ก็เลยรับงานในแนวนี้แหละค่ะแนวแอโรบิกนะคะเป็นคอนเสิร์ตแอโรบิกมิติใหม่นะคะต้องฟิตร่างกายด้วยนะเพราะว่าทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็เหมือนผู้นำเต้นอะรอบก่อนจำได้ไหมที่พี่ฮายแกไปเต้นที่สวนลุมอะนั่นแหละก็จะประมาณนั้นเลยนะคะตอนนี้ก็น่าจะรับไว้เยอะพอสมควรนะคะถ้าข่าวถามอัปเดตอาการของพี่สุนารีหน่อยเพราะว่าสนิทกันเนาะพี่ฮายพี่สุนารีพี่ตั๊กสิริพรพี่ฮายบอกว่าตอนนี้พี่สุดูแลตัวเองหนักมากนะคะหลังจากทานอาหารก็เดินออกกำลังกายเพราะว่าแกก็อยู่ในกลุ่มรุ่นสูงวัยแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่หันมาดูแลตัวเองพี่ฮายบอกว่าพี่สุนารีเนี่ยชอบทานอาหารรสจัดมากไปหนักจริงๆหมายถึงเครื่องปรุงเนาะก็ไม่รู้ว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเกี่ยวกับการปรุงอะไรต่างๆหรือเปล่าแม้จะทำกับข้าวกินเองอาหารแต่ละอย่างของพี่สุอย่างหนูนาผัดเผ็ดอึ่งอ่างโอเคมันเป็นอาหารที่คนก็กินกันแหละแต่เวลาแกปรุงแต่ละอย่างเนาะเราก็สะใจนะเวลาแกทำมาให้กินแต่นานๆกินทีไงแต่พี่สุเนี่ยทำกินทุกวันมันก็อาจจะมีผลต่อลำไส้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็บอกว่าผลการตรวจของคุณหมอคงออกแล้วแหละแต่เห็นแกเบิกบานอยู่นะคงไม่มีอะไรไม่เป็นไรหรอกเพราะแกทานเผ็ดอยู่แล้วไอ้เยื่อบุลำไส้มันเลยมีเนื้องอกขึ้นมาหมอตัดไปตรวจผลก็ออกมาแล้วก็โอเคนะคะแล้วก็บอกแกว่าบอกเจ๊ไปแล้วว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินทั้งหมดนะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั้งหมดนะแล้วก็อย่างเป็นคนชอบทำอาหารโชว์ซะด้วยนะทำแล้วแกก็มีความสุขตอนนี้ก็ต้องลดลงรวมถึงตัวเองด้วยนะคะพี่ยายบอกว่าจริงๆเป็นคนดูแลตัวเองนะคะจะบอกทุกคนเลยทั้งพี่สุทั้งตั๊กว่าดูแลตัวเองเดี๋ยวป่วยวันก่อนตั๊กโพสต์ว่าป่วยพี่สุเข้าโรงพยาบาล อุ้ย พูดถึงป่วยก็ไอเลยส่วนพี่ยายบอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานอย่างกับวัวกับควายไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าบาลานซ์ชีวิตได้ดีโอ้สุดยอดเคล็ดลับไม่มีอะไรมากของคุณอาภาพรนครสวรรค์นะเมื่อถึงเวลานอนก็รีบนอนเวลาไปงานระหว่างอยู่บนรถก็จะหลับ เพราะว่าไม่ได้ขับรถเอง ปัจจุบันนี้ ออกเองจริงพยายามทำตัวเองให้เป็นคนนอนง่ายให้มากที่สุด ส่วนอาหารการกินก็ยอมรับว่ากินไม่ครบหรอก5หมู่นั่นน่ะก็จะหาวิตามินมากินทำงานใช้เสียงเป็นหลักก่อนนอน นี่โอ้ยเราต้องเอาแบบพี่ฮายละต้องน้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งเดือน5เท่านั้นมะนาวกับน้ำผึ้งเดือน5เท่านั้นแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเช้ามาก็จะล้างคอแบบนี้ทุกวันโรคภัยไข้เจ็บภัยใกล้ตัวมันมีเยอะมากก็เลยอยากให้ทุกคนมาดูแลตัวเองการไม่เป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะมันสามารถเกิดขึ้นกับทุกคนได้ถ้าเราใช้ชีวิตเปลือง ใช้ชีวิตแบบไม่ดูแลร่างกายเขาก็ต้องอ่อนแอเป็นเรื่องธรรมดานะคะอ๋อก็ ไม่เปิดเผยว่าเดือนเมษาเนี่ยพี่หายรับงาน45งานยังมีชีวิตอยู่ได้หลายคนถามว่าทำไมไหวแรงก็เต็มอยู่แต่เสียงบางทีก็หายเหมือนกันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าใช้เสียงมาเยอะแล้วก็เมื่อวานวันที่5เนาะฮายอภพรมีงานทั้งหมด
8งานอ๋อหมายถึงไม่ใช่วันเดียวนะตั้งแต่1ถึง5ที่ผ่านมาเนี่ยเกรับ8งานแล้วทีนี้ปัจจุบันพอเป็นงานแอโรบิกเนี่ยเขาก็อยากจะได้คุณอภพรก็เลยมาทำคอนเสิร์ตแอโรบิกนะคะก็บอกว่าเวลาคนไปชมงานไปงานแบบนี้ไม่อยากให้คนมานั่งดูอภพรอย่างเดียวขอเป็นคอนเสิร์ตแอโรบิกได้ไหม1ชั่วโมงเต็มก็เลยต้องมานั่งคิดทั้งร้องทั้งเต้น1ชั่วโมงเต็มบอกอุ๊ยจะตายไหมแล้วก็บอกเดี๋ยวตั้งแต่วันที่10นี้เป็นต้นไปจะเริ่มโชว์แบบนี้แล้วนะคะมีทั้งร้องและครูนำเต้นบนเวทีแดนเซอร์ก็จะนำเต้นแล้วก็คนดูที่ซื้อบัตรเข้ามาก็ต้องเต้นด้วยนะเต้นไปกับศิลปินแล้วก็ครูนำเต้นบนเวทีเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตมิติใหม่ต้องฟิตกันอย่างแรงคิดว่ากล้ามเนื้อร่างกายอยู่ตัวแล้วนะคะแบบนี้วันละ 1-2 งานเราบอกว่าแสดงว่าหัวใจตัวเองแข็งแรงเฉพาะงานแอโรบิกอย่างที่บอกนะคะเนี่ยผ่านมา5วันแกรับมา8งานไขข้อยังใช้ได้อยู่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ไหวก็เลยบอกว่าเคล็ดลับใครปวดข้อปวดเข่าอาภาพรเองก็มีอาการแบบนี้เพราะว่าใส่ส้นสูงทุกวันไปกินเอ็นหมูเอ็นเป็ดมันเป็นคอลลาเจนที่ดีมากเลยอ๋อออันนี้แกก็แนะนำคนอื่นนะให้กินเอ็นหมูเอ็นเป็ดนะมันมีคอลลาเจนนะคะแล้วก็ดูแลร่างกายนะคะแกก็บอกว่าอย่างนั้นนะก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะของศิลปินอันเนี้ยก็เอาไปปฏิบัติตามได้เนาะสำหรับคนที่ดูแลตัวเองอย่างดีนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นป่วยเพราะว่าเขาต้องรับงานเยอะในแต่ละเดือนนะคะงานค่อนข้างเยอะอยู่นะคะพูดถึงป่วยไปอัปเดตอาการน้องโพกันหน่อยนะคะลูกชายสุธิรักของคุณชาคริสแย้มนามหลังจากรักษาด้วยอาการป่วยโรคหายากที่เขาบอกว่าพบได้น้อยมากๆเลยค่ะไม่ถึง 5% บนโลกใบนี้ล่าสุดนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ก็โล่งใจโดยคุณแม่โพสต์นะคะคุณแอนพัทธิลาภรรยาของคุณชาคริสบอกว่าตอนที่ไปหาหมอเนี่ยก็ไปพบหมอตามนัดเพื่อติดตามอาการอื่นแล้วก็ตอนนั้นก็ป่วยนะคะถึงตอนนี้หลังจากที่แอดมิดหมอรักษาเรียบร้อยแล้วก็มีการนัดรอบ2ไปดูค่าการอักเสบของอวัยวะต่างๆกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติดีแล้วหัวใจจากเดิมที่พบว่ามีภาวะรั่ว3จุดอุ๋นี่น่ากลัวมากเนาะปัจจุบันนั้นเหลือ2จุดโดย1จุดมีขนาดเล็กมากและอีกจุดหนึ่งก็มีขนาดลดลงเล็กน้อยอันนี้ภาวะหัวใจรั่ว3จุดนะคะจริงๆน้องโพเนี่ยเป็นเด็กที่มีกิจกรรมนะคือเขาจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเนาะเป็นได้เหรียญทองอะไรเยอะแยะเลยนะคะแต่ไม่น่าเชื่อเนาะหัวใจมีภาวะรั่ว3จุดอาการลอกของผิวหนังบริเวณมือและเท้ายังคงเกิดขึ้นตามกระบวนการฟื้นตัวซึ่งจะค่อยๆกลับมาเป็นปกตินะคะต้องกินยาต่อเนื่องอีกประมาณ2เดือนค่ะระหว่างรักษาตัวโรงพยาบาลเนี่ยก็มีกำลังใจที่ดีแล้วก็มีแฟนๆของน้องโพด้วยของพ่อแม่ด้วยนะคะส่งกำลังใจมาให้หายเป็นปกติโดยเร็วค่ะเนี่ยโรคก็แปลกๆเนาะสำหรับในส่วนของโรคปัจจุบันนี้นะคะนี่น้องโพหนุ่มน้อยที่มีกิจกรรมเยอะแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคือป่วยอ่ะจนพ่อกับแม่เนี่ยบอกว่าโหคือมันเป็นโรคที่ไม่เคยเจอไม่ค่อยมีใครเจอนะคะสำหรับอาการที่ว่านี้อ่ะก็หายก็ดีแล้วนะคะแสดงความยินดีด้วยกับน้องโพลูกของคุณชาคริสแย้มนามนะคะจะดูอะไรอีกอ๋อเรื่องของสะพ้ายหมื่นล้านเหรอไม่รู้จริงหรือเปล่าเนาะคุณดิวอาริสรานี่คนดังวงการบันเทิงนะคะจริงๆก็ไม่ได้เป็นนางเอกนะดิวอาริสรานี่ก็เป็นนางร้ายนะคะแต่ก็สวยมากมีความรักครั้งใหม่กับนักธุรกิจหนุ่มทายาทตระกูลดังระดับหมื่นล้านคือล่าสุดนั้นเนี่ยเขา
มีการเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยเขามีแฟนใหม่หลังจากที่เลิกกับสามีที่อยู่เมืองนอกเนาะนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีตามมาในอนาคตแต่ว่าก็ยังไม่มีคำตอบจากเจ้าตัวเนาะยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าเขาก็ก่อนหน้านี้เป็นคนดังแหละนะเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินนั่นแหละเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตนะคะปีสองปีที่ผ่านมาเนาะตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วสำหรับปัญหาของคนในวงการบันเทิงแล้วก็อีกสักคนหนึ่งไหมบันเทิงวันนี้เอาเรื่องคุณณวัฒน์ดีกว่าคุณณวัฒน์อิสระไกรศีนะคะเป็นตอนนี้เป็น CEO ของ Miss Universe นะคะคุณณวัฒน์เนี่ยก็ตำแหน่งภาษาไทยก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Miss Universe อ๋อเป็น Miss Universe Eastern คือฝั่งตะวันออกด้วยเขาก็ตอนนี้นอกจากทำเรื่องนางงามเรื่องอะไรก็มีซีรีส์ด้วยนะคะเมื่อวานเปิดตัวซีรีส์ใต้เงาจันทราอ๋อแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าหน้าที่ใหม่เนี่ยเต็มไปด้วยความกดดันโดยเฉพาะการเตรียมประกวดที่ประเทศเปอร์โตริโกกับการรับมือเรื่องข่าวลือที่กระทบองค์กรอ๋อใช่ๆมันมีข่าวเรื่องบอกว่า DSI จะตามจับมาใครไม่รู้อ่ะหลายคนก็เลยโฟกัสไปที่คุณณวัฒน์นะฮะซึ่งคุณณวัฒน์ก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะดำเนินคดีกับคนที่ปล่อยข่าวเท็จตรงเนี้ยนะแกบอกว่าตำแหน่งใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นคดีฟอกเงินนะคะแล้วก็พร้อมจะชี้แจงสถานะของคนที่ชื่อราอูนโรชาคานตูคนนี้เป็นใครก็อยู่ในวงการแวดวงนางงามนี่แหละค่ะอ๋อแกก็ว่าอย่างนั้นนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะเพราะว่า

ข้อมูลเนี่ยส่งมาหาคุณณวัฒน์บอกหนักมากกว่าคดีมากกว่านะเอกสารอะไรก็ยังไม่ได้ก็เลยใช้โอกาสในการเป็น CEO ครั้งนี้เนี่ยประกาศว่าธนาคารอะไรที่คุณโอนได้เนี่ยประกาศไปเรียบร้อยแล้วว่ามีธนาคารเดียวที่โอนเงินได้หลังจากนี้เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าไม่รู้เส้นทางการเงินอื่นๆหน้าที่คือเซฟยูนิเวิร์สไม่ใช่เซฟคนนะใครก็ตามที่ทำธุรกรรมกับยูนิเวิร์สต้องโอนเข้าบัญชีนี้ที่อเมริกาเท่านั้นอะไรที่ดูไม่ชอบมาพากลก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าปล่อยไปเครดิตขององค์กรมันจะแปดเปื้อนค่ะอ๋อก็อันเนี้ยก็คือคุณณวัฒน์แกบอกว่าแกกดดันมากไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะพูดตรงๆคือเป็นหนังหน้าไฟอ่ะโดยเฉพาะเรื่องประตูเปอร์โตริโกเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็มีการประชุมกันเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการไปจัดการประกวดที่ประเทศเปอร์โตริโกเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับมันกดดันน่ะกับตำแหน่งใหม่ที่ได้นะคะในองค์กรมิสยูนิเวิร์สที่ว่านี้นะคะคือหลายคนบอกว่าแล้วไม่กังวลว่าจะมีชื่อไปโยงไปเกี่ยวกับข่าวลืออะไรหรือเปล่านะคะคุณณวัฒน์บอกว่าไม่กลัวเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็น CEO ไอ้ส่วนเรื่องฟ้องอ่ะฟ้องอยู่แล้วส่งไปแล้วมีคนทำงานแทนแค่มอบอำนาจก็จบมีคนคอมเมนต์หนาว่าคุณณวัฒน์นั้นถูกจับในฐานะฟอกเงินอันนั้นคุณณวัฒน์แกบอกว่าน่าจะเอายอด engagement ไอ้คนที่ปล่อยข่าวนี้แต่ดูเหมือนเขาจะลบทิ้งไปแล้วก็เลยจะฟ้องคนโพสต์คนเนี้ยคนเดียวคือคนที่เริ่มต้นโพสต์ที่ตามตัวได้คนบอกว่านะจุดๆและมีรูปวัดกำลังจะถูกจับข้อหาฟอกเงินส่วนคนอื่นที่มาคอมเมนต์มาอะไรเนี่ยคุณณวัฒน์บอกว่าแค่สนุกปากอันนั้นไม่ใส่ใจแต่จะไปฟ้องต้นโพสต์เลยคนเดียวลบทิ้งไปก็คงไม่มีประโยชน์แล้วคุณณวัฒน์ก็โพสต์เหมือนกันว่าเจอกันบนศาลครับต่อให้ลบหนีต่อให้ไม่บอกชื่อแบบตรงๆถ้าเขียนแล้วคนอ่านรู้ว่าใครก็โดนคือเขาโพสต์ว่าณจุดๆแล้วมีรูปวัดอยู่กำลังจะถูกจับข้อหาฟอกเงินโอ้อ่ะก็รอติดตามเนาะนี่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่อยู่เนาะสำหรับคนทำงานตอนนี้คุณณวัฒน์เขาระดับโลกแล้วนะเขาเป็น CEO ขององค์กร Miss Universe นะคะมาดูกีฬาไหมกีฬาสักหน่อยหนึ่งเนาะเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยเอาชัยชนะกลับบ้านนะคะก็เมื่อวานที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะฟุตบอลทีมชาติไทยกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังเสร็จภารกิจฟุตบอลอาเซียนคัพรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3กลุ่มดีกับประเทศฟิลิปปินส์นี่เป็นทีมชาติชุดใหญ่เลยนะคะก็เกมนี้ทีมไทยชนะฟิลิปปินส์1ประตูต่อ0นะคะทำให้มี9คะแนนเต็มใน3นัดแรกแล้วก็เดี๋ยวจะเจอกับเวียดนามไม่ใช่เจอกับพม่าค่ะในเกมต่อไปวันที่8ที่จะถึงนี้หาวันเสาร์นี่แหละนะคะก็ตอนนี้เป้าหมายหลักของทีมฟุตบอลไทยทีมนี้นะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนแอนโทนีฮัสสันก็บอกว่าถึงต้องโฟกัสเกมต่อเกมนะคะมีความมั่นใจต่อนักกีฬาในทีมหลายคนเลยเพราะว่าทุกคนแสดงความสามารถในการโชว์ฟอร์มออกมาได้ดีทั้งผู้เล่นตัวสำรองที่ลงไปเกมลงไปในเกมที่เจอกับฟิลิปปินส์ก็ดีมากๆนะคะก็บอกว่ามั่นใจมากจาก3เกมที่ผ่านมาที่นักกีฬาสามารถทำได้ดีนะคะสิ่งสำคัญในส่วนของโค้ชเนี่ยคือสร้างฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นและเอนเตอร์เทนนี่ก็ใช้คำนี้ด้วยนะคืออะไรเพื่อให้แฟนบอลกลับเข้ามาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยอีกครั้งหน้าที่ของผู้ฝึกสอนก็คือทำให้แฟนบอลกลับเข้ามาก็เลยขอเชิญชวนแฟนบอลอีกครั้งหนึ่งทุกคนคือกำลังหลักสำคัญที่จะช่วยยกกระดับและให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนหวังว่าวันเสาร์นี้จะเป็นค่ำคืนที่พิเศษสำหรับแฟนบอลชาว

ไทยขอให้ทุกคนร่วมเชียร์ด้วยนี่แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะหลังจากมารับตำแหน่งนี้ก็เชิญชวนแฟนบอล นะคะให้ไปเชียร์ค่ะอ่ะก็ได้พักถึง1วัน2วันเนาะแล้วกลับมาซ้อมเอาไม่สิพักแค่เมื่อวานนี้วันเดียววันนี้ก็ซ้อมแล้วนี่ซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมนะคะสำหรับการพบกับพม่าในวันเสาร์นี้นะคะ 20:00 ค่ะ 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะใครที่อยากจะไปเชียร์ชมก็ไปได้เลยนะคะสำหรับนัดนี้ก็ถือว่าเป็น อะไรที่คนไทยตามอยู่นะทีมชาติไทยสำหรับฟุตบอลชายเนาะแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงนะขณะนี้นะคะกำลังสนุกเลยนะคะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงเรามีสปอนเซอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้คนอ่านมีภารกิจต้องขอบคุณนะคะนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่ทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วค่ะที่ 7-Eleven นะคะมาดูเรื่องของประกันสังคมสักหน่อยนะคะ ลุ้นกันก็เมื่อวานทางอดีตบอร์ดประกันสังคมนะคะคุณสัทธรัมธรรมบุตรสดีอันนี้เป็นอดีตบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมประกันสังคมก้าวหน้าพร้อมกับตัวแทนผู้สมัครของบอร์ดสำนักงานประกันสังคมฝั่งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยไปยื่นต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอเปิดไต่สวนฉุกเฉินกรณีเพิกถอนประกาศชะลอการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งประกันสังคมจากการที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมก็เลยส่งผลให้คณะกรรมการเลือกตั้งของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งออกไปก่อนเพื่อรอคำวินิจฉัยของคำวินิจฉัยของศาลปกครองนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเขามองว่ากระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมเนี่ยดูแล้วเหมือนกับจะทำเกินกว่าเหตุพร้อมขอให้เลือกตั้งตามกำหนดเดิมที่เคยกำหนดเอาไว้แล้วนะคะก็คือ27กันยายนที่จะถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ต้องติดตามนะคะเพราะว่าศาลปกครองกลางนั้นรับคำร้องของทีมประกันสังคมก้าวหน้าก่อนจะเปิดไต่สวนฉุกเฉินนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางคุณสัทธรัมก็ขึ้นไต่สวนให้การไต่สวนเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าจนเมื่อวานนี้ศาลก็ยังไม่มีคำสั่งนะศาลแจ้งว่าจะพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งโดยเร็วที่สุดในชั้นการไต่สวนเนี่ยคุณสัทธรัมได้อธิบายถึงประเด็นผลกระทบต่อการเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมออกไปที่จะมีผลกระทบต่อผู้ประกันตนทั้งหมด 11.9 ล้านคนตอนนี้เนี่ยบอร์ดนะคะอยู่ในชุดรักษาการนะคะทำให้อนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ไม่มีการประชุมพิจารณาในเรื่องค่าว่างงานเรื่องเงินบำนาญชราภาพเรื่องเงินเลี้ยงดูเด็กเล็กก็เลยผู้ประกันตนเสียประโยชน์ส่วนกระบวนการต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวศาลจะมีหมายแจ้งคำสั่งส่งไปยังบ้านของผู้ฟ้องก็คือคุณสัทธรัมให้ดูในคำสั่งนั้นจะแจ้งว่ามีคำสั่งทุเลาหรือคุ้มครองชั่วคราวคำร้องของทีมประกันสังคมก้าวหน้าหรือไม่ถ้าหากว่าศาลมีคำสั่งทุเลาหรือคุ้มครองเนี่ยก็ต้องจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมนะคะคือ27กันยายนค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องติดตามหลังจากนี้เป็นต้นไปนะเรื่องของผู้ประกันตนก็วุ่นอยู่พอสมควรนะคะไหนจะเรื่องสูตรแคร์นะที่มีผลบังคับใช้ไปก็ไม่ใช่มีผลประกาศได้สิทธิจารุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ต้นปีหน้าแหละจะมีผลบังคับใช้แต่ว่าดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่า
อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าดูเหมือนจะไม่มีความเป็นธรรมกับคนที่อยู่ในมาตรา33ก็เลยเกิดการประท้วงกันเนี่ยค่ะอ่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามเนาะสำหรับเรื่องประกันสังคมหลายเรื่องเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วมันเป็นข้อกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็หัวใจสำคัญจริงๆตอนนี้เนี่ยทุกอย่างนะอยู่ที่ผู้ประกันตนนะคะกับนายจ้างอย่างเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยของบอร์ดนี่นะคะก็จะเลื่อนหรือจะชะลอหรือจะยกเลิกเนี่ยถ้าในมุมของคุณสัทธรัมย์แกบอกว่าน่าจะเป็นการกีดขวางการปฏิรูปทั้งหมดหัวใจของการผลักดันเรื่องนี้สำเร็จอยู่ที่เจตนาของผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างหลาย10ล้านคนทั่วประเทศนะคะตัวเลขยอดอยู่ที่ 11.9 ล้านคนอ่ะก็รอลุ้นกันต่อนะคะว่าศาลปกครองจะว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องคดีหัวสวสักหน่อยนึงก็ได้นะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางกกต.ออกเอกสารข่าวแจ้งความคืบหน้ามาหน่อยนึงนะคะว่ามีการประชุมเรื่องนี้ไปแล้ว8ครั้งซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งพยานหลักฐานแล้วก็ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนะคะในการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยกกต.บอกว่าก็มีการพิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนอย่างรอบด้านแล้วแล้วก็รอบคอบเพื่อให้มีการวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์คำนึงถึงความถูกต้องเป็นธรรมตลอดจนสิทธิของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญก็ยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าการพิจารณาคดีนี้ดำเนินไปอย่างอิสระปราศจากการชี้นำหรือการแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานแล้วก็บทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักอย่างเคร่งครัดนะคะก็ออกมายืนยันเป็นระยะนะคะซึ่งกกต.ก็มั่นใจว่าน่าจะเคลียร์ได้ภายในเดือนนี้นะคะพร้อมนัดลงมติเลยเขาว่าอย่างนั้นแต่ยังไม่ทราบวันนะว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวปลดรอติดตามกันหน่อยเนาะสำหรับมาเรื่องนี้นะคะเรื่องของคดีหัวสว มีอยู่นิดนึงเมื่อวานคุณทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาตินะคะแต่โพสต์เฟซบุ๊กเปิดหลักฐานชี้ว่าหัวสวได้รับเลือกเป็นสวถึง149คนนะไม่ใช่138ดังที่สังคมเข้าใจนะคือประมาณว่าหัวกันไปกันมาเนี่ยได้เป็นสวถึง149คนข้อค้นพบครั้งนี้ไม่ใช่การค้นพบบุคคลนะแต่เป็นการค้นพบรูปแบบการลงคะแนนที่ซ่อนอยู่ในบัตรเลือกตั้งคือนำรูปแบบนี้ไปตรวจเทียบกับการประกาศผลการเลือกตั้งก็เลยพบว่าผู้สมัครสวในชุดหมายเลขเดียวกันเนี่ยได้รับเลือกเป็นสวถึง149คนที่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งที่สื่อเผยแพร่นั่นแหละรอบเช้าเนี่ยมีคนสมัคร 3,000 บัตรที่ปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้งพบว่าผู้ลงคะแนนเขียนหมายเลขผู้สมัครทั้ง10ช่องอย่างเช่นเนาะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มอาชีพบริหารราชการแผ่นดินหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าผู้สมัครเขียนหมายเลขตรงกันและเรียงลำดับตรงกันนะเรียงลำดับตั้งแต่1ถึงลำดับ10เหมือนกันครบทุกตำแหน่งถึง18ใบแต่ปรากฏบัตรอีก5ใบที่แตกต่างจากชุดหลักเพียงตำแหน่งเดียวนั่นคือการเปลี่ยนหมายเลขนะอย่างเช่นหมายเลข148เป็น149หรือเปลี่ยน111เป็น112เปลี่ยน126เป็น125อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่องที่เหลือหมายเลขอีก9ตำแหน่งยังคงเหมือนชุดหลักทั้งหมดค่ะนี่คือเป็นที่สังเกตนะคะเพราะฉะนั้นก็พอเขารวบรวมข้อมูลครบแล้ว20กลุ่มอาชีพเนี่ยพบว่าชุดหมายเลขตรงกันตั้งแต่11ถึง20ใบต่อกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า332ใบนะคะโอ้โหรายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะนะอันนี้คุณทวีก็เป็นคนโพสต์นะคะเพราะฉะนั้นไอ้สาระสำคัญมันอยู่ที่เรื่องของการวินิจฉัยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะว่าจะออกมาอย่างไรคือถ้าในมุมของกกต.เขาบอกว่าเดือนนี้จบนะเกี่ยวกับเรื่องของการห
ั้วสวนะคะแต่ว่าในมุมของคนที่ก็มีหลักฐานก็บอกมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านี่แหละต้องยื่นไปที่ศาลฎีกานะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะอ่ะก็ชี้ชัดว่าได้รับเลือกตั้ง149คนนะไม่ใช่138นะก็เลยให้กกต.น่าจะส่งศาลดีกว่าเราไปฟังเพลงสดกันค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
7: ์พาวซ่า
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
9: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
10: อร่อยมากละลายในปาก
9: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
11: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
12: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
9: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้เรื่องยาเสพติดเนี่ยเยอะมากนะคะทั้งในบ้านเราเมื่อวานนี้ก็จับอีกเป็นล้านล้านเม็ดเลยนะคะที่นครนี่เองนะคะทุ่งสงต่างประเทศก็ไม่เบานะคะล่าสุดนั้นสังคมออนไลน์ของสำนักงานศุลกากรและสรรพสามิตท่าอากาศยานนานาชาติซูกาโนในเมืองหลวงของอินโดนีเซียนะคะเปิดเผยว่าสนามบินจับกลุ่มนักบินชาวมาเลเซียวัย39ปีนะคะไม่น่าเชื่อเนาะเป็นนักบินนะคะแต่ว่าลอบขนยาเสพติด26กิโลค่ะโอ้โหเนี่ยก็เดินผ่านบริเวณขาเข้านะคะก็คือต้องสำแดงสินค้าทางศุลกากรนะคะจากนั้นก็ถูกตรวจสอบนะคะแล้วก็ปรากฏว่าของกลางเป็นยาอี26กิโลกรัมแล้วก็มีเม็ดแอมเฟตามีนอีก4กรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางแล้วก็เจอขวดปัสสาวะขนาดเล็กซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเตรียมไว้เพื่อปลอมแปลงผลการตรวจหาสารเสพติดนะคะนี่คือนักบินแล้วนะคะขนยาเสพติดใส่กระเป๋าเดินทางไปที่จาการ์ตาก็ไม่รู้ว่า

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอาริสาสิทธิวงศ์นะคะรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยาสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องเปิดทำเนียบรับประธานาธิบดีหมิ่นออนไลน์นะคะสัญญาณเชิงบวกของจุดๆๆอ่ะเดี๋ยวให้คุณกฤตมาเฉลยนะคะว่าจุดๆๆนี้คือใครกันแน่นะคะ
1: ครับอันนี้ก็สอดคล้องนะครับมันไปในทิศทางเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดคุยกับคุณซูมอนผู้สื่อข่าวจากเมียนมานะบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เองก็เป็นข่าวใหญ่เลยเป็น Talk of the Town เขาใช้คำนี้เลยนะเป็นที่พูดถึงอย่างมากในเมียนมาก็คือการปรากฏภาพขององซานซูจีนะครับที่ได้พบปะกับผู้แทนของกาชาดสากลนะครับก็เราก็มีการฉลองวันเกิดด้วย81ปีนะแต่ว่ายังดูแข็งแรงอยู่เลยนะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็เป็นที่จับตามองว่านี่คือท่าทีที่สำคัญของรัฐบาลเมียนมาที่อยากที่จะกลับเข้าสู่เวทีโลกนะฮะอันนี้ก็ต้องมาจับตาดูกันเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้นะครับก็จะมีการพบปะกันกับนายกของไทยแล้วก็นายกไทยเองเมื่อวานก็ไปลงพื้นที่นะตรวจตราความเรียบร้อยต่างๆที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อต้อนรับมินออนไลน์อันนี้เป็นอัปเดตที่เราจะมาพูดคุยกับคุณกฤตอีกเรื่องอัปเดตนึงนะฮะล่าสุดนะครับผมเห็นรายงานข่าวว่าร่างของน้องหลุนโซโล่กลับถึงไทยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ครับครอบครัวก็จะรับร่างเนี่ยไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็จะกลับบ้านเกิดที่กาฬสินธุ์เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาก็น้องได้กลับบ้านแล้วนะครับ
2: ค่ะนะคะไม่แน่ใจว่าช่วงนี้อาจารย์เจตมีอัปเดตที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยหรือเปล่านะคะ
1: ครับก็จะกลับไปที่ช่วงตอนต้นเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของญี่ปุ่นค่อนข้างมากนะครับทีนี้ก็จะมีข่าวที่เกี่ยวข้องนะกับประเทศญี่ปุ่นกันอีกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการออกแนวทางสำหรับการให้สภาพผู้อยู่อาศัยถาวรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับมีสังคมสูงวัยมีปัญหาเรื่องสังคมสูงวัยสูงสุดนะก็จะทำให้ขาดแรงงานไปก็เลยต้องมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆมากขึ้นนะครับก็คือต้องมีการให้ผู้มาพนักอาศัยถาวรเนี่ยหรือ permanent resident เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะแต่มาดูกันซิว่าเอ๊ะเขามีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างแนวทางนี้นะครับกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการคัดกรองโดยร่างแก้ไขเนี่ยมุ่งทำให้สามารถตัดสินใจอย่างถูก